0: กลางเมืองของเขาช่วงปี 2522-23 สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนเพราะเราเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
1: น
0: ะคร
1: ับช่วยได้ที
0: ่เราจะช่วย
1: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่าจีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
0: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับขอสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากหาดใหญ่นะครับจากปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
1: ค่ะมีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า The Energy Market Authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะค่าที่เขาเราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
1: นอกเหนือไปจากเขาบอกไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
0: ก็ยังเพิ่มอีกแต่ก็ไม่ได้เพิ่มน้อยนะครับ
1: 3.4%
0: ค่า FT ของสิงคโปร์ก็เพิ่มที 17% เลยครับคุณผู้ฟัง
1: โอ้โห
0: 17% เลยตึงตึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น 20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้101นะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.77% ครับผม
1: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
0: ไม่รู้ละเรื่องของคุณ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.77%
1: โหดมาก
0: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแบบเป็นหลังๆอยู่เดียวเลยนะเพิ่ม 102.64%
1: โอ้ยคุณพระคุณเจ
0: ้าค่าไป101คุณต้องจ่ายค่าสีเพิ่มอีก102บาทสวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
1: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุยาวนาน เกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอ่ะค่ะที่ยังคงมีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นนี่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ย ่ะอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตุงมาจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวแล้วก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
0: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อนะของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีเจิ้นผิงจะต้องมีสุนทรพจน์นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งนึงที่ผมแบบประทับใจจริงจริงที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนผลักภาระให้ต้องไปเลือกและยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขากวาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องของเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าแทบจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เวลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูดอย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เจ็ดนาฬิกา13นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุทัศน์ชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
5: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110คนจาก11ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า Empowering Youth Across ASEAN เยาวชนทั้ง110คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพืชสิ่งแวดล้อมใน8ประเทศอาเซียนครับ
2: ค่ะอาจารย์คะ
4: 110คนนี้มาจากมีจากมาเมียนมาไหมครับ
5: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11ประเทศเลยครับครับประเทศละ10คนครับ
2: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์อ่านแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะฮะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
5: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
2: ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
5: ครับคือหลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นนึงก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์ วงศ์เกตแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพฮุนเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้างอเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตเราจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกต์เช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทย ความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุลไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้องร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับหนึ่งคือนักลงทุนอันดับหนึ่งในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นกับอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุลนะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำรงตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรืออาเซียนเซ็นทรัลิตี้ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1 นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ประทาน Economic and Supply Chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรก Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไก early warning system ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ประทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้ active นะครับอันที่2ยังคง active อยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ supply chain alliance อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ Semiconductor Supply Chain Alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่2คือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับ Joint Vision Statement 2020 for the Thai-US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ US Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ USPACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับ พื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non-traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือทำสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ Indo-Pacific นะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilience มีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เรามีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Kobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของคารัตนะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมีคารัตกับมีโคบไทเกอร์แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นและในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหร
2: อ
5: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีก2เรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของ Cyber Security แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมช.กับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่า critical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการอาหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอดหรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอา
4: จารย์ครับ
2: เชิญพี่ต้นก่อน
4: ครับอาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM+ นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคง นะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอ้สิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
2: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะฮะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆอย่างฟังจากรายการGood Morning ASEAN นะคะ
5: ใช่เราอ่ะจะคอยเทคข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเพราะว่าต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
5: ครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบพระคุณมากครับผม
2: ค่ะ
4: แล้วเราทั้ง3คนก็
2: ดรศรีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้ง2คนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
4: ครับพบกับ Good Morning Asia ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมเช้า 7:30 น.ครับสวัสดีครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
9: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
10: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
2: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
2: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครองถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้า
12: ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดระนาซีนานดูเมริตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
11: ครับต่อกันที่ที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบชัดเจนห้ามใช้กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดในคดีมาตรา112กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมกับส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันอีกครั้งในการประชุมวุฒิสภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมาธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตเลือกตั้งหรือคดีการหัวสวตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเนื่องจากคดีทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมพร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
12: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี 2,570 ว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประจำงบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะ เมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4.2 พันล้านบาทจากเดิม 2.6 หมื่นล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติพลัสกินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราพรแนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์สส.ส้มเชียงใหม่อัดรัดมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหันงบพม.ที่เป็นฟรูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพพริชชำแหละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติพลัสย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ
11: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปคทีโออาร์ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบังแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจัดสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุนเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปปช.ได้ตั้งสำนวนตรวจสอบในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติและเส้นทางการเงินควบคู่กันไปด้วยแล้วขณะที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้อำนวยการรายดังกล่าวส่วนที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อสอบในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันต์ยืนยันว่ากรรมาธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวมทั้งตรวจ TOR จ้างสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจ ขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อาญาทรัพย์ครับ
12: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: เทพไทยหรอปากสะอาด
14: แม่เทพไทยปากสะอาด
15: เทพไทยปากสะอาด
16: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
14: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
17: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
18: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์

0: พยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายออดอะขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์ค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลียบินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่ระเบียบตรวจสอบลูกเรือบินออกนอกรับเหตุนี้ทำลายภาพพจน์องค์กรกระทบความเชื่อมั่นลูกเรือและผู้โดยสารไทยขณะที่ออสเตรเลียยันมุ่งเป้าไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่สายการบินระบุเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
1: ครับต่อกันที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01% เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.0.6% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวถาปนีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.ได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand Health Excellence 2026นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขาย

0: ด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททเปิดเวที Thailand Health ยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้แถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC Land Bridge มวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม.พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชัยชนกเล่นคำรับ2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยันภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือประสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของสองประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่กัมพูชาขี้ตู่เคลมปราสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
2: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันโดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้ายDSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันกลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
1: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ามีการจัดเจรจารอบใหม่ขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตาร์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเตหะรานปฏิเสธทันควันครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการในขณะที่โอมานก็ออกโรงคัดค้านแผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคุชเนอร์และสตีฟวิคอฟผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจา ข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้วพร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุซยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาร์ส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็ซัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับไอวอรี่โคสต์นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสเมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเศษของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อแคทวอล์กภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสพบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดว่าหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหรือว่าทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลม Bia Star Start เบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: What?

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาน
1: อกจากวันนี้จะเป็นวันความหวังแห่งชาตินะครับเราทั้งสองคนและทีมงานลูกทุ่งหมานครต้องขอสุขสันต์วันเกิดนะครับ
2: 71 ปี
1: ด้วย
2: ใช่ค่ะเป็นวันครบรอบ71ปีแล้วของ Yamaha Motor นะคะเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างและสร้างสรรค์ประสบการณ์การขับขี่ที่ตื่นเต้นเร้าใจให้กับไบเกอร์ชาวไทยมาอย่างยาวนานเลยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการฉลองค่ะ Yamaha Day ในปีนี้ค่ะทาง Yamaha นะคะเขาก็มีกิจกรรมพิเศษมาให้พวกเราชาวสองล้อได้มาร่วมสนุกกันค่ะและลุ้นรับของรางวัลไปด้วยกันนะคะกับกติกาง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่แฟนๆเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดนะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันได้แล้วตอนนี้ที่ Facebook Fanpage ค่ะ Yamaha Society Thailand ค่ะเขาก็จะมีโพสต์กิจกรรมดีๆพิเศษพิเศษแล้วก็มีรางวัลแจกมากมายเลยรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะ
1: วันเกิดของ Yamaha
2: ถูกต้อง
1: ในวันนี้
2: ว
1: ัน
2: น
1: ี้
2: แวะเข้าไปอวยพร
1: จะไปอวยพงอวยพรนะครับบอกว่าใช้ Yamaha มาเนิ่นนานตั้งแต่เด็กๆเล็กๆต้องปูยากได้ทั้งนั้น
2: แล้วเขาจะคัดเลือกนะว่าคำอวยพรอันไหนเนี่ยโดนใจน่าจะเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีรางวัลพิเศษให้ด้วย
1: เข้าไปส่องดูในเพจของ Yamaha ได้นะครับ
2: บ้านหนูก็ใช้แต่ Yamaha
1: เออบ้านพี่ก็ Yamaha โอ้ยเขาอยู่มานานแล้วนะครับมารับสายกันในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตฮิต4พากันนะครับ
3: พาเรทเพลงฮิตฮิต4พา
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
1: คุณแมน
6: ครับ
1: คุณแมนอยู่แถวไหนครับ
6: สวัสดีพ่อกับสวัสดีน้องอุ้มด้วย
1: ครับคุณแมนอยู่ที่ไหนครับทำอะไรอยู่เอ่ย
6: ก็นั่งอยู่บนเตียงคุยกับพ่อนั่นแหละ
1: อ๋อเอ้าเพิ่งตื่นนอนหรือว่าไงฮะ
6: มันเดินไม่ได้บ้
1: าเดินไม่ได้เอาเป็นกำลังใจให้หายป่วยไวๆเนาะนะครับ
6: ก็พยายามจะหัดเดินอยู่ครับ
1: เออต้องกายภาพบำบัดต้องมีคนจ
6: ุงมากแล้ว
1: โอ้เออคนจุงดูแลไหมครับมีคนดูแลไหมครับ
6: มีพี่สาว
1: อ๋อมีพี่สาวนะครับ
6: งานหงส์ป่า
1: วแล้วอยู่ที่อำเภออะไรครับ
6: บางปะอิน
1: ไอ้ยืนอำเภออะไรนะ
6: อยุธยา
1: บางปะอินอยุธยาใช่ไหมครับ
6: ครับ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนาะนะครับ
6: ก็ต้องร้อนมากเลยก็มากมันจะร้อนอย่างเดียว
1: เออก็จิบน้ำเยอะๆจิบน้ำเยอะๆนะครับนะฮะ
6: ฝนไม่ค่อยจะตกเท่าไหร
1: ่อ๋อฝั่งนู้นไม่ตกแล้วล่ะครับนะจิบน้ำเยอะๆนะครับ
6: ที่ยาไม่ค่อยตกเลยเพราะว่ามีตัวแรงอยู
1: ่ครับเดี๋ยวถ้าตกมาก็อาจจะอ่วมนะอยุธยาแถวบางบานแถวเสดาได้เนาะก็เอาต้องเอาใจช่วยนะครับชาวพระนครศรีอยุธยาทุกท่านแล้วทานข้าวเช้าทานอะไรยังครับ
6: อ๋อเดี๋ยวคุยกับพ่อก็กินแล้ว
2: เนาะ
1: เขาทำอะไรให้ทานครับ
2: ค่ะ
1: ลง
6: ทานเดี๋ยวมีอะไรมีไข่ต้ม
1: โอ้ไข่ต้มเมนูสุขภาพเลยกับอะไรครับ
6: อย่างเดียว
1: อย่างเดียวโอ้เมนูสุขภาพ
2: เลยเนาะ
6: พอพี่สาวว่า
1: โปรตีน
6: บอกว่าเขาไปตลาดนะ
1: อืมดีจังเลยดีจังเลยนะครับ
2: แล้วปกติฟัง95ทุกวันไหมคะ
6: ก็ฟังประจำ
2: ฟังประจำเลยแล้วร้องเพลงได้ไหมคะ
6: ยายร้องเพลงเลยร้องไห้ดีกว่า
2: ร้องไห้ดีกว่าอย่าร้องไห้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังอันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: คุณลุงเลือกเพลงอะไรดีครับ
6: นกไร้ปีก
1: นกไร้ปีกของบิวกัลยานีเวอร์ชันบิวกัลยานีเนาะ
6: คร
1: ับ นะพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงนะครับเพจเต็มขวด
6: เพจเต็มขวด
1: สีเต็มคำ
6: สีเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
6: น้ำพริกสูตรพริกกระเรียง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
6: น้ำจิ้ม
1: สุกี
6: ้สุกี
1: ้สูตรพริกกระเรียง
6: สูตรพริกกระเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
6: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
6: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
6: ในผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
6: ช่วยอะไรนะ
1: ลดแบคทีเรีย
6: ลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
6: เชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
6: คันหายคันเลย
1: เออนะ
2: หายคันเลยเน
1: าะให้ชาวทุกหมาตะคอนเรียกต่อกัน
6: ไ
1: ว
6: ้แล้วแล้วเลเว่นมีขายไหม
1: มีสิครับ
6: จะก็อยากจะได้อยู่เขามันคันอยู่อ่ะ
2: สบู่ไม่ได้
1: สบู่ไม่ได้มีหมดเลยห
2: ้
1: างสรรพสินค้าทุกนั่นแหละ
6: แพงไหมแพงไหมไม่แพงเนาะ
1: ไม่แพงไม่แพงราคาไม่แรงพันทายเขาก็มีนะครับสูตรพริกกระเหรี่ยงนี้อร่อยมากๆเลยถ้าอยากกินสูตรสุกี้เน้น
6: อร่อยบ้านอร่อยมากมาก
2: เออแสดงว่าทานอยู่แล้วเนาะ
1: ทานอยู่แล้วเนาะเราเน้นเมนูผักเมนูอะไร
2: ม
1: า
2: พร้อม
1: เนาะเมนูสุขภาพนะครับ
6: กินอะไรก็อร่อยแหละ
2: กินกับอะไรก็อร่อยแสดงว่าฟังทุกวันจริงๆนะเนี่ย
1: นะให้มีความสุขมากๆนะครับคุณลุงนะถ้าร้อนก็จิบน้ำเยอะๆน้ำเปล่าเนี่ยละดีๆที่สุดนะ
6: เสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าเสียงแหบแห้ง
1: โอ้ยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายครับนะฟังรถทุ่งหมานครฟังเราสองคนเดี๋ยวชั่วโมงท้ายเนี่ยเดี๋ยวอุ้มก็มีเพลง
6: ตอนนี้กำลังหัดเดินอยู่นะ
1: เออส่งกำลังใจให
2: ้ได้
1: คือคุณลุงต้องเดินบ่อยๆนะครับ
6: ต้อง
1: ม
6: ี
1: ค
6: นจับเลยนะเดินได้ใช่ไหมต้องเดินได
1: ้นะ
2: เก่งมากเลยค่ะเก่งมาก
1: ส่งกำลังใจให้
6: ได้อยู
1: ่นะครับอาจจะเปิดเพลงให้นะขอบพระคุณนะครับดูแลตัวเองด้วยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สวัสดีครับ
3: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ส่งคุณกำลังใจให้กับคุณลุงแมนด้วยนะครับให้เดินเหินได้ปกติเน
2: า
1: ะ
2: ให้ลุกขึ้นเต้นได้เลยนะ
1: แล้วก็ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับนะฮะก็อยากให้กลับมาแข็งแรงนะครับเดินเหินได้อย่างคนปกตินะครับเอาใจช่วยนะครับนะฮะแล้วก็จิบน้ำเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่อยากจะส่งให้กำลังใจให้กับคุณลุงก็เม้นเข้ามาได้ใน Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95หรืออยากจะช่วยเลือกพาเรทเพลงฮิตอีก3เพลงก็ได้นะครับ SMS ที่4689400ครับ LINE ที่ LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpageฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่ก็ได้นะครับ02-248-1366นะครับ

นกไร้ปีกนะครับบิวกัลยาณีนะครับแล้วก็ชาวรถถุงหมานครเลือกต่อกันด้วยนกหาฟ้าบ่าวีครับฝากใจไปกับนกน่านฟ้ากาฬสินธุ์และปิดท้ายด้วยนกเขาคู่รักนะครับพี่ภูนะครับสุทธิพงศ์วัฒนจังแล้วก็พี่บุ๋มนะครับจุฑามาศนะครับในอัลบั้มโรมดาวนะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับส่งกำลังใจให้ลุงแมนหายไวๆเดินเหินคล่องตัวไวๆดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณลุงนะครับนะฮะฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคิวฮิตกันนะครับเพลงที่ประจำวันความหวังแห่งชาติของชาวลูกทุ่งหมานครทุกท่านเลยเพลงนี้ชื่อเพลงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะครับเสียงร้องของธัญญาชัชยานะครับเพิ่งจะมาช่วยงานวันแรงงานแห่งชาติของเราที่ผ่านมาที่ตลาดไทยปทุมธานีนะครับนะฮะคำร้องและทำนองโดยกันนะครับปรีชาวุฒิคุณนะครับเรียบเรียงโดยปริวัติสุวรรณชัยนะครับในช่วงเวลาจ่อคิวฮิตขอบคุณแชมพู

0: ปูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตติดชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงอาหารแมวตัวนี้เนี่ยนะครับหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับเป็นปริญญาไก่ตีครับ Make Up Visit Featuring กับบุ๊กสุปาการครับล่าสุดอยู่ในฮิตที
1: ่2ค่ะ
0: แล้วก็สิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยหัวใจศิลป์ครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่9ค
0: ่
1: ะ
0: ฟังเพลงใหม่นะฮะเราถ้าชอบเพลงใหม่เพลงนี้นะครับขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานครนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

ช็อตสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆ

0: ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า
3: ไม่อยากให้คุณหยิบผิดไม่อยาก

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
3: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-11

0: ยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: นับสนุนโดยธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: กระซิบสวัสดีนะครับเสียงร้องของต้นฉบับบุษยารังสีนะครับขอบคุณการสนับสนุนในช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยธอส. Beyond Housing Bank นะครับนะฮะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะฮะสำหรับการสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆที่เราไปย้อนฟังเพลงดังในอดีตนะครับ
0: สนับสนุนโดยธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: เดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันนิดนึงนะครับชั่วโมงนี้ยังมีข่าวสารตามหน้าหนังสือพิมพ์ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมมีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่เพียบเลยนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับ1ชั่วโมงสุดท้าย

0: ครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มล้นเจรจาไทยมาเลผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตะสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือ1และมือ2ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับในวันความหวังแห่งชาติกับเราสองคนนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ทดเวลาบาดเจ็บนะครับเสียงร้องของบอยพรหนุ่มไผ่นะครับแผ่นดินไหวในใจอ้ายต้าต่อจวรนะครับในช่วงเวลามหานครออนไลน์ฮิตนะครับ
2: มหานครออนไลน์ฮิต
0: คุณผู้ฟังสามารถนะครับเพิ่มเติมเพลงฮิตได้นะครับ SMS เข้ามาได้ในชั่วโมงสุดท้ายเนาะนะครับ4689400ครับ LINE @jrtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยหรือโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับ02-248-1366นะครับวันนี้หนังสือพิมพ์ Daily News นะครับพาดหัวใหญ่เรื่องของการแกะรอย Lost Page อวตารนะครับที่ลวงแอร์ขนยานะครับแลกเงินค่าจ้าง 8,800 นะครับแล้วก็ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดยังตามต่อนะแล้วก็เรื่องของย้ำของเรื่องการเมืองนะครับ2นอกับ1พอไร้รอยร้าวไร้ร้าวนะครับในข้อพาดหัวไว้อย่างนี้นะครับนะฮะเรื่องบอกว่ายังรักกันดีนะครับนะฮะมสว.ก็แจ้งเรื่องโกงข้อสอบทำตาม TOR ตำรวจชี้ว่าหลักฐานมัดแน่นเลยปลัดรู้เรื่องนะครับปลัดรุ่งเรืองนะครับ เรื่องของตบทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการจี้ตำรวจสากลนะครับที่จะนำคุณอนันต์นะครับเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับมาดำเนินคดีในไทยนะครับที่หนีคดีเรื่องของการฟอกเงินและคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้ายด้วยท่านเป็นด้วยนะครับไปตามอ่านดูใน Daily News นะครับข่าวสดนะครับก็มีเรื่องของบอลโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของร่าอวตารโรสด้วยครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการแจงงบของอบ.ด้วยนะครับที่ผลักดันเศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับแล้วก็เรื่องของท่านทรงศักดิ์นะครับก็ลุยแจ้งจับนะครับนะฮะท่านมส.4ก็คืบหน้าคดีโกงสอบนะฮะสอถอด้วยนะครับไปตามอ่านดูรายละเอียดนะครับส่วนกรุงเทพธุรกิจนะครับนะฮะมีเรื่องของการชูเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจการพัฒนารุกนะครับนะเมดเทคนะครับไบโอฮับด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีไส้ในอีกเยอะเลยต้องน่าติดตามสำหรับใครที่สนใจเรื่องธุรกิจนะครับเรื่องของบัตรทองซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 1.6 หมื่นล้านนะครับแล้วก็เร่งหนุนนะครับนวัตกรรมไทยลดนำเข้านะครับแล้วก็ไทยยึดนะฮะศูนย์กลางเฮลเทคนะครับปฏิวัตินะฮะเศรษฐกิจทางการแพทย์ด้วยนะครับในขณะที่มติชนนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเรื่องของบอลโลกก็มีนะครับเรื่องของการเมืองนะครับคดีหัวสว.ก็ยังไม่จบนะต้องตามกันต่อนะครับแล้วก็เรื่องของบิ๊กเต่านำแถลงคดีรุ่งเรืองนะครับบอกว่าปมสค.1 นะครับสอบสท.นะครับเรื่องของคุณทรงศักดิ์ก็ลุยฟ้องนะครับกันต่อนะครับรอไฟเขียวเรื่องของการต่ออายุโอนอสังหาด้วยนะครับรวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ด้วยนะครับในขณะที่ตท.ก็ยกระดับไทยฮับสุขภาพนะครับในขณะที่ไทยรัฐวันนี้นะครับมีหลายประเด็นน่าสนใจนะครับก็สนิทคล้ายๆกันนะครับเรื่องของพบพิรุธผลสอบของสท.นะครับได้ศูนย์คะแนนนะครับแล้วก็เรื่องของการรวยค้นบ้านแม่นะครับแอร์การบินไทยนะครับนะฮะเรื่องของประเด็นต่างๆอีกเยอะเลยนะครับเรื่องของการที่เป็นประเด็นบอลโลกด้วยนะครับเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจช่วงนี้ก็ทำงานหนักนะครับนะฮะไล่บี้แก๊งขนยาด้วยนะครับไปตามอ่านในไทยรัฐด้วยหลายประเด็นน่าสนใจนะครับและอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่นำมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ
1: ค่ะบ้านเรานะคะเป็นเมืองแห่งของอร่อยไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวของหวานหรือเมนูแซ่บๆก็มีให้เลือกกินกันทุกวันค่ะแต่บางครั้งเนี่ยความอร่อยก็อาจจะมาพร้อมกับอาการที่ไม่สบายท้องนะไม่ว่าจะเป็นพวกกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกค่ะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้หรืออาหารไม่ย่อยหรือแม้แต่ท้องเสียก็ตามนะคะถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยให้มารบกวน ความสุขของเรานะคะใช้กระต่ายบินทรอทเทิลตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องค่ะไม่ว่าจะเป็นท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตค่ะที่ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายท้องได้อย่างครอบคลุมเลยนะคะไม่ว่าจะกินหนักกินเผ็ดหรือว่ากินเพลินแค่ไหนหากมีอาการไม่สบายท้องกระต่ายบินทรอทเทิลพร้อมดูแลคุณค่ะ
0: นะครับวันนี้เพลง His Story 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับรักบ่าวอีสานใต้จินตลาพูนลาบครับมักอ้ายมักอ้ายไรเดอร์นะฮะสื่อร้องของกวางจิรพันธ์นะครับ
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลชีวิตตัวเองแล้วก็สร้างมรดกให้ลูกให้หลานนะครับนะฮะต้องฟังเราสองคนทางนี้เลยนะครับเรื่องของแผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตนะครับ
3: ค่ะเป็นแผนประกันนะคะสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะคะเราจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะแล้วก็เป็นโอกาสในการวางแผนสร้างมรดกให้กับคนที่เรารักไว้ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากพื้นที่สาธารณะนะคะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทค่ะและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญานะคะเราไม่เป็นอะไรเลยเรารับเงินค่ะสูงสุดอยู่ที่ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือโทรสมัครได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364ค่ะวิธีการสมัครนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยเขามีอายุ 50-75 ปีอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรเลยค่ะที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะผลประโยชน์และเงื่อนไขที่จะได้รับนะคะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุดค่ะ 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10%เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆนะคะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งคุณพ่อคุณแม่เราอายุมากขึ้นหรือตัวเราเองอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะและยังสามารถที่จะเริ่มต้นในการสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะเพราะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลศิริราชใน1กรมธรรม์เนี่ยจะเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึง30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุดคือ1,000,000บาทนะคะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะคุณผู้ฟังควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
2: กิจกรรมมหานคร Family นะครับติดตามได้ทุกช่วงและจัดรายการนะครับเร็วๆนี้นะครับขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: อีกไม่นานนะครับจะได้เจอนักจัดรายการศิลปินที่คุณผู้ฟังชื่นชอบนะครับเร็วๆนี้นะครับนะฮะใครที่อยากจะจ่อยปล่อยของอดใจรออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวทุกช่วงนะจัดรายการได้ประชาสัมพันธ์กันแน่ๆนะครับเร็วๆนี้นะครับที่ขึ้นลูกทุ่งมหานครทุกช่วงนะจัดรายการครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมอาจารย์เมตรีเนื่อมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตาแล้วแฟนคลับส่วนหนึ่งซึ่งมีส่วนร่วมในรายการเนี่ยนะครับได้ประชาสัมพันธ์นะครับเพลงช้างเผือกเพลงนึงโอ้โหซึ่งทุกคนลงความเห็นว่าสมควรจะไก่ย่างมากๆนะครับเพราะว่าได้ไป5ดาวเต็มๆนะครับเสียงร้องของหมิวปัทมานะครับเพลงชื่อนักฮ้อง อกหักนะครับคุณฟังลองฟังดูอีกรอบหนึ่งถ้าชอบขอได้ทุกช่วงน่าจะรายการแล้วก็สาววันเสาร์อย่าลืมติดตามนะครับผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้าได้นะครับ

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ดอกไม้กับแจกันนะครับนะฮะเวอร์ชันต้นฉบับเป็นเสียงร้องของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับ
1: มีคนบอกว่าขอต่อเวลาได้ไหมคะ
0: ต่อเวลาอะไร
1: ต่อเวลา
0: แค่นี้ยังมั่วไม่พออีกเหรอยังมั่วไม่พออีกเหรอ
1: แค่อยากเป็นแฟนคือบอกแค่อยากเป็นแฟน
0: มันแค่เสียม
1: สุดยอด
0: มันเสียมผมบอกว่าพี่จะช่วยร้องด้วยฮะไม่ใช่เลยปุระเหมือนกับตอนที่บางวันก็ร้องนิวจิ๋วบางวันก็ร้องอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
1: ที่ไม่รู้แหละที่ต้องร้องนะคะเอาหัวใจรัวๆไปเลยขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะ
0: ที่หลังหัดส่งดาวมานะไม่นั้นก็จะไม่ได้ยินเสียงรัดคอนะขอบอกนะครับใน Facebook Fanpage เน
1: ี่ยหลังไมค์มหาวรัดคอได
0: ้เออ
1: ขนมขนมอะไรอย่างเงี้ย
0: วันนี
1: ้เขาจะได้มีพลัง
0: คติธรรมนำชีวิตนะครับในวันความหวังแห่งชาตินะครับส่งกำลังใจให้ชาวลูกทุ่งมหานครตอนเช้าวุ่นวายแล้วตอนสายก็คงตื่นเต้นเหมือนเดิมแหละลุ้นกับตัวเล็กนำโชคกันนะครับ
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีค่ะ
0: วัดระฆังโคสิตารามครับ
1: ค่ะท่านบอกว่าหากเราเคยให้ทานทานนั้นจะกลับมาหาเราหากเรารักษาศีลเมื่อมีภัยศีลนั้นจะมาคุ้มครองเราเมื่อเรามีภาวนามีปัญญาเมื่อเจอทางตันหรืออุปสรรคเราก็จะหาทางออกได้ค่ะ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้ายครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทั้ง4689400คือเพลงนี้เลยไอ้โทยจากวงแอลกอฮอล์นะครับหลังเพลงนี้ฟังข่าวนะพิธาดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับพรุ่งนี้เราสองคนดูแลคุณผู้ฟังใหม่นะครับขอให้รวยขอให้รวยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10:00 น.

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
1: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่สายการบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา 10:00 น.วันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากการช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวิเซคิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
0: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา 10:00 น.วันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำแมสเซนเจอร์ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี 2570 เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไร สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 น.
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pulsar

on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

สวัสดีในวันความสมหวังแห่งชาติทุกท่านค่ะสิรินธนิยากรมาแล้วตรงนี้ค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้หลายคนปล่อยใจไม่ใช่สิเราต้องมุ่งมั่นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขกันหลัง4โมงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเพิ่มพลังกันส่งเพลงไปแล้วไม่ชอบไม่ถูกใจแนะนำเพิ่มเติมนะคะที่02-248-1366ค่ะทาง Facebook ได้ SMS ที่4689400ค่ะพี่สนมบอกแชร์แล้วค่ะน่ารักสุดๆนี่ไงพี่หวานใจคนใกล้แถวๆน้องหญิงใครอีกน้ำหวานนะคะวันนี้ช่วยแชร์หน่อยเถอะนะคะเป็นอะไรที่เฮ้ยเหนื่อยไม่เข้าใจคุณกดชมนบางทีก็แชร์ได้บางทีก็แชร์ไม่ได้ก็ไม่เข้าใจก็เป็นว่าถ้าหากว่าเข้าใจตรงกันและมีความรู้สึกดีๆต่อกันก็ช่วยกันตรงนี้นะคะเราจะได้มีสมาชิกของ FM 95 มากขึ้นคุณขวัญเรือนค่ะแล้วก็ S Bakery สดใหม่จากเตามะไกเนี่ยไปตีแป้งอีกแล้วนะคะวันนี้อ๋อไปทำขนมปังก็ขอให้ขายดีๆนะคะขายอะไรขายตรงไหนก็ลูกค้าอุดหนุนเยอะๆนะทำอะไรขายเราก็อยากขายดีเนาะแต่ต้องมาตรฐานก่อนเราต้องทำของดีของอร่อยเดี๋ยวให้ติดใจพี่สุวรรณยาสวัสดีค่ะคุณนุ่นนะคะแหมแชร์เรียบร้อยคุณเล็กกาแฟล็อกวัดค่ะอะไรนะแก่แล้วค่ะน่าจะถูกคืนอะไรคุณเล็กเดี๋ยวเจ๊พงเจนี่อร่อยซอย59วันนี้บอกสวัสดีทากน้อยเมืองนนท์นะคะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่สุดยอดคุณสายหยุดบุกอยู่แถวคูบอนขอเพลงหลวงพ่อห้ามจนนะคะมีมีค่ะแล้วก็วันนี้ไรเดอร์รังสิตได้ฟังเพลงมั้ยเนี่ยคอยนวลที่สวนลำไยนะแล้วหลายๆคนคอยทายอยู่รีบเลยรีบเข้ามานะคะแล้วก็มาทักทายกันใน Facebook ด้วยคุณขวัญเรือนค่ะน่าไงนะวันบทเพลงส่งไปเป็นยังไงบ้างคะโอ้ยคุณแม่ขามาเลยที่ขาไหนคะลูกบุ๋มบิ๋มสวัสดีค่ะคุณสมใจแล้วก็ใครอีกวันนี้แสงแดดมาแต่เช้าดีค่ะส่องแสงพระอาทิตย์ส่งโชคมาให้ทุกคนพี่สาครค่ะหัวใจสลายที่หัดไม่สิเราไม่สลายวันนี้เราต้องมีความกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงหลายคนที่รอหลายเรื่องหลายราวนะคะก็ขอให้สมหวังสำหรับตรงนี้บทเพลงที่ส่งไปก็เริ่มกันตั้งแต่เพลงอะไรฮิตมาราธอนการรอคอยค่ะจูบแล้วลาค่ะไม่ใช่จูบแล้วม้านะจูบแล้วไม่เกี่ยวสิจูบแล้วลาค่ะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แม่ค้าส้มตำชื่อต้อยค่ะสุนารีราชสีมาตามมาด้วยห่วงหาอาวรสินธัญญากรเองค่ะแหมนำเสนอตามมาด้วยอภัยให้เรียมค่ะพี่สอนเพชรสอนสุพรรณคอยนวลที่สวนลำไยพี่ออสโฟเอสนะคะมหันคอนไลฟ์กับเพลงหุ่นไล่กาเสียงร้องของบ่าววีนะคะมาในงานซุปเปอร์สตาร์เฮนะคะมาออมหานครตลอดที่ติดตลาดที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อ30พฤศจิกายนปี62นะคะไปที่ตลาด100ปีกันเลยทีเดียวขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงมหานครไลฟ์นะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะคะสำหรับเพลงที่แถมมาอีกหนึ่งเพลงนั่นคือคอยทางที่นางรองคอยกันอีกแล้วเราจะต้องมีเรื่องราวของความสมหวังส่งไปให้ดีกว่าจะบอกกับน้องตาว่าเราควรจะต้องส่งความสมหวังให้กับทุกๆคนเลยเพราะทุกคนนั้นรอความหวังอยู่ในวันนี้คุณก๊อตจักรพันธ์กับสมหวังนะครับเดี๋ยวให้น้องตาหาให้เพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นมีแต่ความโชคดีนะคะคือบางทีไอ้ทำงานเหนื่อยขนาดไหนก็แล้วแต่ได้เงินมันไม่ตื่นเต้นเนาะแต่พอถูกหวยไอ้ถูกลอตเตอรี่ใบหนึ่งโอ้ยตะโกนลั่นบ้านทั้งที่ทำงานจะได้เงินมากกว่าก็นะคะมันเป็นลาบลอยว่างั้นมาจากฟ้าสบายดีแม่นอมตามสั่งสวัสดีค่ะพี่อุทัยศรีเป็นไงบ้างวิทยุฟังเสียงชัดหรือยังพี่จุ๋มสวัสดีค่ะคุณนภพักนะคะคุณนันก็อ๋อขอเพลงรวยไม่ไหวแล้วได้เดี๋ยวก่อนโอ้ยรวยไม่ไหวแล้วต้องให้ตะโกนไหมขอเพลงคนข้างหลังพี่อุทัยศรีว่างั้นคุณสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันมาทักทายนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนันบอกว่าเป็นอสังหาบ้านสวนจันทบุรีบอกหลวงพ่อห้ามจนอุ้ยเอาละเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ตอนนี้พูดถึงเพลงสิรินธาไปแล้วเดี๋ยวแอบพออ้อเปิด
จเย็นๆนะเดี๋ยวถ้าเปิดให้ฟังแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงนี้ก่อนเพื่อรอสายในช่วงสายชิวหิวใจ022481366แนะนำกันนะคะไปเดี๋ยวสำหรับฮิตมาราธอนเฮ้ยไม่ได้สิเขามีสปอนเซอร์ขอบคุณนะคะขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสนะคะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อเอาล่ะนี่แหละก็เป็นเรื่องเป็นศัพท์เขาก็เป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรใหม่สำหรับเครื่องยนต์ซึ่งเป็นรถบรรทุกว่าอย่างนั้นขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะคะป่ะฟังเพลงนี้กันอ๋อเนาะใช่ไหมสมหวังนะครับป่ะแล้วอย่าลืมต่อสายมาค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชีวิตใจค่ะขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจินะคะและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะค่ะเพลงอะไรเอ่ยใครแนะนำสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ไอ้ย
2: เสียงคุ้น
1: เป็นยังไง
2: วันนี้ยังอยู่
1: เฮ้ยเราต้องอยู่กันจนนู่นแหละแก่ตายไปด้วยกันแหละคุณนพดล
2: ครับผม
1: ตัวสามจอมาวันนี้เป็นไงวันนี้ยอดลูกค้าเป็นไง
2: ก็ดีหน่อยไอ้ไทยช่วยใครมาช่วยอ
1: ่
2: ะ
1: ก็
2: ไทยช่วยใคร
1: เนาะไทยช่วยไทยแล้วใครช่วยใครก็ตอน
2: ยังไม่รู
1: ้แต่เราก็ต้องช่วยตัวเองเป็นเบื้องต้น
2: ครับผม
1: ช่วยกันไปช่วยกันมาอย่างนี้แหละ
2: นะไม่เป็นไรวันนี้วันรวยแล้ว
1: ถูกต้องทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอรับทรัพย์นะแล้วเป็นไงวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะคุณนพดล
2: คนชื่อเดือน
1: คนชื่อเดือนพี่เป้าซ่าอย่างสัญญา
2: ไม่ใช่ชื่อน้ำหวานสดชื่นเปล
1: ี่
2: ยนชื่อแล้วมั้งเปลี่ยนเป็นน้ำหวานสดชื่นแล้ว
1: คนนี้คุย
2: สดชื่นตลอดทั้งวัน
1: งงๆอยู่นะคุยกับเขาอะเวลาคุยเขาบอกพี่ชายสามจอมาเขาว่างั้นได้เลยมอบให้กับทุกคนละกันเน
2: า
1: ะ
2: ครับผม FC พี่เป้าด้วย
1: ได้เลยค่ะอุ้ยแต่อยู่นานๆนะมีใครนะคุณอะไรที่เป็น FC พี่เป้าไปไหนละ
2: อ๋อ
1: พี่อะไรนะ
2: คนนั้นเขาไปนั่นแล้วล่ะเฝ้าลากระม่วงแล้ว
1: ไม่เขาไปเชียร์พี่เป้าอยู่บนฟ้า
2: อ๋อไปขับรถพี่เป้า
1: แต่ว่าไม่แต่เราไม่นะเราแค่ฟังเพลงแกอยู่ที่นี่
2: เราก็ฟังอย่างเดียวยังไม่ไปหา
1: ใช่เลยขอบคุณมากขอให้มีความสุขสุขภาพแรงเฮงๆรวยๆนะคะคุณนพดล
2: ครับโชคดีครับโชคดีวันนี้วันรวย
1: สาธุขอบคุณ
2: รวยทุกคนรวยทุกคน
1: เพียงสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ไปฟังเพลงในช่วงสายชีวิตใจคนชื่อเดือนค่ะพี่เป้าซ่ายันสัญญาค่ะ

นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: ยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: าชีวิตให้ติดหัวใจกับเพลงฝนจางนางหายนะคะเสียงร้องของน้าหมูพงเทพกระโดนชำนาญนะคะก็เป็นบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการรอคอยเหมือนกันแต่อันนี้เรารอคอยไม่ได้บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่เราจัดเมื่อไหร่มันจะทำให้เกิดประโยชน์กับเราและครอบครัวทันทีกับมรดกทางการเงินนะคะเรื่องราวตรงนี้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะคะก็เหมือนกับเราส่งเขาเลยเก็บเงินวันละ8บาท8บาทโดยมีคนควบคุมให้เราได้มีวินัยตรงนี้บางครั้งเราไม่ได้มีวินัยสำหรับตัวเองในการที่จะหยอดกระปุกเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองทำตรงนี้สักเรื่องนึงหรือลองฟังก่อนยังไม่ต้องรีบร้อนนะคะสำหรับการส่งเบี้ยเนี่ยวันละ8บาทแล้วส่งคือเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นวันละ8บาทแล้วก็ส่งคงที่ตลอดสัญญาเลยระหว่างทางเกิดปัญหาขึ้นมีเงินกลับคืนมานะคะไม่ได้ศูนย์เปล่าอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทำประกันแล้วเขาจะแช่งคุณเขาอยากให้คุณอยู่นานๆส่งไปเถอะเบี้ยน่ะนะแต่พอครบสัญญาแล้วก็มีเงินกลับคืนมาอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักประกันให้กับชีวิตตัวเองและครอบครัวได้เยอะเลยนะเมื่อก่อนหาไม่เข้าใจหรอกแต่พอเริ่มศึกษาปุ๊บพอเริ่มทำปุ๊บโอ้เดี๋ยวรอนะเดี๋ยวยังไงฉันตอนแก่ฉันมีตังค์ใช้แน่นอนนะเพราะตอนแก่คงไม่มีใครมาจ้างทำงานและถ้าหากมันอยู่ถึงเนาะแต่ถ้าหากว่าอยู่ไม่ถึงล่ะมีเงินคืนมาสินะคะได้อะไรมาบ้างสำหรับเมื่อเกิดเหตุคาดที่ไม่คาดฝันระหว่างทางนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกในรับเงินสูงสุด1ล้าน 2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทนะคะโทรที่หมายเลขนี้ค่ะ022014364โทรไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนเลยเป็นไงต้องส่งนานแค่ไหนส่งแล้วเป็นยังไงบ้างระหว่างทางเราส่งไม่ไหวเงินที่ส่งไปได้คืนไหมอะไรเงี้ยนะคะก็สอบถามซะเพื่อความเข้าใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นในการที่จะตัดสินใจแต่ถ้าหากว่าอยากจะสมัครได้ก็สมัครได้ง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ 50-75 ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามนะคะสมัครได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้เอามาฟังกันชัดๆสำหรับผลประโยชน์ได้อะไรบ้างและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเอาละค่ะยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกให้กับคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้สอบถามข้อมูลค่ะเจ้าหน้าที่นั้นรอให้ข้อมูลอยู่นะคะที่หมายเลข022014364แต่ถ้าหากว่าเราจะสมัครการสมัครทุกกรมธรรม์เนี่ยนะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะคะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้ค่ะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตค่ะอันนี้ก็ไร้กังวลถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนั้นโทรศัพท์มาได้ฟังเพลงที่ถูกใจไงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคค่ะในช่วงหน้าหลังจากพักฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวเราจะได้พบกับ4เพลงที่คุณผู้ฟังได้เริ่มต้นแนะนำนะคะอย่าลืมต่อสายมาแนะนำที่022481366ค่ะ Facebook ก็ได้ SMS ที่4689400ค่ะ
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
6: Thank you.
5: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันนอเตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหักลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้

0: ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 น.เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรการจินะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีย์และพันตำรวจตรีฐานันท์มนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 น.และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: แม่รอสายคุณผู้ฟังอีกแล้วค่ะ022481366นะคะคือต่อสายมาได้ฟังแน่นอนแล้วก็ที่โทรศัพท์มาแนะนำเพลงก็ขอบคุณมากๆแล้วทาง Facebook ด้วยนะคะแต่ไม่ยอมให้เบอร์โทรศัพท์ไม่ยอมคุยกับใครอีกแล้วทำหน้ารังเกียจมากเลยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะต่อมาทันค่ะตอนนี้ถ้าจะให้ฟังเพลงเจาะคิวฮิตก่อนก็แล้วกันนะคะบทเพลงของลูกชายค่ะอนัทสันลกยาเนี่ยก็นำเพลงเพียงเธอหลับตามาฝากกันนะคะสังกัด Music Room ค่ะคำร้องทำนองบางเฟกท่าเขาวงเล็บเกาะยาวด้วยนะคะเรียบเรียงโดยปริทัศน์ระฆังทองขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงเจาะคิวฮิตด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
2: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ริดชอต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ระหว่างรอสายก็เลยให้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตกันไปเลยนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะกับบทเพลงแรกก็คือกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตกาดบัณฑิตนะคะตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่7นะคะลงมาแล้วสำหรับเพลงที่จบไปคือหม้อหุงข้าวค่ะโจอี้และพันช์นะคะก็เป็นฮิตที่1ในชาร์ตของเรานะคะก็มาถึงในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาค่ะพาเรทเพลงฮิตที่10ภาพเป็นเพลงอะไรคะแนะนำนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณศิริชา
2: ค่ะ
4: ค่ะ
2: ทักคุยอยู่กับใครคะ

0: ที่อยู่ครับ
1: อ้าวนึกชื่อตัวเองไม่ได้ชื่ออะไร
0: แฮนค่ะ
1: คุณแฮนทำไม
0: คือจริงสิริกรค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อก็คือกำลัง
0: บวรคุณไทย
1: โอ้ยาวเลยทีนี้เอาชื่อแทนแล้วกันนะพี่แทนนะ
0: ค่ะ
1: พี่แทนอยู่ที่ไหนคะ
0: เป็นสวแล
1: ้
0: ว
1: เป็นสวแล้วสวยตลอดทุกวันอย่างนี้สิใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะค่ะ
0: อยู่ที่จังหวัดแพร่ค่ะ
1: อ๋ออยู่จังหวัดแพร่อยู่แพร่กะเจ้าอยู่เมืองเจ้า
0: อยู่บ้านปักตังโมฮกเจ้า
1: โอ้บักปังเอาละทีนี้จะอู้กำเมืองสิรินทราก็จะงงแต่ถ้าชอบนะภาษาเหนือนี่เมื่อก่อนลูกน้องคนน่านทั้งนั้นเลยคนน่านน่ะโอ้ก็จะมาจะมาเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะ
0: แพ้อยู่แพ้นะ
1: เอออยู่แพ้อยู่แพ้อยู่แพ้โอ้อากาศเป็นจะใดพ่อง
0: โอ้ฝนมาเช็ดโต๊ะอาจจะวัดแพ้นี่หลังจะได้เงี้ยนะมาได้เงี้ยนะกับโมโหนี
1: ่โอ้มาได้เงี้ยนะอุ้ย
0: แต่สูงไว้นี่มาได้เงี้ยละ
1: อ๋อมาได้เงี้ยแล้วนะคะโอ้ก็ให้ใครทำล่ะตอนนี้ให้ใครทำ
0: ก็อันจะให้ลูกบ่าวนะเจ้า
1: เอาให้ลูกบ่าวให้ลูกบ่าวนะนี่เห็นไหมแม่ทานดีๆนะพอจะรู้เรื่องบ้างคือให้ลูกบ่าวให้ลูกชายทำเน
0: า
1: ะมีนาเยอะไหมจ๊ะมีนาเยอะไหม
0: นามีไร่กัวค่ะไม่ถึงละ
1: ไร่กัวแล้วก็เอาอู้กำเมืองเลยเดี๋ยวทานจะแปลเป็นภาษาม
0: ีไร่ป้ายมีไร่ป้ายเอาไว้ย่ากินมาได้ขายเจ้า
1: อ๋อมีไร่ป้ายคือไร่ป้ายเนี่ยคือไรกว่านะคุณผู้ฟังชอบชอบชอบชอบก็เอาทำเอาไว้ยะกินนะ
0: จ้ะ
1: ดีเลย
0: เอาไว้ยะกินเยอะนะ
1: จ้ะก็แล้วก็แล้วไงแล้วพี่แทนทำอะไรอยู่ตอนเนี้ย
0: ตอนนี้อยู่บ้านกับตาย่ากับเราข้างบ้านเนี่ย
1: มาอยู่กับคนข้างบ้านก็อู้กันไปอู้กันมา
0: อู้กันไปอู้กันมาไหนเนี่ยการบ้านท่าละออนมาแรงนักเรียนเหลือกมากกับอยู่ด้วยละออนเนี่ย
1: อยู่กับละออนอยู่กับเด็กๆ เห็นไหมถ้าเขาออกแปลออกเหมือนกันนะพี่แทนแล้ววันนี้พี่แทนจะฟังเพลงหยังเจ้าก
0: ำลังใจค่ะ
1: กำลังใจหรือเพลงของใคร
0: ของใครก็แน่เนี่ยกันท่านนะแกไอ้นอนวันจำไม่ได้นอนเกย์นะ
1: มันนานไหมมันมีกำลังใจมีขอกำลังใจมีโอ้เยอะนะกำลังใจเนี่ยเอาเป็นเสียงของใครนะเป็นเสียงของใครคะจำ
0: ได้นะจำได้นะ
1: เอ้าจำ
0: คน
1: เอ้านานหรือยังเพลงนี
0: ้เพลงนี้มันแบบประมาณตอนใดเจ้า
1: ที่เอาถ้างั้นเดี๋ยวทาเริ่มจากกำลังใจของยุ้ยละกันแล้วเดี๋ยวเกี่ยวกับกำลังใจเดี๋ยวเปิดให้ฟังหมดเลยนะดีไหมพี่แทน
0: ได้
1: นะเพราะพี่แทนโอ้เพลงเกี่ยวกับกำลังใจมันเยอะมันนะ
0: ม
1: ัน
0: หน
1: ัก
0: เน
1: า
0: ะ
1: มันหนักเจ้าอ้าว
0: อะไร
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดน่าจะเป็นของหนูเล็กกาก้าไหม
0: อ
1: ่
0: าน
1: ั่
0: นน่ะหนูเล็กอันนั่นน
1: ่
0: ะ
1: นี่อันนี้ขอกำลังใจได้เจ้าเอางี้เดี๋ยวพี่แทนมาขอบคุณผู้สนับสนุนให้อู้กำเมืองนะเจ้านะแล้วพูดตามนะพี่แทนพูดตามนะแต่ให้อู้กำเมือง
0: เจ้า
1: อู้ได้
0: พูดได้จ้ะ
1: เอาได้นะพูดตามนะพูดตามเนอะเผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี
1: ้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: ตาพันท้ายนรสิง
0: ตาพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: โอ้ยขอบคุณจันนักเจ้าพี่แทนขอให้มีความสุขนักๆเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง
0: เนอะ
1: ยะหยังก็สำเร็จเนอะมีโชคมันหมาน
0: เจ้า
1: ขอบคุณเจ้านักเจ้าแล้วมาอู้กันใหม่เนอะ
0: จ้า
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณจ้ะพี่แทนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: เฮ้ยเราไปเหนือไปเหนือเจ้าแหมชอบชอบชอบปะเราไปฟังเพลงเรื่องราวของกำลังใจนะคะก็รอสายอยู่ก็เริ่มกันตั้งแต่นี้ละกันของน้องยุ้ยญาติเยอะถ้าว่ากำลังใจที่เราให้เขากับการที่เรารอกำลังใจมันเป็นสิ่งที่จะก็เรียกว่าเป็นประคับประคองสังคมประคับประคับประคองชีวิตนะคะให้เราได้มีเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจว่าอย่างนั้นเราจะเริ่มแต่กำลังใจอันแรกค่ะอันนี้จะเป็นกำลังใจที่เราให้กับคนรักฟังเสียงร้องของน้องยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกำลังใจอีกหลายๆกำลังใจที่ส่งไปให้คุณผู้ฟังด้วยแล้วก็กำลังใจที่รอรับจากคุณผู้ฟังด้วยค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันธะนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไปแหละคุณผู้ฟังสู้สิคะจะรออะไรล่ะเริ่มตั้งแต่กำลังใจยุ่ยยากเยอะค่ะอย่าปล่อยมือไม้เมืองขอกำลังใจหนูเล็กและน้องวินนะคะปิดท้ายด้วยอย่ายอมแพ้คุณอ้อมสุนิสาค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนในช่วงพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกเกรียงตราพันธะนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะแหมมาถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวของหัวใจเพราะฉะนั้นหนึ่งเพลงทิ้งช่วงเนี่ยก่อนจะเข้าไปถึงช่วงของการฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะต้องนิดนึงนะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของเรากันเองทุกคนค่ะหลวงพ่อห้ามจนค่ะ

0: ยสิรินทรานิยากร
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่ว

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: เป็นเพื่อนเธอแหมต้องมาดูแลกันอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยรักและผูกพันค่ะพี่เบิร์ดธงชัยแมคอินไตร์กับเพื่อนเพลงหวานคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของความเป็นครอบครัวความเป็นสิ่งที่เราจะมีความห่วงใยซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมีการจัดสรรด้วยไม่ใช่แค่ใจอย่างเดียวนะมันต้องมีการกระทำการวางแผนมรดกทางการเงินจึงเป็นเรื่องที่ดีมากๆสำหรับการที่ต้องดูแลครอบครัวและตัวเองฟังเรื่องราวตรงนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนปิดหูเพราะมันเป็นเรื่องดีที่มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังแล้วก็ครอบครัวมากๆเลยกับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะเหมือนกับการออมเงินแหละเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็ส่งเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาเลยส่งเท่าไหร่เริ่มต้นก็ส่งเท่านั้นจนกระทั่งครบสัญญาอย่างที่บอกกันนะคะบางทีคนเราเข้าใจว่าการประกันชีวิตคือการสูญเปล่าเสียเปล่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็ไอการที่เข้าใจว่าถ้าหากว่าเราเป็นอะไรไปแล้วหนี้สินทั้งหลายทั้งปวงไปกับเราไม่ใช่มันไม่แค่ส่งต่อแค่มรดกทรัพย์สินนะคะมรดกหนี้สินก็ส่งต่อไปถึงครอบครัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันที่ไม่มีเราแล้วเนี่ยเราไม่มีครอบครัวไม่มีก็เลยผู้นำโอ้ไปลำบากเหมือนกันแต่ถ้าหากมีเงินตรงนี้เอาไว้รองรับเพื่อให้เขาได้ลุกขึ้นยืนแล้วเดินต่อไปได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีไม่มากก็น้อยแหละนะคะลองฟังดูค่ะว่าในระหว่างทางที่เราส่งเบี้ยไปแล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นแล้วมีอะไรกลับคืนมาบ้างกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วเนี่ยบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรศัพท์ที่หมายเลขนี้เลยนะคะจดเอาไว้ก่อนก็ได้นะคะว่างๆก็ค่อยโทรหมายเลข022014364ค่ะโทรไปสอบถามไม่ใช่สอบถามรายละเอียดไปสอบถามว่าต้องส่งยังไงส่งนานแค่ไหนส่งไม่ไหวแล้วเงินที่ส่งไปได้คืนไหมเล่าถ้าหากว่าเรายังมีชีวิตอยู่อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดได้เหมือนกันนะคะก็สอบถามให้เข้าใจให้มั่นใจซะก่อนค่อยตัดสินใจทำแต่ถ้าหากว่าอยากจะทำเลยอยากจะสมัครเลยก็สมัครง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่มีอายุ50-75ปีที่สมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองลูกหลานสมัครให้ก็ได้ยังไงก็ได้นะคะมาฟังกันสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับและเงื่อนไขนั้นมีอะไรบ้างแบบชัดๆค่ะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพราคาโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยที่หมายเลข022014364แต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจะทำนะคะทุกๆการสมัครกรมธรรม์เนี่ยคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะคะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามบริษัทกำหนดนะคะควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะและนี่คือแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุจากไทยประกันชีวิตนะคะอันนี้ตัดสินใจได้ยังว่าวันนี้จะทานอะไรกันพักครึ่งชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวฟังข่าวช่วงยาวๆกันโอ้ยพูดถึงแล้วก็น้ำลายกลืนน้ำลายเลยทานให้อิ่มให้อร่อยค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับทานต่ออีกครึ่งชั่วโมงท้ายค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสีย
3: ปวดท้อง
4: แน่นท้อง
5: มองหาย
6: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้อง

0: ถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแรงงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้าแรงงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมาแรงงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 นแม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนแล้วก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต. อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่า กังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำให้ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถและในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะได้บอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้ในอยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะ ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดๆก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องนั้นนายอันสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนายอันสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุเข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุปยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิตติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิตติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1ปี2เดือนครับและก็23มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมาจากย่านเทียนทะเลและก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิตติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์วงเกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้ไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25ย่าง26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
2: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะ นอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันมูฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันมูฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงศ์หรือว่าด็อกเตอร์นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
2: วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสเดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะท่านี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
1: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเร่งระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียมกำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระรนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่อง

0: ของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์กับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่าร้อยหัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบแล้วโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลากัวราซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความ

0: หวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้อยู่ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารแล้วก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีปริมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้า

0: โดยสิรินทรานิยากร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: เพลงที่ส่งไปนะคะมหานครออนไลน์ฮิตที่แนะนำมาให้ฟัง2เพลงกันเลยทิ้งน้องไว้หนองหารนะคะเป็นเสียงร้องของวงเดือนชมัยพรตามมาด้วยโทรหาในเด้อนะคะเสียงร้องของน้องต่ายวันนี้ขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงค่ะจากคุณนุ่นปากน้ำคุณแมนอยุธยาคุณติ๋มน้องจอกคุณทีนจากแพร่นะคะพี่นพดลจากครัวสามจอสมุทรปราการค่ะแม่ขาจากจตุจักรได้ฟังแล้วนะคะคุณแววจากห้วยขวางเพลงไหนยังไม่ได้ฟังก็อย่าโกรธกันเนาะแล้วก็มีพี่แทนจากแพร่ด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวทาจะให้ฟังยาวกันเลยตั้งแต่ช่วงเพลง History นะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาที่จะนำสองเพลงให้ฟังกันค่ะเรื่องราวของชายหนุ่มกันบ้างนะคะกลับไปบ้านแล้วก็คนที่รักนั้นไม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำตาหล่นที่โคราชค่ะพี่แสนสุขแดนดำเนินแล้วก็ตามด้วยไหนว่าจะคอยไหมพี่รมพรค่ะสำหรับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะต่อเนื่องเลยที่เราจะพากันไปไหนทำกิจกรรมที่ไหนตรงไหนทำสิ่งดีๆร่วมกันตรงนี้ค่ะที่เราจะนำเสนอคุณผู้ฟังและชวนกันไปทำสิ่งดีๆกันนะคะโดยมีนักจัดรายการดูแลคุณผู้ฟังแล้วก็มีศิลปินที่ท่านชื่นชอบไปให้ความบันเทิงกันด้วยนะคะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีตรงนี้ล่ะค่ะที่ขอบคุณมากๆเลยทำให้มีกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและวายว้าวบะหมี่ว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วถ้าเขาคงจะต้องว้าวว้าวว้าวลากันก่อนนะคะส่งเพลงให้ฟังกันต่อเนื่องไปเลยค่ะติดตามกันด้วยละกันแล้วเดี๋ยวน้องหมีดูแลคุณผู้ฟังค่ะวันนี้เดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่พี่ๆแท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรตรงไหนก็ขอให้มีคนมาอุดหนุนเยอะๆค่ะเงินทองไหลมาณชาติติแล้ววันนี้ขอให้ทุกคนสมหวังนะคะเงินทองไหลมาณชาติเช่นกันค่ะทาลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
1: หานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: นี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและเมื่อสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่ในอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: 3เพลงนะครับผมนี่คือนกหาฟ้านะครับบางทีก็ยังหาไม่เจอนะฮะเพราะอะไรครับผมเพราะว่าท้องฟ้าบางทีก็กว้างใหญ่นะครับนะบางทีก็ให้สัญญาณนิดนึงนะครับนะจุดพุเปิดไฟฉายก็ได้นะครับจะได้มองเห็นนะครับผมจากพี่บ่าววีนะครับแล้วก็มีปราณีนะฮะจ่ารอยเฮนรี่นะครับรวมถึงกลับบ้านเฮาเตอร์เดอะสลอนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: มาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pausa
0: ขอบคุณด้วยนะขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus นะฮะสูตรใหม่นะเพื่อรถบรรทุกใหม่นะครับช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับอ้าวมาเลยครับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะก็เข้ามารายงานตัวกันได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมนะครับโอ้โหเปิดมาสวยๆนะครับผมคิดว่าชาวคณะวันนี้ก็ทำงานอย่างมีพลังนะครับเราเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะฮะก็เข้ามาทักทายนะครับเข้ามาให้เฮียไหว้ก่อนนะครับนะตอนนี้อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับแวะเข้ามาสักนาที2นาทีก่อนนะครับนะที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับก็เรียนเชิญชาวคณะเลยนะครับพี่ๆก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเฮียจะมากราบสวัสดีนะครับชาวคณะเอาเรื่องเอาชัยนะครับนะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่ๆทุกบ้านทุกด้อมนะครับแม่รีบเข้ามาขอเพลงของลูกๆก่อนนะครับแม่วันนี้วันพุธแล้วนะครับแม่ต้องรีบเก็บคะแนนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์นี้ไปลุ้นกันต่อนะฮะว่ามหานครชาร์ตเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้คะแนนลูกของเราเนี่ยจะขึ้นหรือว่าจะลงนี่อยู่ที่แม่อย่างเดียวเลยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยแม่ต้องห้ามแผ่วนะครับเพราะนี่มันเป็นช่วงกลางแล้วนะครับมีเวลาแค่2วันเองนะฮะก็เรียนเชิญนะครับยินดีต้อนรับแม่ทุกบ้านทุกด้อมด้วยนะครับอ่ะมาเลยฮะเดี๋ยวตอนนี้เฮียมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับมีพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่นเรศนะครับพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับพี่ชุติการพี่อนุรักษ์พี่จิตตาพี่อเกนพี่บุษยานะครับพี่อุมาพรนะเจเดซี่มาแล้วพี่ทองคำพี่หนูเพียนพี่หมวยพี่สัญญานะพี่สุครีมนะครับพี่สอนพี่กล้วยชูไพรนะครับมีป้าปุ๊นะครับมีคุณปัญญานะครับนะอ่ะแล้วก็มีบางกู๊ปนะครับพี่จุ๊บแจงพี่คมคายพี่สวัสดแสนรักษานะครับมีพี่ต้อยพี่ทรงยศนะครับพี่ทิพาพรพี่โชคชัยพี่เลิศพี่แหม่มจันแรมนะครับพี่อรพินพี่ปทุมวดีนะครับพี่ไพรงามพี่ประมวลพี่วันนีพี่สุฮแลนด์ก็มาแล้วนะครับแล้วก็ทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับมีพี่กชมนพี่กล้วยชูไพรนะครับพี่หนูริงแม่น้อมนะครับพี่ขาวดอนมีเดี๋ยวนะชาวคณะเริ่มมารัวสติ๊กเกอร์กันแล้วนะครับนะก็ยินดีต้อนรับนะฮะพี่จุ๊บแจงด้วยนะครับพี่เต้ยวีนะครับนะก็ทำอะไรอยู่นะครับก็เข้ามาทักทายกันพี่มาลีกิตทวีนะครับพี่นุ่นรับส้มผ้านะครับนะอ่ะมาครับตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีชาวคณะเอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะฮะกับผมหมีคณัตชัยเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ก็รอสายชาวคณะอยู่กดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

รอเป็นคนถัดไปนะครับจากน้องตั๊กแตนนะครับเอาตอนนี้เฮียก็ยังรอชาวคณะกันอยู่นะใครที่ไม่ค่อยได้คุยกันนะครับนานๆนะครับจะได้คุยกันหรือว่าไม่เคยคุยกันเลยนะตอนนี้ปูเสือรอลูกพี่อยู่นะครับกดมาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายคุยกันหน้าไมค์นะครับเดี๋ยวคุยปุ๊บเปิดเพลงปั๊บเลยนะจ๊ะหลังเพลงนี้กดเข้ามารัวๆ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเงี้ยหมี
1: อ้าวสวัสดีครับพี่มุกนะครับ
2: ค่ะพี่มุก
1: พี่มุก
2: จากเดินชายแพร่ค่ะ
1: โอ้จากจังหวัดแพร่ตอนนี้อากาศเป็นไงบ้างครับที่แพร่
2: โถอากาศวันนี้เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ไม่แดดค่ะ
1: โอ้เมฆเยอะเหรอครับพี่มุกครับ
2: คะ
1: มีเมฆเยอะเหรอครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ก็ค่อนข้างร้อนนะพี่มุกเนาะ
2: จ้า
1: ครับแล้วครับ
2: ร้อนอยู่เหมือนกันค่ะ
1: ร้อนอยู่นะแล้วช่วงบ่ายเราทำอะไรบ้างครับพี่มุกครับ
2: อ๋อพี่เย็บผ้าค่ะ
1: อุ๊ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับลูกค้าเยอะไหมครับ
2: โอ้ยลูกค้าเยอะค่ะสั่งไม่ทันเลย
1: โอ้ดีจังเลยนะครับเราทำตอนนี้เรารับแบบไหนบ้างครับพี่มุกครับ
2: อ๋อรับทั่วไปทั้งเสื้อทั้งผ้าถุงทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นแบบสั่งตัดเป็นผ้าโหลหรือว่าแบบชุดตัดอะไรอย่างงี้เลยใช่มั้ยครับ
2: ไม่ใช่ผ้าโหลค่ะเป็นผ้าหน้าร้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อ
2: ทําอยู่ที่บ้านพอเขารู้ว่าเราทําฝีมือดีเขาก็มาตัดเงี้ยค่ะ
1: โอ้แบบมาสั่งตัดทั้งชุดอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
2: ค่ะ
1: โอ้ดีจังเลย
2: คร
1: ับครับก็ขอให้ลูกค้าเยอะๆเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: จ้า
2: สมพร
1: สาธุ
2: ตอนนี้ก็เยอะทำไม่ทัน
1: ขอให้เยอะกว่านี้ละกันมีเขาเรียกคิวยาวทั้งปีเลยพี่มุกของเขาดีเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้พี่มุกวันนี้อยากฟังเพลง
2: สวรรค์ปลายนาของก๊อตนะคะ
1: ได้เลยครับมอบไปใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายให้แอมี่แล้วก็ให้น้องหลังไมค์ด้วยนะคะ
1: ให้น้องกวางด้วยนะ
2: ค่ะ
1: ครับวันนี้ขอบคุณพี่มุกมากเลยนะ
2: ค่ะขอบค
1: ุ
2: ณมากนะคะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เซนทิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องป้าค่ะ
2: สวัสดีนะคะ
1: ไป
2: เข้ามุ้งกินนมนอนกันไปเร็ว
3: ขอบคุณครับ

ัสดีครับขอเสียงแฟนๆอีกสักทีได้ไหมโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับสวัสดีแฟนๆทางบ้านด้วยนะครับเอาวันนี้มาพบกับคอนเสิร์ตนะรอชมเลยศิลปินเยอะแยะมากมายนะครับเก้าอี้ด้านหลังยังว่างนะครับมาแล้วมาแล้ว

0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ขอบคุณค่ะขออนุญาตวางก่อนนะคะ
0: ขอบคุณครับขออนุญาตวางด้วย
1: ขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับแนะนำตัวอีกสักรอบหนึ่งนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ครับสวัสดีครับปาร์คพัทรพงศ์ครับ
1: สวัสดีค่ะโบนัสแกรมมี่โกค่ะ
2: เย้เย้นะครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับน้องปาร์คน้องโบนัสนะนี่คือคำสัญญานะครับนะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะครับในงานพี่น้องร้องเพลงปันน้ำใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วมนะจ๊ะ
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
2: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างดีกว่านะครับโอ้โหชีวิตคนเรานี่นี่ไม่ควรจะประมาทนะครับเล็กๆน้อยๆนี่เรามองข้ามไม่ได้เลยนะครับอย่างเช่นช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนจริงๆเนี่ยใครที่เดินออกไปซื้อข้าวนะครับออกไปทำธุระข้างนอกก็จะรู้เลยนะครับว่าโอ้ยแดดนี่แบบร้อนหน้าไหม้มากๆเลยนะครับและยิ่งถ้าลูกพี่ต้องทำงานกลางแจ้งนะครับต้องอยู่กับสภาวะที่อากาศเนี่ยค่อนข้างร้อนจัดนานๆเนี่ยนะครับอันนี้เราต้องระวังนะครับเพราะว่าเรื่องของโรคลมแดดหรือว่าฮีทสโตรกเนี่ยก็ยังเป็นภัยเงียบอยู่นะครับนะที่เขาไม่ได้พูดกันไม่ได้อะไรแต่มันยังมีอยู่นะครับยิ่งเราต้องอยู่ในอากาศร้อนนานๆร้อนจัดเนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องระมัดระวังแล้วต้องเซฟตัวเองด้วยนะครับแล้วถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวผมก็แนะนำฮะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักครับลูกพี่แนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับอายุยืนนะฮะก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินเก็บของเรานะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะฮะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้เพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบนึงฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยฮะเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับตอนนี้พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกเลยว่าปูเสือรออยู่แล้วนะครับขอข้อมูลทั้งหมดมาเลยครับมามีอะไรมาพี่เล่าให้ฟังหมดเลยนะฮะข้อควรระวังอะไรยังไงนะฮะแล้วก็ต้องจ่ายเดือนเท่าไหร่ก็ให้พี่ๆเขาคำนวณเลยนะครับนะแล้วก็เราค่อยมาตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะกดไปเลยครับที่เบอร์นี้ฮะ022014364 022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับ เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจนะเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: หมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

ก่อนหน้านี้นะครับเจ้านางเอ๋ยนะจากน้องเบียร์พร้อมพงษ์นะฮะก็วันนี้ก็มีชาวคณะถามถึงน้องเบียร์มานะครับเมื่อวานนี้น้องไหมน้อยก็ถามมาด้วยนะครับนะเบียร์พร้อมพงษ์เราก็จัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะอยากฟังเพลงไหนนะฮะลูกพี่รีบเข้ามาจองพาเรทได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ022481366ย้ำ022481366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้รายงานจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์จ้ะแค่นั้น

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระชันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงศ์ทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททั้งนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้5แสนล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยหนึ่งเหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่จาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงที่2นะฮะกับผมหมีคณัตชัยนะฮะก็ปูเสือรอลูกพี่อยู่นะครับใครที่นานๆคุยกันในช่วงของพาเรทตอนนี้โอ้เฮียอยากจะคุยกับลูกพี่ที่บางทีแบบไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยนะฮะตอนนี้ปูเสือรออยู่นะครับชาวคณะกดมาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวไปฟังจ่อคิวฮิตก่อนจ้า
2: จ่อคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานใหม่นะครับนะเพลงนี้นะครับขออนุญาตนะครับให้เบียร์พร้อมพงนะฮะขึ้นเวทีนะครับอีกรอบนึงนะครับจ่อคิวฮิตของเรานะฮะนี่คือซีเฮดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะครับนะจากเบียร์พร้อมพงสังกัดแกรมมี่โกนะครับวันนี้ก็มีชาวคณะธรรมถึงเพลงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่จินนี่ภูไทยนะก็ใครที่ฟังแล้วชอบกดเข้ามาขอได้เลยนะจ๊ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะเฮียหมี
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
0: ป้าอ้อยเหรอครับ
5: ใช่ค่ะ
0: ป้าอ้อยเสียงเด็ก
5: เด็กอะค่ะ
0: โอ้โหเท่าไหร่นะอีกทีนึง
5: ห้าแล้วค่ะ
0: อุ้ยแต่แบบฟังเสียงเด็กมากเลยนะ
5: ไม่เด็ก
0: โอ้65นะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
5: อยู่บ้านค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะฟังเพลงอยู่ค่ะ
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ที่จังหวัดตากอากาศเป็นไงบ้างครับต่อยครับ
5: ร้อนแดดร้อนมากเลยค่ะ
0: ร้อนเนาะแล้วสองสามวันนี้มีฝนไปบ้างไหม
5: ไม่มีอะค่ะ
0: ไม่มีเลยเหร
5: อมันจะตกที่อื่นนะคะ
0: โอ้เหรอฮะโอ้นะครับก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันเนาะ
5: ค่ะ
0: นะครับแล้วช่วงบ่ายๆเย็นๆนี่เราต้องทำอะไรต่อครับป้าอ๋อยครับ
5: อ๋อเด็กกี้เอาน้ำให้ไก่
0: อ๋อครับอุ้ยแล้วไก่ชนเป็นไงบ้างครับกล้ามโตขึ้นมั่งไหมครับตอนนี้
5: ออกกำลังกายทุกวันเลยค
0: ่
5: ะ
0: โอ้เล่นฟิตเนสแล้วก็วิ่งตลอดเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะวิ่งสุ่มค่ะ
0: โอ้เห็นไหมแข็งแรงเนี่ยคือนี่พูดไปไม่ได้เอาตลกนะแบบชาวคณะฟังนี่อย่าไปยอมแพ้ไก่ชนนะเขาฝึกทุกวันนะเขาแข็งแรงนะ
5: ใช่ค่ะวิ่งสุ่มมั่งกระโดดสุ่มมั่ง
0: โอ้กระโดดสุ่มอีก
5: ใช่ค่ะ
0: โอ้นี่แสดงว่าขานี่แบบโอ้กล้ามเป็นมัดๆเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะต้องให้แข็งแรงไหมค
0: ่
5: ะ
0: อ๋อจะได้ไปบวก
5: ปอกาดน้ำตากแดด
0: โอ้ตากต้องตากแดดด้วยเหรอ
5: เอาอาบน้ำอะแบบเช็ดตัว
0: โอ้อาบน้ำแล้วก็ให้ตากแดดไปพึ่งแดดให้มันแห้งใช่ไหมครับ
5: ให้มันแห้งเดี๋ยวมันเป็นหวัด
0: โอ้โหนี่ดูแลดีเหมือนลูกเลยนะเนี่ยพ่ออ๋อย
5: ใช่แล้วค่ะ
0: ใช่ไหม
5: ฝนตกก็ต้องรีบเอากลับเก็บเข้าบ้าน
0: เก็บเช็ดตัวห่มผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
5: ไม่ถึงก็ห่มผ้าค่ะตามมุ้งที่นอน
0: ออกกลางมุ้งเห็นไหมโอ้ดูแลดีมากเลยอ่ะนะครับแสดงว่าเป็นไก่แชมป์ใช่ไหมครับป้าอ๋อยครับ
5: มันก็แพ้มั่ง
0: ชนะบ้าง
5: ชนะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมแต่น้องก็เป็นสายเลือดนักสู้เน
5: า
0: ะ
5: ใช่ค
0: ่
5: ะ
0: อ้าวได้เลยครับป้าอ๋อยคุยเรื่องไก่ชนแล้วผมมีความสุข
5: ชอบไหมคะ
0: ชอบคือไม่ได้แบบต้องเอามาชนกันนะคือชอบวินัยของไก่ที่แบบคือเขาเป็นไก่เขายังต้องฝึกเลยอะแล้วทำไมเราเป็นคนทำไมเราถึงไม่ฝึกผมคิดแค่ตรงนี
5: ้
0: นะคิดเหมือนกันไหมคือไก่ยังต้องดิ้นรนเลยอะแล้วทำไมมนุษย์ถึงไม่ดิ้นรนอะ
5: ใช่ค่ะ
0: เออมันงั้นมันยอมแพ้ไก่มันอายไก่นะ
5: ใช่ค่ะ
0: นะอ่ะป้าอ๋อยมาขอบคุณสปอนเซอร์อ่ะเดี๋ยวผมนำทางให้ป้าอ๋อยนะ
5: ค่ะ
0: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
5: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี
5: ้น้ำจิ้มสุกี
0: ้สูตรพริกกะเรียง
5: สูตรพริกกะเรียง
0: ตราพันท้ายนรสิง
5: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียป้าอ้อยครับป้าอ้อยครับไก่ร้องป้าเงียบเลยป้าอ้อยยังอยู่ไหมครับ
5: อยู่ค
0: ่
5: ะ
0: ขออีกนิดนึงจะจบแล้วช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อราสาเหตุของอาการคันเป๊ะมากเลยครับชุดนี้มอบให้ใครดีครับป้าอ้อยครับ
5: มอบไปทุกเสียงทุกฝ่ายค่ะแล้วก็ให้เฮียหมีด้วยค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณป้าอ้อยมากครับหลังไมค์ด้วยนะขอบคุณป้าอ้อยมากเลยนะ
5: ขอบคุณมาก
0: ครับสวัสดีครับ

0: 4เพลงนะครับวันนี้เป็นสาวงามนะครับนะจากที่ต่างๆนะครับสาวนครชัยศรีนะครับอาชรินนะครับนันทนาคอนนะฮะแล้วก็มีสาวปากน้ำโพนะครับสาลีคณิษฐานะครับแหมพี่ขวัญเรือนรีบมาเลยนะครับอุ้ยสวยค่ะจังหวัดนี้นะครับนะสาวปากน้ำโพนะฮะมียุ้ยญาติเยอะนะครับสาวสันกำแพงนะฮะแล้วก็มีสาวเพชรบุรีจากพี่พึ่งนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ้าวมาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมี่คณัชชัยนะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตนะครับโอ้นี่สำคัญมากเลยนะฮะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็น่าจะมีเรียกว่าเป้าหมายของตัวเองนะครับว่าตอนที่เราอายุมากแล้วเนี่ยนะครับเราก็อยากมีเงินเก็บเงินนะครับซื้อบ้านกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับมีรถสักคันนึงนะครับหรือมีมอเตอร์ไซค์สักคันนึงเอาไว้ทำงานทำมาหากินเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแต่อย่าลืมด้วยนะครับเราต้องคิดเผื่อในระยะยาวด้วยนะครับยิ่งถ้าเรามีครอบครัวใช่ไหมครับมีเบบี๋นะครับมีตัวเล็กเนี่ยนะครับแล้วช่วงที่เรากำลังทำงานหาเลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ลูกๆของเราเนี่ยยังเป็นเบบี๋ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยอยู่เนี่ยนะครับน้องเขายังไม่มีรายได้นึกออกไหมฮะแล้วก็บางครอบครัวคุณแม่นะครับภรรยาก็เป็นแม่บ้านก็ไม่มีรายได้นะครับแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งเราป๊อกขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจากไปอย่างสงบเนี่ยนะครับชาวคณะที่อยู่ข้างหลังจะทำยังไงอันนี้เป็นคำถามสำคัญมากเลยครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังกันไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียอายุยืนรับเงินคืนเลยครับลูกพี่อันนี้เงินเก็บของเรานะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับเพราะว่าทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาฮะเดี๋ยวย้ำช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยฮะเป็นเงินก้อนสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรก็ไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับนะขอข้อมูลมาหมดเลยนะครับนะลองฟังให้เข้าใจนะครับอันไหนไม่เข้าใจก็รีบถามนะฮะแล้วก็ค่อยกลับมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะจ๊ะอ้าวกดเลยที่เบอร์นี้ครับ022014364ย้ำ022014364แล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ 1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้นะครับนะหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงในชาของเรานะครับมวลๆเลยนะฮะนี่คือเต้ยสั่งลานะฮะจาก T-Rex นะฮะล่าสุดเพลงนี้ก็อยู่ในฮิตที่8นะฮะแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะครับก้องห้วยไร่นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่3นะจ๊ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับเอามาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้เฮียมาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมีพี่นันเพชรบูรณ์นะครับคุณลุง935นะครับมีป้าตุ๋ยตลาดไทยนะครับมีพี่พงษ์ฉะเชิงเซานะครับพี่ดีจังหวัดเลยนะครับพี่ดำประเวศพี่ทาสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีพี่ฝนคลองหลวงนะครับมีคุณโซจากหนองคายนะฮะส่วนFacebook Live ของเรานะมีพี่ขวัญเรือนนะครับน้องเนยนะครับนะแล้วก็มีพี่ละไอนะครับนะพี่หนูริงน้องนับดาวนะครับมีคุณจตุวัฒน์จตุพัฒน์เหรอครับนะฮะยินดีต้อนรับนะพี่วันนี้ด้วยนะครับนะแล้วก็มีชาวคณะของเรานะครับพี่ละไอด้วยแม่นอมด้วยอยู่101นะก็

ารสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข้าช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ังเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: บโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
1: หุ้ยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
2: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่ต่อสาดล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: มากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
1: สนับสนุนโดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณด้วยนะครับในช่วงนี้นะขอบคุณทอส Beyond Housing Bank นะฮะมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวช่วงหน้าครับชาวคณะฮะอยากฟังเพลงไหนนะครับลูกพี่ก็เลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหลังไมค์นะครับ SMS นะหรือว่า Facebook Live นะแล้วก็ช่วงนี้ผมเลือกงานจากพี่ตู่นันทิดานะจ๊ะทรายกับทะเลจ้ะ

0: ากนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าไฮอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัทเพลย์เมนต์เกตเวย์รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์พร้อมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัทเพลย์เมนต์เกตเวย์แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทเพลย์เมนต์เกตเวย์ดังกล่าวเข้าให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรศิษฐ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขนาดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทางนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานบนข้อได้จริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต
2: ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
8: What?

0: งานจากพี่สันติดวงสว่างนะครับรักไม่เปลี่ยนแปลงนะครับพี่ขาบอกโอ้ยชอบดนตรีมากเลยค่ะฟังแล้วเพราะจังเลยนะครับนะแล้วก็มีหัวใจเผลอจากพี่จิ้มชวนชื่นนะครับสองเพลงรัวๆอ่ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอามาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก48นาทีนะครับตอนนี้ผมมีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับนะตอนนี้นะช่วงหน้าฝนนะสิ่งที่มากับฝนทุกปีนะครับก็คือยุงนะฮะเมื่อยุงลายนะครับเพิ่มจำนวนมากขึ้นความเสี่ยงจากไข้เลือดออกเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะฮะรู้ไหมครับว่าแต่ละปีเนี่ยมียอดผู้ป่วยไข้เลือดออกเกือบ 40,000 คนนะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆนะฮะไข้เลือดออกเนี่ยใกล้ตัวนะครับแล้วก็น่ากลัวกว่าที่คิดนะครับถ้าไม่อยากเป็นไข้เลือดออกนะก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะด้วยซอฟเฟลนะที่สามารถป้องกันยุงได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงนะฮะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะฮะก่อนออกจากบ้านนะครับก็อย่าลืมฉีดซอฟเฟลนะครับป้องกันยุงนะครับพกง่ายใช้สะดวกนะฮะมีทั้งแบบสเปรย์นะฮะแล้วก็มีโลชั่นให้เลือกใช้นะครับรวมถึงมี3กลิ่นหอมๆนะครับให้ชาวคณะได้เลือกกันนะครับแล้วก็ง่ายๆเลยฮะคือถ้ามีฝนก็ต้องมียุงนะครับแล้วก็ถ้ามียุงก็มีไข้เลือดออกนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวจริงนะครับเรื่องกันยุงต้องซอฟเฟลเท่านั้นนะจ๊ะอ่ะมาทักทายชาวคณะกันบ้างนะตอนนี้เสี่ยเปียกนะครับคุณยายพอเพียงนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับน้ำเมย์พี่อนุชานะครับนะแล้วก็มีพี่กันสุดานะครับแม่นอมนะครับน้องเนยคุณยายพอเพียงนะครับพี่ขาวดอนพี่หนิงซีคอนนะครับนะพี่ไพโรจน์นะครับชาวคณะของเรานะฮะก็มาครบเลยนะครับยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 2เพลงนะครับพี่สตอรี่ของเรานะครับนะนี่คือฝากนะจากพี่โพสวนพันธ์นะแล้วก็มีฝากใจไปกับนกนะครับนั่นฟ้ากาฬสินธุ์นะฮะก็เป็นเรื่องราวของความรู้สึกดีๆนะครับฝากไปให้ชาวคณะทุกท่านนะครับอ่ะรัวๆช่วงนี้จ้ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ้าวมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาคุยกันนะในเรื่องของความไม่ประมาทนะครับเมื่อสักครู่นี้เดินนะฮะไปเข้าห้องน้ำนะครับโอ้โหเห็นแถวพระราม9เนี่ยอีกมุมนึงนะครับคลึ้มมาแล้วนะครับโอ้คลึ้มมาแบบเต็มที่เลยนะฮะก็สำหรับท่านที่ต้องใช้รถใช้ถนนนะครับวันนี้นะฮะก็ต้องเรียกว่าขับด้วยความระมัดระวังนะฮะเพราะว่ากรมอุตุนี่ก็เตือนมานะครับลูกพี่ของเรานะฮะก็วันนี้เนี่ยกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ฝนตกสูงสุดถึง 70% นะครับนะในฐานะที่เราต้องใช้รถใช้ถนนบ่อยๆเนี่ยฝนตกถนนลื่นนะครับก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับแล้วก็บางทีผมเชื่อว่าลูกพี่อย่างผมทุกท่านเนี่ยนะครับบางทีไม่มีใครประมาทหรอกครับทุกคนตั้งใจใช้ชีวิตมากเลยนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงครับบางทีคันอื่นเนี่ยเข้ามาด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับบางทีฝนตกถนนลื่นนะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุมาเฉี่ยวมาชนเราได้นะครับฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีฮะผมแนะนำนะว่าควรจะมีหลักประกันอะไรสักอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีนะครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเฮียเอาลูกพี่ก็รับเงินคืนไปเลยครับอันนี้เป็นเงินเก็บของเรานะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจกดไปเลยจ้ะ022014364นะครับวิธีทำฮะก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะนะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3. เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4. อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับลองโทรก็ไปคุยกับพี่ๆเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับนะอะไรสงสัยอะไรงงๆก็ถามเขาเลยนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยคำนวณให้เลยนะครับว่าอายุประมาณเท่านี้เนี่ยนะเบี้ยประมาณเท่าไหร่นะฮะแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงก็ได้นะครับนะเบอร์นี้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: ป็นไปตามคาดนะครับจากโหราพานะครับอันนี้จริงๆมีชาวคณะช่วยผมเลือกมานะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกๆเลยนะครับพอดีผมนึกออกนะครับก็ต้องรีบจัดให้ครับลูกพี่นะวันนี้เป็นวันสำคัญของหลายท่านด้วยนะครับก็ลุ้นกันตัวเก่งเลยนะครับ ขอให้เป็นเศรษฐีใหม่ทุกคนนะครับอาสาทูเศรษฐีใหม่นะเศรษฐีใหม่นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีอย่าทำอย่างนี้กับคนอื่นนะครับวรานุชพุทธชาตินะฮะแล้วก็มีขอใช้สิทธิ์จากพี่ฝนธนสุนทรนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวขอบคุณครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ยหมีคณัตชัย
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: งานจากน้องทรายนะครับขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับมีตาฮักจากเมอร์ซี่แล้วก็มีใจบางจากน้องมอสรัศมีนะจ๊ะ
1: มหานครสุปรี
0: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับพี่ฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะอ่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับคนต้นทางจากน้องเบิ้ลกับน้องแมนนะครับฝากให้กำลังใจชาวคณะนะครับชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอนะครับรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกฤษเปิดหน้ารับเป็นเจ้าของคลิปเสียงกฤษส้มปมตบโกงทรัพย์สอบเข้าพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกฤษผู้อยู่ในคลิปเสียงและบางแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤษอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบทรัพย์ปมโกงข้อสอบกฤษส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกฤษส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกฤษชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องนายกฤษแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤษออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบในกลิ่นได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่ในกลิ่นออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกฤษก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายพฤทธิ์กล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้ให้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังการคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและมาดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงท่วนหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวขณะที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และดิจิตอลกลับเพิ่มขึ้นและไม่ลำดับความสำคัญว่าจะให้ความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
0: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: เทพไทยเหรอปากสะอาด
7: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
7: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
2: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิด

0: เดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: โดยโอ๊ตคณิต
9: คิดมาราธอน
7: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
10: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สามผลงานเพลงนะครับเมื่อสักครู่นี้ในช่วงเวลาของฮิตมาราธอนครับคุณฟังก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะสามงานเพลงครับต้อนรับมาด้วยเพลงจากดิดคิตตี้นะครับคุณผู้ฟังก็เปิดมาด้วยผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยต่อด้วยปริญญาไก่ตีครับเมกอภิสิทธิ์และบุ๊กสุภการไอ้มันคนซั่วงานจากมอสคำหมากบินนะสี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งทุ่มตรงครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยนะครับบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครนะฮะวันนี้ก็วันที่1นะ1กรกฎาคมตอนรับต้นเดือนเลยทีเดียวหลายคนก็ตรวจเช็คตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะบอกว่าโอ้น้องโอ๊ตขอปลอบใจสักนิดนึงต้องมีสักวันหน่อยวันนี้ก็ไม่ถูกอีกแล้วนะฮะโอ้โหอ่ะยังไงก็ขอให้มีความสุขในเรื่องราวอื่นๆแล้วกันนะโชคลาภลอยมันอาจจะลอยไปลอยมานะเดี๋ยวสักวันนึงอย่างที่พี่เริงใจฝากเพลงไว้ต้องมีสักวันนะฮะก็ทักทายกันด้วยส่วนช่องทางการขอเพลงครับหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook นี่โอ้มีคนหมานนะวันนี้เนี่ยคุณเด็กรังสิตไม่ดื้อนี่เขาบอกว่า62500 × 500เลยเหรอพี่แม่500 × 500นี่ก็กัดฟันเลยนะอิจฉาเลยทีเดียวอ่ะยังไงก็ยินดีด้วยละกันเลขท้าย2ตัว62ส่วนรางวัลที่1ประจำงวดวันที่1กรกฎาคมนะฮะก็6ตัวเลขนะมี751495ครับ751495นะโอ้คุณปูก็บอกว่าขอเพลงเศร้าๆเลยค่ะจัดมาด่วนๆน้องโอ๊ตให้มันเข้ากับบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกตอนนี้ใช่ไหมคุณเอกอมรินทร์ครับบอกว่าฟังจากอำเภอพุทธบาทภาพและเสียงชัดเจนดีครับสวัสดีด้วยนะครับผมพี่กฤษมนจากมหาสารคามเอ่ยคุณสาวเหนือสุมาลานะก็แวะมาทักทายกันส่วนทาง SMS สวัสดีไปถึงพี่อรุณนะฮะจากอุตรดิตฐ์ฝากเพลงกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตเข้ามาส่วนทางเชพงเจนีวันนี้ฝากเพลงเติมรักริมทางส่งมอบให้ลุง935ด้วยนะให้ลุงหนวดบินบุรีให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่สวัสดีไปถึงหนุ่มบุรีรัมย์ไม่ใช่นครพนมอ่านผิดอ่านถูกแล้วเนี่ยคุณบูมนครพนมครับบอกว่าขอเพลงสุดท้ายที่กรุงเทพสุนารีราชสีมาฝากมอบให้ทุกเสียงทุกสายส่วนทางเอื้อยสาวเบอร์ตองบอกว่าหวยออกอะไรนะคุ้นอุ้ยกรี๊ดสิคะรออะไรยินดีด้วยนะนี่วันนี้หลายคนเข้าเป้านะครับก็สมหวังดังปรารถนาจริงๆแต่ช่วงนี้เรามาฟังเพลงตามคำ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาสู่ช่วงสายชิวฮิวใจกันต่อนะครับหนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ครับเรียนสายอยู่กับคุณปอนะ
2: ครับผม
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรหน้าไมค์วันหวยออกพี
2: ่ฮะยาจ่าคนจนครับ
1: ไม้พี่รมพรมอบให้ใครครับพี่ปอ
2: ทุกคนเลยครับ
1: ทุกเสียงทุกสาย
2: ครับ
1: ได้เลยนะครับแล้ววันนี้ปฏิบัติใกล้เลิกงานหรือยังครับ
2: ใกล้เลิกงานครับ
1: สู้ๆด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะครับ
2: ครับผม
1: ฟังเพลงด้วยกันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่นะครับหนึ่งสายหน้าใหม่ในช่วงเวลาของสายชิวฮิวใจครับก็ต้องขอบพระคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: สายชิวฮิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: เวอร์ชันสดๆเลยนะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆสำหรับเสียงปรบมือนะคะ
0: ครับผมนี่งานจากพี่สุนารีราชสีมาสุดท้ายที่กรุงเทพครับกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: สวัสดีทางหลังไมค์เพิ่มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ยาและพี่ตายอ่อนนุชป้ายาสมุทรปราการครับพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์คุณโสวัตจากน้องคายพี่สมบัติจากกระบี่ด้วยนะแล้วก็มีพี่นกสุพันบุรีอ่ะส่วนทางไลฟ์สดก็หลายท่านที่เพิ่มเติมขอเพลงกันเข้ามานะครับทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับมีไออุดรจากฝั่งสปป.ลาวนะพี่จรัสเอ๋ยคุณสุนีนะครับสวัสดีด้วยคุณพี่หนิงหนิงสุดสวยครับทักทายด้วยนะวันหวยออกพี่ทองรวมเสียเปียกสุดหล่อเอ่ยคุณปูปูก็ยังอยู่คุณชลาลัยแล้วก็สวัสดีเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่านนะฮะศิลปินของเราคุณเอกอมรินทร์นะก็แวะมาบอกว่าน้องโอ๊ตทักทายด้วยแล้วก็ฝากเพลงนี้สักนิดนึงนะอยากให้เปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้เพลงนี้ครับจากพี่เอกอมรินทร์พาคุณผู้ฟังไปหาปลามาทำมื้อเย็นสักหน่อยดีกว่าชื่อเพลงว่าคนหาปลาครับจากคุณเอกอมรินทร์

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: เสียงเพียวมียาอม

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life

0: ดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: งั้นจากพี่เป้าสายันสัญญาครับเธอจะอยู่คอยใครก็มอบให้คุณโสวัสดิ์จากทางหนองคายด้วยนะครับฝากเพลงนี้ไว้ทางหลังใหม่16:51 นครับกับต้นเดือนแบบนี้วันหวยออกแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังกลุ่มผู้สูงอายุก็ยังคงที่จะต้องวางแผนนะเรื่องราวของชีวิตเพื่อตัวคุณเองและเพื่อลูกเพื่อหลานในอนาคตนะฮะเพราะว่าอุบัติเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับโดยเฉพาะอุบัติเหตุจนเกิดแบบกระทันหันแล้วหากเกิดการเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยนะครับลูกหลานคนที่อยู่ข้างหลังของคุณคนที่เรารักหวงแหนเนี่ยนะครับเขาจะดำเนินชีวิตต่อไปกันได้ในทิศทางใดนะครับก็เราสามารถที่จะวางแผนเพื่อเขาได้เช่นกันนะตัวนี้จากไทยประกันชีวิตคุณผู้ฟังเป็นแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับทำให้คุณสามารถที่จะวางแผนเตรียมแบ่งเงินไว้นะเพื่อที่จะส่งประกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าแต่ละงวดเนาะมันก็คงที่อย่างที่บอกไปเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับการคุ้มครองครับและผลประโยชน์ที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุดครับอยู่ที่1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกครับได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดครับอยู่ที่ 300,000 บาทหรือคุณทำประกันตัวนี้แล้วนะครับแล้วอยู่จนครบกำหนดสัญญาค่าเบี้ยที่ส่งไปไม่ได้สูญเปล่านะครับก็ยังคงได้รับกลับคืนมานะฮะหากอยู่ครบสัญญาครับก็รับเงินสูงสุด 450,000 บาทสมัครง่ายนะครับคุณฟังยังไงก็ลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงกันได้เลยจากไทยประกันชีวิตกับหมายเลขโทรศัพท์ครับ022014364 022014364นะครับสมัครได้เพียงคุณอายุครับ50-75 ปีถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้คุณฟังเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟัง FM 95กันอยู่ในขณะนี้อยากจะโทรไปสมัครเองก็ได้เช่นกันหรือว่าลูกหลานเล็งเห็นแล้วฟังแล้วโอ้สนใจอยากจะสมัครให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ใหญ่ที่บ้านนะฮะอายุ50-75 ปีในช่วงวัยนี้อยากจะสมัครให้ท่านเหล่านั้นสมัครกันแทนได้เช่นกันนะโทรได้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆนะฮะที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-201-4364 02-201-4364ครับเบี้ยประกันแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาครับสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ปีไปจนถึง75ปีนะครับคุณผู้ฟังสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ครับคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยคุณฟังไทยประกันชีวิตครับร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100บาทแคมเปญ นี้เริ่มตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคคุณผู้ฟัง

ฟังท่านใดอยากจะขอเพลงออกอากาศหน้าใหม่โทรมาได้เลยนะฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้ด้วยที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ02-248-1366 02-248-1366

0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปสจับมือตำรวจออสเตรเลียขยายผลคดีมีนาแอร์สาวขนเฮโรอีนแย้มรู้ตัวกลุ่มรับพัสดุปลายทางแล้วจับแน่ 1-2 วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ ABF สำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกลุ่มนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกลุ่มจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวบีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรอมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยนายรอมดอนปัญจอส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8พันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรบน. 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวนายรอมดอนกล่าวว่าในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาซ้ำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร022858888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: คลีนคลีนต้องคลีนไบโอเพราะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยคลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ใช้ยังไงหรอ
9: แค่หมักทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
10: โหดีจัง
9: ผมสวยนุ่มลื่นเงางามราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆท้าที่สุดด้วยยอดขายกว่า200ล้านซองโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องคลีนไบโอ
11: ที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
12: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันต่อ นะครับ17นาฬิกากับอีก8นาทียังอยู่กับโอ๊ตคณิตบน FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งบนคลื่นความถี่ FM 95 MHz ด้วยนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะ Facebook Fanpage LTM FM 95รวมไปถึงบนเว็บไซต์ ltmfm95.mcot.net และบนแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันของทาง MCOT ของเราค้นหาคำว่า MCOT Connect นะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android คุณฟังรับชมรับฟังได้ทุกคอนเทนต์ของทางบมจ. อสมท.นะฮะนอกเหนือจากคลื่น95แล้วก็ยังมีคลื่นอื่นๆของทางอสมท.ด้วยนะครับพาเรทเพลงฮิตตอนนี้1สายถือสายรออยู่แล้วด้วยเช่นกันไม่รู้วางสายหนีผมไปหรือยังสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
3: โอ้ขอบคุณมากที่ถือสายรอนะครับพี่เล็กคนดีคนงามของผม
4: ขอบคุณนะคร
3: ับ วันนี้แม่ได้ตามตัวเลขไหมเนี่ยวันต้นเดือนแบบนี้วันที่หนึ่งเนี่ยพี่เล็ก
4: ตามค่ะ
3: ตามอยู่นะเข้าเป้าไหม
4: ไม่ค่ะ
3: หรอโอ้ยไม่ค่ะ
4: เอง
3: เฉียดไหมฮะงวดนี้
4: เส
3: ีย
4: ไปค
3: ่
4: ะ
3: เนาะผมก็ไม่ได้ตามด้วยเสียดายอยู่หลายๆคนก็หมันหมานอยู่ได้แบบซื้อตัวบนอะไรเงี้ยนะครับวันนี้พี่เล็กฟังอยากฟังเพลงอะไรพี
4: ่ปริญญาลูกแม่ค้านะคะ
3: แล้วจะมอบให้ใครครับต้นเดือนเชิญเลย
4: ให้พี่หนุ่มหนองแต้ให้พี่เฉลียวสิงห์บุรีนะคะและให้ทุกเสียงทุกสายทุกท่านที่รับฟังรายการลูกทุ่งมหานครนะคะ
3: นี่อวยพรสักนิดนึงในต้นเดือนวันนี้วันที่1ด้วยกรกฎา
4: ค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะ
3: ขอบพระคุณมากพี่เล็กมาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันนิดนึงนะสโลแกนเปลี่ยนใหม่พี่เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
4: น้ำจิ้มซุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เรียบร้อยพี่เล็กวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะคะพี่นะ
4: ให้คุณโอ๊ตแล้วก็น้องสาวหลังไมค์คนสวยนะคะ
3: โอเคได้เลยครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: หนึ่งสายหน้าไมค์นะครับกับพาเรทเพลงฮิตฮิต45เริ่มต้นด้วยเพลงที่พี่เล็กของเราแนะนำเข้ามานะครับงานจากสิริพรอำไพพงศ์

0: สี่เพลงต่อเนื่องนะครับก็เพิ่มเติมให้กำลังใจเรื่องราวของชีวิตมนุษย์นะครับวันนี้โอ้หลายคนก็อยากจะลัดคิวแต่เทวดาบางท่านที่ประจำตัวของคนนะฮะบางทีอาจจะยังไม่ให้ลัดคิวเนาะให้รองวดหน้ากันต่อไปว่ากันไปนะครับหัวขบวนครับเปิดมาด้วยปริญญาลูกแม่ค้าสิริพรอำไพพงศ์เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่นกรัชนกศรีโลพันธ์รักจนลืมครับงานจากอาจารย์เสถียรธรรมือได้ร่วมงานคอลแลบไว้กับน้องเพชรคทาวุฒิและปิดท้ายด้วยทาเนเดอร์ความฝันเงินจากท็อปพัสุพัฒน์ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทางไลฟ์สดนะครับ17:28กันแล้วกับช่วงเวลาของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
1: พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตกันก่อนนะครับขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเพลงใหม่ครับจากพี่โกนิพนธ์นะคุณฟังภายใต้สังกัดค่ายแทนเซียมิวสิกเนาะเพลงนี้ครับได้ Why Never Die รวมไปถึงพี่โกนิพนธ์นี่แหละเป็นคนเขียนนะครับคำร้องส่วนทำนองก็ได้พี่ Why Never Die ชื่อเพลงครับขั้นหนึ่งนิดไปฟังกันครับ

0: วาวอนครับงานจากน้องเมย์ทิชาถูกแนะนำเข้ามาทางหลังใหม่นะครับเดินทางกันต่อกับช่วงเวลาของเพลงฮิตติดชาร์ต
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงนี้ครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven มาขยับจังหวะสักหน่อยไอ้ทุยครับงานจากวงแอลกอฮอล์

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่7-Elevenรวมธนา

แทนเถาเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเถาซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมาสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับ 17:52 นาทีโดยประมาณแป๊บๆก็เดี๋ยวเราจะพักกันท้ายชั่วโมงที่2นะครับก็ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตไปจนถึง1ทุ่มตรงนะคุณฟังกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครแต่มาช่วงนี้ครับมีข่าวสารอัปเดตโดยเฉพาะเลยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางการเคหะแห่งชาติครับซึ่งตอนนี้ครับคุณฟังการเคหะแห่งชาติเขาเดินหน้าปรับปรุงและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางอยู่นะครับกับบ้านสบายเพื่อยายตาประจำปี2569ครับก็ครอบคลุม10จังหวัดรวม32หลังนะครับเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยอย่างเท่าเทียมมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้สามารถที่จะอยู่อาศัยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถดำรงชีวิตในชุมชนเดิมได้อย่างมีศักดิ์ศรีครับในปี2569นี้นะครับการเคหะแห่งชาติก็ดำเนินงานในพื้นที่10จังหวัดรวม32หลังโครงการดังกล่าวก็ครอบคลุมการปรับปรุงซ่อมแซมหรือสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรวมครับเพื่อให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางโครงการบ้านสบายเพื่อยายตาไม่ได้เป็นเพียงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยนั้นนะครับแต่เป็นการส่งความหวังและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ทุกคนครับมีบ้านที่ปลอดภัยอบอุ่นและสามารถใช้ชีวิตในชุมชนเดิมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเพราะสำหรับหลายคนครับบ้านเนี่ยไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยครับแต่คือพื้นที่ของความสุขความมั่นคงและความสบายใจในช่วงชีวิตที่ควรได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดมาถึงท้ายชั่วโมงนี้กับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคุณฟังนะมาดูกันสักหน่อยครับดูไหมดูไหมครับจากลิปออยล์ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้

0: มท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: พี่สายชาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอัญครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับเห็นภาพแล้วด้วยครับ
3: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแก้ไขเสียงแป๊บนึงนะคะ
2: ครับครับนะฮะก็พบกันช่วงเย็นวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะครับก
3: ็หลายท่านคงไม่ได้ยินเสียงออกมาจากทางนี่เลยเดี๋ยวดิขอปรับเสียงนิดนึงพี่ครับ
2: ก็วันนี้วันลอตเตอรี่ออก
3: ถ้าไม่ใส่หูฟังก็จะมีเสียงอันนี้ไม่มีเลย
2: ครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ
2: ก็ระหว่างที่รอคุณอันก็แสดงความยินดีนะฮะท่านที่ถูกรางวัลใครถูกอะไรบ้างก็แจ้งกันมานะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกไม่ต้องแจ้งนะฮะก็ว่าเข้าใจอยู่ฮะเป็น
3: ค่ะพร้อมค่ะ
2: เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ละ
3: พูดถึงเรื่อง
2: วันหวยออกฮะบอกว่าใครถูกลอตเตอรี่ก็ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยท่านผู้ฟังของเราแต่ว่าถ้าไม่ถูก
3: วันนี้วันที่1เนี่ยฮะ
2: ไม่ต้องถ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกเพราะว่าก็เป็นพลเมืองส่วนใหญ่อยู่แล้วพอเข้าใจได้
3: เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็มีความคืบหน้าเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะฮ
3: ะ
2: ที่ไปถูกจับที่เมลเบิร์นนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนัก9ขีดนะหรือว่า900กรัมนะในถุงผ้า
3: ย่าม
2: ในถุงย่ามที่
3: เอาเข้าไป12ใบหรือว่า1โหล
2: ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเขาใช
3: ้ซูเวเนียร์
2: ค่ะทอขึ้นนะเป็นการทอขึ้น
3: ค่ะ
2: ก็ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องแรกนี่ที่จะรายงานได้ทราบก็คือสื่อก็รายงานเหมือนกันทุกสำนักข่าวนะครับบอกว่านายกฉุนขาดสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนายกยังอยู่ฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นภารกิจวันสุดท้ายแล้วล่ะสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่หน่วยปราบยาเสพติดแล้วก็การท่าอากาศยานสุกนี้วางมาตรการเด็ดขาดหลังแอร์การบินไทยลอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนายกบอกว่าทุบภาพลักษณ์ประเทศกระทบเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและแผนเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี71อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะก็บ้างก็บอกว่านายกกริ้วบ้างก็บอกนายกฉุนขาดแต่ว่าก็นี่แหละนายกอารมณ์ไม่ดีมากแล้วก็สั่งการมานะครับแต่ว่าก็จะเริ่มได้ก็ต้องรอนายกกลับมาก่อนวันศุกร์ส่วนนอกจากนี้มันก็มีโอละพ่ออะไรอยู่ด้วยนะคุณนัน
3: ค่ะ
2: อันแรกเลยก็คือไรเดอร์

0: ผิดคน
1: ซึ่งปรากฏว่าไปเอาภาพโชว์ละว่าไรเดอร์คนนี้อะไรเงี้ยเจ้าตัวก็เดือดร้อนเขาเลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางมาที่ปปส.ให้ชี้แจงให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลมาท่านเลขาปปส.ออกมาบอกว่าผิดคน
0: ค
1: นเนี้ยเข้ามาวันที่23แต่กล่องเนี้ยมันมีคนเอามาส่งวันที่22มันก็แต่ว่าโอเคละมันเป็นของที่มาส่งถึงคุณมีนาด้วยกันทั้ง2ราย
0: คือทั้งตัววันเวลาก็ผิดและตัวลักษณะกล่องก็ผิดค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆผมดูใน
0: ภาพ
1: จริงๆมันก็น่าเห็นแล้วเอ๊ะทำไมกล่องมันเราดูในห้องมันกล่องใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: แต่นี่มันหิ้วมาเล็กๆ
0: ถุงดำ
1: ถือมาก็ทางปปส.ก็คงจะต้องไปตามดูนะว่าตกลงใครคือคนที่เอากล่องนี้มามอบให้ที่คอนโดของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะสืบเรื่องมาจากวันนี้มีตำรวจของ
0: ออสเตรเลีย
1: นะครับทั้งที่เป็นตำรวจที่เขาเรียกว่าตำรวจ AFP นะฮะก็คือตำรวจแห่งสหพันธ์ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะแล้วก็มีเห็นบอกว่ามีคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าเขียนว่าเป็นนั่นนะฮะเป็น
0: มีทั้ง AFP แล้วก็มีทั้ง Australia Border Force ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ก็
0: สองหน่วยงาน
1: ที่สองหน่วยงานที่เข้ามาแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คืออะไรนะนอกจาก AFP แล้วก็มี ABFAustralian Border Force
0: ค่ะ
1: นะครับ ABF ซึ่ง ABF เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะดูทั้งเรื่องของ
0: สุรากร
1: ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูทั้งเรื่องงานของตม.ของบ้านเรานะแล้วก็ดูในหน้าที่สุรากรด้วยดูเรื่องสัมภาระดูเรื่องการนำข้าวของเข้าออกด้วยทั้งคนทั้งของเขาดูรวมหมดนะครับก็เห็นว่าถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อเลยสื่อพยายามจะเซฮัลโหลอะไรก็พยายามก็ไม่พูดเลยไม่มีใครทักทายหรือว่าตอบไปเลยสื่อเลยแม้แต่แอะเดียวนะ
0: เขามาทำหน้าที่เขาไม่มาให้ข่าวอะฮะ
1: ครับ
0: เขาจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแถลงข่าว
1: หลังจากนั้นเนี่ยเลขาปปส.ก็แถลงก็กลายเป็นว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนละแต่ผมก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้ทางแอร์ที่เขาพูดกันนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าคุณมีนาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสุนัขดมกลิ่นแล้วก็พบว่ามีพิรุษในกระเป๋าที่โหลดเข้าเครื่องเธอจนกระทั่งนำไปสู่การสแกนแล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอไอ้
0: ไม่ใช่โดนดักจับว่างั้นเถอะ
1: ใช่แต่เป็นเพราะว่าในขั้นตอนซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทุกคนเขาทราบอยู่แล้วว่าตรวจเข้ม
0: ค่ะ
1: ตอนตม.เนี่ยเขาก็ซักเรื่องตัวตนคุณเข้มอยู่แล้วพอรับกระเป๋าเสร็จคุณจะออกเนี่ยคุณจะเจอเนี่ยฮะคุณจะเจอตำรวจ ABF เนี่ยนะหน่วย ABF เนี่ยซึ่งเขาจะมีสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่ากระเป๋าเขาจะมีสูตรในการถามเลยกระเป๋านี่คุณแพ็คมาเองหรือเปล่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมีข้าวของที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นอยู่นะซึ่งทุกคนต้องตอบหมดต้องตอบจนเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบทุกอย่างให้ไม่มีสิ่ง
0: ให้ไม่ต้องโดนเปิดกระเป๋า
1: สิ่งที่จะต้องมาเปิดกระเป๋ากันดูอีกทีอ่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นว่าถามว่าคุณแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมใช่ค่ะรับฝากของมาจากใครไหมหรือไม่
0: ค่ะของหนูค
1: ่
0: ะ
1: มีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวคุณไหมไม่มีค่ะ อะไรประมาณเนี้ยเขาก็โอเคโดยทั่วไปแล้วเขาก็ให้ผ่านไปได้แต่คุณมีนาเนี่ยเธอเนี่ยโอเคเห็นเขาบอกว่าตอบว่าไม่ได้รับฝากของอะไรกันจริงแต่ถามในการถามว่าแล้วมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหม

0: เธอบอกว่ามีกระเป๋าย่ามอยู่12ใบคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จู่ๆแล้วคนทั่วไปมักจะไม่ตอบเขาจะตอบว่าไม่มีก็จบกันไปอันนี้ตอบว่ามีมีปั๊บเขาก็ต้องเชิญไปที่ให้เปิดกระเป๋านั่นแหละเขาบอกเป็นที่มานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของทางเลขาปปส.ด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายออสเตรเลียเขาเอามาส่งให้เป็นรายละเอียดว่าในก่อนการจับกุมระหว่างการจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ต้องหานะก็คือตัวแอร์คุณมีนาเนี่ยได้มีพฤติกรรมอย่างไร
1: ถ้าเราไปดูใน Facebook ของปปส.เลยนะคะเขียนว่าสำนักงานปปส.เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ค่ะว่าแถลงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสคนยาเสพติดพาดหัวเหมือนนักข่าวเขียนเลยยืนยันไรเดอร์ที่เข้าพบเป็นคนละคนแล้วก็เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสนี่ปปส.พาดหัวเองนะฮะ
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาเขียน
0: นักข่าวเข้าไปทำงานปปส.กันเยอะ
1: เขาแถลงเขาเขียนใน Facebook เหมือนนักข่าวเขียนเขาพาดหัวให้เรียบร้อย
0: ไม
1: ่
0: ใช่
1: เขา
0: คือพูดง่ายๆว่าพาดหัวให้เสร็จไปถึงก็ไม่ต้องไปผ่าน
1: เขาไม่ได้ใส่แค่คอนเทนต์นะคะเขาพาดหัวให้นักข่าวเลยนี่ที่ฉันอ่านจาก Facebook ของสำนักงานปปส. ONCB เร่งล่าตัวบัญชีอวตารชื่อโรสค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กำมลเลขาพร้อมด้วยนายคณิศรภาพีรนนท์ผอ.สำนักงานปราบปรามของปปส.ร่วมการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะAFP ที่เราเรียกเนี่ยในปปส.เขาใช้คำว่าตำรวจสหพันธรัฐตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะ
0: ใช่ Australian Federal Police
1: เขาใช้คำง่ายๆเลยตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเทียบเคียงภาพวงจรปิดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผิดวันผิดเวลาอย่างที่ว่านะคะไอ้กล่องที่ส่งกระเป๋ายาเสพติดมาเนี่ยมันเป็นลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไรเดอร์ที่มาแสดงตนเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำแต่งตัวก็ไม่เหมือนสีหมวกกันน็อกก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไรเดอร์คนนั้นโปรดมาพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะขยายผลล่าตัวการใหญ่ต่อไปตำรวจออสเตรเลียบอกว่าในกระเป๋า12ใบมันฝังไว้แค่2ใบเท่านั้นนะคะพี่ไพศาลไม่ได้มีครบ12ใ
0: บ
1: ในโหลนึงที่เอาไปอ่ะฝังไว้ในเนื้อผ้าเลยค่ะ2ใบและเขาก็กรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่าขนาดในใบหนึ่งน่ะมีประมาณ900กรัมเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้ทำการกรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่ามียาเสพติดประมาณ900กรัมจึงคาดการเบื้องต้นว่ากระเป๋าทั้ง2ใบน่าจะมียาเสพติดรวมกันขอแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะที่เราพูดว่าเอาเข้าไปแค่900กรัมหรือว่า1กิโลเป็น2กิโลค่ะ
0: สรุปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อมูลล่าสุด
1: นี่คือข่าวจากปปส.ค่ะขนาด1ใบที่กรีดเขย่าออกมาได้900กรัมอีกใบนึงยังไม่ได้เขย่าในข่าวเขียนว่าเบื้องต้นทั้ง2ใบจะมีน้ำหนักยาเสพติดรวมกันไม่เกิน2กิโลกรัมขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการข้อมูลใหม่นะ2กิโลนะคะไม่ใช่กิโลเดียวค่ะเลขาปปส.ยืนยันว่ายาเสพติดประเภทไอซ์เฮโรอีนยาบ้าไม่ได้มีแหล่งผลิตในประเทศไทยแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้าเกิดขึ้นได้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือมันก็ฟังดูดีนะว่าเราไม่ได้ผลิตแต่เราเป็นฮับในการส่งออกเลยนะคะพี่ไพศาลในส่วนผู้ว่าจ้างที่ชื่อโรสเนี่ยบัญชีโรสปปส.ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์และกำลังเร่งติดตามผู้ใช้งานที่แท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูรณาการทำงานกันไม่ว่ากรมศูนย์ของเรา DSI ของเราก็ไปร่วมมือกันกับตำรวจของออสเตรเลียแล้วก็ เป็นการร่วมมือกันภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วมทัฟฟอร์สตอมค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายได้มีการหารือกับตัวแทนจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมุ่งลากไส้ตัวการใหญ่และขบวนแต่ว่าในข่าวของปปส.เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องว่า
0: อันนั้น
1: มีนาเดินเข้าไปบอกเองไม่ได้บอกเองเลยนะ
0: อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลขาท่านแถลงข่าว
1: ใช่ค่ะ
0: โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
1: ออสเตรเลียนั่งอย
0: ู่ออสเตรเลียก็ยืนอยู่ด้วย
1: ใช่แต่ว่าแปลกนะถ้าจะพาดหัวให้หน่อยก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้ามาในข่าวเลยแต่ข้อมูลในข่าวของคุณเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือยาเสพติด2กิโลไม่ใช่กิโลเดียว
0: ครับ
1: นี่คือประเด็นสำคัญนะคะปริมาณยาเสพติด
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
6: บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีนายจะไปบอกกับตำรวจว่ามีกระเป๋า12 ใบมาด้วยมันผิดวิสัยมากเลยให้เราขนของผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้ขนของผิดกฎหมายแค่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมาสัก2 คู่มีเครื่องสำอางมาสัก 2-3 ชิ้นเราก็จะไม่บอกตำรวจอะค่ะมันบางคนไม่เชื่อเลยว่าอยู่ๆชีจะไปสารภาพว่ามีกระเป๋า12 ใบอย่างเงี้ย
5: ก็โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีข่าวที่ออกมาทำนองว่าเป็นรายงานข่าวนะไม่ได้ระบุตัวตนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอร์โฮสเตสที่ไปในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยให้ความเห็นว่าแปลกใจเหมือนกันที่มีนาเนี่ยดูจะไปแสดงเจตนาที่จะทำให้ในที่สุดแล้วต้องถูกเปิดกระเป๋ามีการคอมเมนต์อย่างนี้นะ
6: อ๋อพี่ได้ยินอย่างนั้นเลย
5: มันมีรายงานเป็นข่าวอยู่เนี่ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันเนี้ยเมื่อตำรวจของทางออสเตรเลียเขามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงของเลขาปปส.ยังเป็นทางการ
6: แล้วก็ต่อหน้า
5: เขาบอก
6: ออสเตรเลียด้วย
5: ใช่
6: มันจะเป็นอย่างอื่นก็ยาก
5: มันบอกเขาเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงสรุปว่าที่เจอเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะว่าสุนัขดมกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตกลงเป็นเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยซึ่งทุกคนที่เขาเป็นแอร์แล้วเคยเข้าคนที่เคยเข้าออสเตรเลียก็จะทราบเลยมันมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยปกติแล้วเราจะเดินผ่านศุลกากรเราก็จะมีเส้นแดงเส้นเขียวใช่ไหมแต่สำหรับออสเตรเลียไม่ใช่คุณต้องเดินไป

0: จอเจ้าหน้าที่ไม่มีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะต้องดักถามทุกคนเขาจะต้องดักถามผู้โดยสารทุกคนเลยอันนี้คำถามสั้นๆไม่กี่คำถามกระเป๋าแพ็คเองใช่ไหมครับไม่เคยเปิดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำนำไปสู่การตรวจค้นแล้วจนทับเจอเนี่ยเป็นว่าเธอเป็นคนที่ให้ข้อมูลเองทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเปิดกระเป๋าสรุปว่าอย่างนั้นกันแล้วกันซึ่งมันก็เลยเกิดปริศนามากมายเลยว่ามันเรื่องอะไรทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอต่อสู้คดีแล้วเธอมีโอกาสจะหลุดนะด้วย
1: ทั้งบริสุทธิ์ใจที่ไม่รู้ไม่เห็น
0: ด้วยข้อมูลตรงนี้ว่
1: าโดนหลอกจากเยโลสอะไรอย่างเงี้ยสารพัดตลอด
0: ใช่แล้วก็พร้อมเลยพร้อมแบบคือถ้าเป็นคนที่รู้ว่ามีสิทธิ์มียาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคงจะต้องพยายามปกปิดให้มากที่สุดใช่ไหมแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็
1: ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีเลย
0: เข้าใจว่าเขาคงเก็บพงเก็บผ้าไว้หมดอ่ะว่าเธอคงยังไม่แสดงอาการที่ดูแล้วมีพิรุธอะไรนะคล้ายๆแบบใสๆซื่อๆคิดว่าไม่มีอะไรแต่เพียงแต่ว่ามันมีของที่ไม่ใช่ของใช้อยู่จริงก็คือเป็นกระเป๋าอะไรพวกเนี้ยก็กูอาจจะกลัวหรือไม่ปะเดี๋ยวเกือบว่าเขาบอกขอให้เปิดแล้วเจอพวกนี้แล้วบอกอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่ามีแต่ของใช้ส่วนตัวแล้วอันนี้เป็นต้อง12ใบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวแน่มีเหมือนกัน12ใบผมนี่ผมคิดแทนนะว่าในขณะนั้นในหัวเธอจะคิดว่าอย่างอะไรยังไงบ้างแต่มันคือที่มาที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เธอถูกจับกุม
1: ฟังดูก็น่าจะดีหน่อยที่เธอไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าโทษก็น่าจะเบาลงอะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่เขาจะตามข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอดข่าวในต่างประเทศโดยตลอดเมื่อวานเนี้ยมันตรงกันข้ามกับที่แถลงวันนี้ก็แล้วกันใช้คำเนี้ย
0: มองเป็นกระบวนการเลยใช่ไหม
1: มันฟังดูไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่พูด
0: คือวันนี้เนี่ยก็มีท่านรองเลขาปปส.ท่านหนึ่งนะเป็นสุภาพสตรีแบ่งสัมภาษณ์รายการของช่อง3เป็นรายการช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศทาง
1: เป็นออนไลน
0: ์เป็นออนไลน์เป็นไอ้ทางแพลตฟอร์มของเขาอะรู้สึกพิธีกรคุณสรยุทธ์เขาจะถามว่าเคสของคุณมีนาเนี่ยถือเป็นเคสแรกใช่ไหมที่แอร์โฮสเตสเป็นคนนำเฮโรอีนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียรองเลขาบอกว่า
1: ไม่ใช่
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งรายไม่นานมานี้เกิดขึ้นหนึ่งรายเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเช่นกันไม่บอกว่าสายการบินไหนแต่ถูกสกัดได้ที่สุวรรณภูมิยังไม่ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแต่ว่าเป็นลูกเรือที่จะ
1: บินจากสุวรรณภูมิไป
0: จากสุวรรณภูมิไปออสเตรเลียเหมือนกันแต่ถูกสกัดจับได้ที่สุวรรณภูมิซะก่อนก็บอกว่าแล้วมันยังไงมีความเชื่อมโยงไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่ปปส.กำลังสืบในเชิงลึกอยู่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงไหมคือใช้ลูกเรือของสายการบินลักลอบนำเข้าไปในรูปแบบซุกซ่อนอะไรต่างๆเข้าไป
1: คือในความเป็นจริงมันมีการออกคำเตือนมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่อังกฤษเนี่ยพลเมืองของเขาโดดจับบ่อยขึ้นเนื่องจากเขาก็เอาพวกที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้าอยู่ในวงการพวกนี้รับฝากของแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศเขาก็โดนนี่ก็เหมือนกันใช้คนที่เป็นหน้าใหม่ที่ไปอยู่ในวงการแล้วก็มีความดูมันจะมีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะมาต้องขนยาเสพติดเข้ามาใช้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่ไพศาลนักท่องเที่ยวอังกฤษที่ออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เตือนในเรื่องไม่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปรอบหนึ่งหรือยัง เมื่อวานนี้ก็มีเตือนค่ะ

0: คือ
1: นะฮะ
0: ของเราเนี่ยผมคิดว่าที่นายกเขารีบแจ้งมาเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การท่าอะไรต่างเนี่ยให้เตรียมประชุมกันวันศุกร์ท่านนายกกลับมาจะรีบประชุมด่วนเลยหามาตรการสกัดกั้นเพราะว่ามันติดกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเคสที่สองที่เกิดขึ้นติดกันเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้าออสเตรเลียกันแล้วก็บรรจุยาเสพติดอยู่ในไอ้หลอดครีมอะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: นะ
1: ล่าสุดนี่นะคะ Foreign Commonwealth and Development Office ค่ะForeign Commonwealth and Development Office #Thailand Read our last travel advice for updated information about cannabis ถ้าคุณ
0: กัญชา
1: ถ้าคุณอนุทินจะโกรธคุณอนุทินต้องรู้ด้วยนะคะว่านโยบายที่ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้อัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษที่เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นๆปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินผ่านสนามบินเดินทางผ่านสนามบินสถานทูตอังกฤษขอเตือนพลเมืองห้ามพกพากัญชาหรือรับหิ้วของให้ผู้อื่นขณะเดินทางคนของเขาเสียอนาคตไปเยอะมากหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลคะหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยก็ทั้งรับจ้างทั้งพกของไปแล้วก็ไปเจอโดนจับในประเทศที่มีโทษรุนแรงในมาเลเซียก็มีนะคะที่ไปโดนจับในมาเลเซียเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเขาจับพวกยาเสพติดนี้ได้เยอะก็เพราะว่าตั้งแต่ปี2565ที่เราเนี่ยเริ่มมีกัญชาเสรีมันทำให้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของไทยในรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียคือ ABF เนี่ยว่านี่คือความเสี่ยงระดับสูงค่ะเขาจัดการเที่ยวบินที่มาจากเมืองไทยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเลยดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชาและทั้งหมดที่เขากองตะข่ายกางตะข่ายดักจับกัญชาเลยมีผลทำให้เฮโรอีนจากประเทศไทยโดนจับไปด้วยค่ะก็ข่าวนี้ก็ออกมาต่อเนื่องกันกับข่าวที่บอกว่าคุณอนุทินฉุนจัดนี่แหละอนุทินฉุนจัดแอร์สาวฮิ้วเฮโรอีนสั่งด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่ปราบยาสุกนี้วันกระทบฮับการบินแล้วก็วันการเข้า OECD ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากกัญชานั่นแหละกัญชาปี65ของคุณ
0: ซึ่งก็แปลกนะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจัดระเบียบให้ชัดเจนนะคือคุณจะเปิดแค่ไหนแล้วก็ควบคุมยังไงต่างๆก็ยังไปปล่อยกันไปอย่างนั้น
1: แล้วพวกเรารวย
0: คือเราก็บอกว่า
1: ไม่ได้ให้ปลูกกัญชากันทุกบ้านเนี่ยรวย
0: ไม่ได้เสรีแล้วก็พูดไปแต่ว่าในทางข้อที่จริงเราก็เห็นอยู่ร้านไอ้กัญชาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ทุกหัวแหล่งของประเทศไทยโดยเพราะเมืองท่องเที่ยวยุบเลย
1: แฮปปี้อะไรของเขานะเขาจะเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ซีด
0: อะไรไม่รู้แล้วเรียกกันนะ
1: แต่
0: มันยังมีอยู่หมดแล้วก็มันก
1: ็แล้วก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่โดนจับมากที่สุดที่ออสเตรเลียก็เพราะเขากางตะข่ายดักกัญชาก็เลยได้เฮโรอีนไปด้วย
0: ผมเห็นเดินเข้าไปในร้านพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนป่วยมั้งก็ถูกปกติดี
1: หมอเองหมอก็ไม่จ่ายค่ะเพราะหมอบอกว่ามาตรฐานยาทั่วโลกมันไปไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาใช้ตรงนี้โดยที่มันยังไม่ได้มี

0: เดี๋ยวพูดกันก็จะโกรธ
1: พูดกันเยอะอาจารย์เดชาก็จะโกรธ
0: คนที่เขาข้างใครก็เยอะอยู่
1: ที่เขาเชื่อถึงเขาผลักดันเขาอยู
0: ่เดี๋ยวแล้วก็ส่วนยาแต่ทุกวันนี้มันยาที่ไหนล่ะ
1: ไม่ถึง 10% ของการใช้ประโยชน์
0: แล้วที่คุยกับหมอจริงหมอก็ไม่ใช้หมอบอกว่าก็มันมีคู่มือในการใช้ยาที่มันได้ประสิทธิภาพอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกก็หมอไม่ใช่เพราะหมอเป็นทาสบริษัทยา
1: 80-90% เป็นเรื่องของเนี่ยนันทนาการ
0: ไม่เชื่อไปถามเสี่ยไหมดูสิถามนางงามนั่นก็ได้ลอสนะ
1: ใช
0: ่ถามเสี่ยไหมกับนางงามนั่นก็ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรกันเหรอ
1: สายเขียวโดยตรงอยู่ไหม
0: เขาป่วยเป็นโรคอะไรกันนะฮะเขานั่ง
1: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับนะครับ
2: ค่ะร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ็อกเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แปดนาฬิกา33นาทีนะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะพูดเติมนิดนึงคือเรื่องเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากคุณอนุทินด้วยว่ากัญชาเนี่ยตกลงว่าจะปล่อยให้เป็นนี้ตลอดไปหรือเปล่า
4: ม,
5: มันก็เสียภาพพจน์นะประเทศต่างๆต้องมาไล่จับกัญชาจากประเทศไทยหรือว่าอังกฤษเองออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ไม่เห็นมีตัวเลขประเมินมาเลยนะคะที่เคยพูดว่าเราจะปลูกกัญชาได้ทุกบ้านบ้านละ4ต้น6ต้นเนี่ยแล้วมันมีคำว่าเราจะรวยจากกัญชาที่เราสามารถปลูกได
4: ้อ๋อตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว
5: ก็อยากจะทราบ
4: ที่ปลูกกันบ้านละ10ต้นก็ต้องรีบถอนออกหมด
5: อยากจะทราบว่ามีงานมีการสำรวจไหมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือว่าเรารวยขึ้นจากการปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมืองที่สนับสนุนด้วยค่ะหรือว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เข้าถึงยาจากกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขมาดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะค
4: ่
5: ะ
4: ในตอนพูดก็ดูมันยิ่งใหญ่
5: เราจะรวยใช่ไหมที่จำไม่ผิดใช่ไหมพี่พิสารเราจะรวยกันทุกคนจากการปลูกกัญชากันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
4: ก็คล้ายๆตรงน้องนั้นแต่จะ
5: เหมือนจะพูดว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: น่าจะมีงั้นนะแต่ไอ้ตอนหลังนี่กลายเป็นว่ารวยจนรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
5: รวยจนรวยไม่ไหวแล้ว
4: รวยจนรวยไม่ไหวแล้วรวยจากกัญชาแล้วมันรวยอย่างอื่นด้วยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า
5: ค่ะ
4: ตบท้ายเรื่องของแอร์สาวเนี่ยปปส.ยืนยันว่ามีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหมดแล้วนะข้อมูลเรื่องของยาเสพติดล็อตที่มีการลำเลียงผ่านแอร์ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือ

0: ขาเนี่ยทางเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลทางฝั่งออสเตรเลียนะเขาสามารถทราบแล้วว่าใครคือผู้ที่จะมารับกระเป๋าจากแอร์มีนาแล้วอยู่ในกระบวนการอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยมีข้อมูลตรงนั้นละก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการจับกลุ่มต่อไป
1: ข่าวที่มาเมื่อวานเนี่ยที่เขาประเมินจากข่าวจากออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไพศาลมันคนละเรื่องกับที่แถลงวันนี้เลยอ่ะพูดเหมือนกับว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้แล้วก็ล็อกแล้วก็รู้ต้นทางรู้ปลายทางรู้กระบวนการทั้งหมด
0: ใช
1: ่ข่าวออกมาแบบนี้ฮะ
0: ครับ
1: ฮะแต่โอเคจากคำแถลงก็เป็นอีกทาง
0: ก็บอกว่าผู้แทน AFP นำแฟ้มเอกสารปกสีดำก็เข้ามาด้วยเนี่ยนะผมดูเนี่ยตอนแถลงแล้วกันนะพันตุรตีสุริยาเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับตัวแทน AFP และเจ้าหน้าที่ ABF นานกว่า1 ชั่วโมงว่าภายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ AFP และ ABF ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางในการดำเนินการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาที่ประเทศออสเตรเลียโดยวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการเฉพาะกิจร่วมนะ Task Force Storm ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2559อย่างไรก็ดีการหารือในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มการจับกุมและเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายทำให้เราทราบถึงที่มาและต้นตอของกระบวนการซึ่งเรามีข้อมูลร่วมกันทั้งหมดแล้วแต่รายละเอียดอาจจะต้องขอสงวนไว้เล็กน้อยเพราะเรามีความปรารถนาร่วมกันที่จะพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียพันตุรตีสุริยาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมการดำเนินคดีกับทางนางสาวมีนาต้องเรียนว่ามาตรฐานการทำงานของออสเตรเลียนั้นเขาได้ให้ความเป็นธรรมและมีการจัดหาทนายให้กับนางสาวมีนาส่วนการขยายผลว่าใครเป็นคนส่งหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งสองประเทศจึงขอสงวนข้อมูลไว้เล็กน้อยนะฮะส่วนกรณีที่มีประเด็นว่านางสาวมีนาแสดงเจตจำนงขอสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางนั้นพันตุรตีสุริยาบอกว่าข้อที่จริงตรงนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพบกระเป๋าที่มียาเสพติดตั้งแต่ในชั้นต้นประเด็นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อนางสาวมีนาเดินทางมาถึงสนามบินแล้วมีการตรวจโดยศุลกากรก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางออสเตรเลียเพราะลูกเรือแต่ละคนหากใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองติดตัวมาด้วยหรือในกระเป๋ามีสินของที่จะต้องสำแดงหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียย่อมมีการสอบถามทุกคนอยู่แล้วในกรณีนางสาวมีนาก็ได้ตอบว่าตัวเองนำกระเป๋า12ใบและยินยอมให้มีการตรวจสอบจึงเป็นที่มาที่ศุลกากรเข้าตรวจสอบและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบยังไม่ได้ผลชัดเจนว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่นะพันตุรตีสุริยาบอกว่าหากถามว่าการแสดงเจตจำนงสำแดงสัมภาระสิ่งของที่นำพาไปด้วยจะเป็นข้อต่อสู้ที่ช่วยให้นางสาวมีนาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นั้นบอกว่าเลือกข้อต่อสู้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียขณะนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเขาเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมโดยแต่งตั้งทนายในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทำงานซึ่งต้องขอสมุดรายละเอียดไว้เล็กน้อยแต่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องจริงๆที่อยู่รอรับของปลายทางส่วนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในกระบวนการติดตามตัวของออสเตรเลียและทราบว่าทางออสเตรเลียก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกต่อบุคคลใดเพราะเป็นเรื่องระหว่างการสืบสวนอยู่ส่วนจำนวนตัวละครที่เกี่ยวข้องยังประมาณไม่ได้ขนาดนั้นว่ามีกี่คนแต่รู้ว่ามีคนรับและคนส่งของ

0: ส่วนคนส่งของคนรอรับและคนโอนเงินเราก็ต้องขยายผลให้เกิดความครอบคลุมทางด้านข้อมูลให้มากที่สุด
1: จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะคะเขารู้ข้อมูลบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้รับผู้ส่งผู้ทำธุรกรรมการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยค่ะรู้ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยแต่เรายังต้องสงวนรายละเอียดและสัญชาติไว้เพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะดูเหมือนจะรู้หมดเลยนะ
0: ครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในวันนี้ของเรื่องกรณีนี้นะครับ
1: เคยอ่านบทสัมภาษณ์คุณสาไหมคะพี่ไพศาล
0: คุณสาเลยฮะ
1: ใช่ค่ะสื่อมวลชน
0: โอเพียมวอลลอด
1: สื่อมวลชนไทยเนี่ยในยุคประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์คุณสาหลายรอบนะฮะแล้วเขาก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะไปถึงคุณสาได้เนี่ยเขาต้องนั่งบนหลังลาไปทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงถึงจะเจอรถแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงฐานของขุนสาแล้วก็ตรงฐานของขุนสาเนี่ยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถามว่าทำไมยาเสพติดเนี่ยถึงปราบไม่ได้เขาก็ถามนักข่าวไทยกลับมาว่ากว่าคุณจะมาถึงที่นี่คุณมายังไงคุณนั่งลามา5ชั่วโมงและนั่งรถอีกชั่วโมงหนึ่งแต่พอคุณมาถึงนี่คุณมีเฮลิคอปเตอร์เลยคุณคิดว่าคนที่ขนยาเสพติดเขามาทางไหนแล้วคุณคิดว่าใครอ่ะที่ขึ้นฮอลงฮอได
0: ้คุณสานี่เป็น CIA เขาอุปถัมภ์อยู่นะ
1: นี่คือบทสัมภาษณ์ขุนสาเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงเพราะก็ถามว่าคุณจะปราบยาเสพติดก็คุณคิดว่าคนที่ทำยาเสพติดระดับไหนล่ะคุณมาคุณต้องนั่งลามา5ชั่วโมงแต่พอมาถึงแล้วมีฮอคุณคิดว่าคนที่ขึ้นลงฮอได้เป็นใคร
0: คร
1: ับ ค่ะ
0: เงินมันเยอะนะเงินมันเยอะมันก็คนที่เกี่ยวข้องก็โอเคนะผมก็ต้อง
1: ไม่ใช่เงินอย่างเดียวด้วย
0: คุ้มกับคุ้มค่ากับตัวเงินที่เขาเกี่ยวข้องกันนะ
1: ค่ะโอเคมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้าง
0: มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยฮะการทุจริตสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยได้มอบให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงสนทนากันสองคนคนหนึ่งชื่อกิตคนหนึ่งชื่อส้มแล้วก็ทนายความก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าก็รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ในแจ้งความนี่ก็ระบุตัวจริงทั้งสองคนไปก็จะให้ตำรวจเรียกมาสอบสวนดูปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนที่ชื่อกฤษก็ออกมาเปิดตัวนะ
1: ด็อกเตอร์นะพี่
0: ต้อง
1: เร
0: ีย
1: กเขาด็อกเตอร์ด้วยค่ะ
0: ไปแจ้งความเช่นกันนะ
1: ด็อกเตอร์กฤษนะฮะ
0: ตนเองก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะได้รับความเสียหายแล้วพ่อแม่นั้นก็แถลงข่าวกับสื่อด้วยเป็น
1: ด็อกเตอร์กันหมดเลยค่ะ
0: ชื่อเล่นเขาชื่อกฤษใช่ไหมกฤษ
1: จำได้ตามคุณเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
0: ใช่แต่ว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งผมตรวจดูแล้วก็ออกเป็นรายการท็อปนิวส์ไปให้สัมภาษณ์พิเศษเลยเปิดใจกับท็อปนิวส์แล้ววันนี้ก็หลังจากที่ไป

0: ตัวให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์แล้วเนี่ยวันนี้ก็พร้อมทนายก็ไปแจ้งความในรายการก็ยกมือไหว้ปลกปลกเลยนะขอโทษท่าน
1: ใหญ่ทั้งหมด
0: ท่านรองนายกทรงศักดิ์อะไรต่างๆขอโทษขอโทษ
1: พงศกรเสาทนหรือกริ
0: ชพงศกรเสาทน
1: เสาทน
0: ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
1: เป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
0: เนี่ยสื่ออย่างแนวหน้าเขาบอกกริชเปิดหน้ารับเป็นคนในคลิปเสียงถูกโยงคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้พร้อมทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมยกมือขอโทษทรงศักดิ์ยืนยันทรงศักดิ์
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่มีเกี่ยวโกงสอบเจ้าตัวเองก็ขึงขังขู่ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปเสียงไปเผยแพร
1: ่
0: ทำให้ตนและผู้อื่นเสียหาย
1: ยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนนะคะส่วนกรณีความสัมพันธ์กับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มคู่สนทนาในกริชบอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากคำแนะนำของคนอื่นและเคยพบกันครั้งเดียวที่สุราษฎร์ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆอ้างว่าคลิปเสียงถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปนั้นก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะส่วนทนายความของเขาก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าในกริชเนี่ยเดินทางมาแสดงตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนะคะก็เขาก็บอกว่าเสียงเขาจริงแต่เนื้อหาทั้งหมดที่พูดน่ะไม่เป็นความจริงถูกไหมฮะที่เข้าใจถูกป่ะคะ
0: เขารู้สึกเขาจะพยายามอธิบายว่าเป็นการล่อซื้อคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะช่วยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนที่โดนเอาชื่อไป
1: อ้าง
0: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรอยู
1: ่ค่ะ
0: แต่นี้เขาก็พยายามจะล่อซื้อก็คือเขารู้ว่าส้มเนี่ยน่าจะเป
1: ็
0: นน่าจะเป็นคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพยายามที่จะลวงก็คือว่าเขาก็จะพยายามพูดให้เข้าใจว่าเขาเนี่ย
1: เป็นตัวจริงขายได้ซื้อได้อะไร
0: อยู่ในวงที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับส้มได้เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยเผยไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆมา
1: แต่ดูท่าทางตัวเขาเป็นคนเผยมากกว่าส้มนะ มีแต่ส้มมาถามแล้วถามอีก
0: ก็ผมก็รู้สึกพิธีกรเขาก็ถามอย่างนั้นนะในท็อปนิวผมเข้าไปดูนะบอกเอ๊ะแต่ว่าคุณพูดจาดูแบบข้อมูลเป็นฝั่งคุณหมดเลยนะ
1: เหมือนส้มมาล่อซื้อมากกว่าถ้าใครเรียนฟังนะ
0: คุณเป็นฝ่ายเสนอคุณเป็นฝ่าย
1: ตกลงท่านคือท่านอะไรตกลงอาจารย์คณะอะไรมันเหมือนกับส้มเดี๋ยวเป็นคนล่อซื้อมากกว่านะ
0: อันนี้กริชนี่เขาก็ตอบพิธีกรของท็อปนิวบอกว่าเห็นไหมคุณยังเชื่อผมเลยคุณยังเชื่อแบบนั้นเพราะผมเนี่ยพยายามจะทำให้เขาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยกเอาเหตุผลนี้เขากล่อมให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถอยู่ในขบวนการการทุจริตนี้ได้แน่นอนเขาบอกนะเนี่ยคุณพิธีกรยังเชื่อผมเลยยังเชื่อเลยว่าผมแสดงว่าผมเนี่ยพูดแล้วมัน
1: success นะ
0: กรบเขาว่าอย่างนั้นตักกะเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าแกก็แบบน้ำมันหล่อลื่นจริงๆนะดูแล้วนะวันนี้การให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูที่เขาไปออกรายการนะโอ้โหลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลย
1: แล้วตำรวจจะเชื่อไหมคะ
0: มันมีคำถามอยู่อย่างนี้อยู่นะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยในขณะที่แกไปพูดให้ข้อมูลกันสองคนอย่างเงี้ยคลิปครบมาออกเนี่ยนะมันตกลงมันไม่มีคดีอะไรเลยหรือไงคดีที่เขากำลังทำเรื่องการทุจริตอยู่แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะทุจริตเรื่องนี้สองคนคุยกันอย่างเงี้ย
1: ไม่โดนเลย
0: มันไม่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ามาดำเนินคดีอะไรกันเลยหรือเนี่ยมันเรื่องประหลาดมากซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าปลัดจังหวัดนั่นซึ่งไม่เคยละแค่ละคายเลยจู่ๆเนี่ยโดนไปแล้ว 2-3 เรื่องแล้วตุ๊บๆๆๆมาละแต่ว่ากริชกับส้มเนี่ยคลิปออกมาแล้วออกมาอีกจนถึง

0: วันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคลิปของเขาเนี่ย
1: ไม่โดนเรียก
0: ไม่มีเรียกตัวไม่มีแจ้งข้อหาแล้ววันนี้ก็มาปรากฏตัวเนี่ยมาเป็นโจทย์
1: ควรจะต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการ
0: คือยังไงก็ต้องยกเว้นแต่ว่าอย่างนี้นะทั้งสองคน

0: ไม่ได้มาเองอ่ะมันจะต้องมีเพราะไอ้หลักฐานเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะหลุดมาจากเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรเจตนาว่าเขากำลังชนตอแล้วเขาไปไม่ได้เขาก็เลยทั้งเขาปล่อยไปเลยเอาให้ดูเลยว่ามันไปมันเรื่องมันซัดกันรัวเนีย
1: ใครชนนะตำรวจเหรอฮะอ๋อหมายพี
0: ่ต้องพักกันก่อนเนี้ย
1: ค่ะค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: แปดนาฬิกา53นาทีฮะคุณอาน
3: ค่ะพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าการปล่อยคลิปของกริดกับส้มออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะการทำงานของตำรวจที่ทำคดีสีกากอล์ฟคือเรียกบอกว่าใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปเนี่ยมีคลิปเยอะเลยใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปให้ศึกซะปรากฏก็เงียบพอเงียบปุ๊บก็ปล่อยคลิปมาทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่า
2: คือไม่ยอมมีใครมาให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือ
3: ก็เลยปล่อย
2: หัวหน้าก็ไม่ส่งลูกน้องมาถ้าในทำนองพระเนี่ยคือผู้ง่ายพระผู้ใหญ่ก็ไม่กดดันมาที่พระที่ถูกกล่าวหาตอนนั้นที่ท่านจะสั่งการได้ท่านก็ไม่สั่งเขาก็เล่นวิธีนี้เลยทั้งนั้นเขาแฉเลยเปิดเลยเปิดคลิปให้ดู
3: ถ้าเทียบกับกรณีนี้ล่ะคะเขาต้องการกดดันให้ใครส่งใครมาหรอ
2: ผมก็คิดว่าต้องมีระดับผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะในสมมติฐานนะก็คือว่าปล่อยคลิปออกมาอย่างนี้มันก็เรียกวงแตกกันเพราะข้อมูลมันก็ออกมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่เรื่องทำกันแบบแอบซ่อนๆทำกันไม่กี่คน
3: 4,000 ล้าน
2: อ
3: ่ะจะหลบซ่อนได้ไง
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็คิดว่าอ่านแบบไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนก็คิดว่าคือข้อมูลอย่างนี้มันจู่ๆมันไม่สามารถจะหลุดมาได้เพราะว่ามันข้อสมมติฐานของเราเริ่มต้นอย่างนี้ไงว่า2คนเนี่ยจนบัดเนี้ยความผิดปรากฏชัด
3: แต่ไม่มีคดีติดตัว
2: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเขาเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่ครบหมดเรียบร้อยแล้วและถูกกันเป็นพยานซึ่งก็มีแหล่งข่าวก็บอกอยู่นะว่าเอาสองคนนี่ถูกกันเป็นพยานหมดแล
3: ้
2: ว
3: แต่ว่าที่นักข่าวคุยกันนะเปิดบันให้ดูเลยก็ได้พี่ไพศาลนักข่าวคุยกันไม่ได้พูดว่าถูกกันเป็นพยานนะคะวันแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระดับบิ๊กน่าจะเคลียร์กับส้มแล้ว
2: หมายถึงว่าส้มจะไม่แฉไปถึงใช่ไหมจะไม่ให้การไปถึง
3: ที่นักข่าวคุยกันตั้งแต่ประมาณวันที่25ที่ผ่านมาระดับบิ๊กเคลียร์กับส้มแล้วแล้วพอนักข่าวคุยกันแบบนั้นเนี่ยดิฉันก็เห็นทุกคนก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนั้นหมดเลยแล้วก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของกริดของส้มหมดเลยของส้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้กริดก็ออกมายอมรับทำเป็นแบบเลอะเลือนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรไปเลยคือทำให้คลิปนั้นน่ะมันไร้สาระไปเรื่องไร้สาระแบบนี้ต้องตอบเลยเพราะฉะนั้นมีสองสมมติฐานนะคะสมมติฐานที่พี่ไพศาลบอกก็คือว่าสองคนนี้ร่วมมือกับตำรวจและกันไปเป็นพยานก็เลยไม่มีคดีติดตัวกับอีก

0: สมมุติฐานหนึ่งก็คือระดับบิ๊กเคลียร์กับสองคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้คลิปนี้ไร้สาระไปซะ
1: ทำให้มันดูเป็นเรื่องคนขี้โม้สองคนคุยกัน
0: ก็คนหนึ่งก็ออกมาพูดนี่ไงผมมาเล่าซื้อไม่มีปัญหาอะไรก็ระหว่างสองทางเนี้ยตกลงว่าเล่นเป็นร่วมมือกับตำรวจและจัดการกับเคลียร์กับบิ๊กแล้วแล้วจบไปตำรวจก็เว๋อๆไปทำอะไรไม่ได
1: ้ครับ
0: ส่วนตัวพี่ไพศาลคิดว่าน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าแล้วตำรวจจะไปกล้าอะไรเงินตั้ง 4,500 ล้านใครก็รู้มันไม่ได้อยู่ในระดับพิชิตหรอก
1: แต่ที่จริงแน่ๆเลยก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้สื่อก็เจอคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลคุณอะไรเลียมประสิทธิ์อ่ะก็ถามก็ได้คำตอบตรงกันที่สัญญาว่าตั้งคณะกรรมการของมหาดไทยขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้รู้คำให้กระจ่างภายใน7วันวันนี้ครบ7วันนะปลัดบอกว่ารอยสัก 2-3 วันกำลังสรุปสอบเสร็จแล้วล่ะกำลังสรุปเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่างั้นอ่ะบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอสรุป
0: เรื่องมันไปไกลเกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ดำเนินคดีได้ค่ะที่ไพศาลเราดูจากวงเงินของการของกวนนี้เนี่ย 4-5,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ร้านทองของพิชิตหรอกวงเงินมันไกลมากมันเยอะมากแล้วความเสียหายมันเยอะมากนอกจากวงเงินที่มันต้องไปกว้างไปสูงไปอะไรของมันแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพวกเขาคือพวกที่ซื้อก็ซื้อนะคะ
1: ก็คือขายบ้านใหญ่หมด
0: คือพวกที่ซื้อก็ซื้อพวกไม่พวกชาวบ้านจริงๆก็ไปขายที่ขายนาอะไรไปจ่ายเงินอยากให้รู้ไปรับราชการแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะพี่ไพศาลคือถ้ารื้อทั้งหมดลูกหลานเขาก็โดนด้วยเพราะการเข้ารับราชการประตูที่เปิดกว้างและเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือสำนักงานเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยสถ.อะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายลูกย้ายหลานเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ตรงไหนจะไปเป็นผู้วงผู้ว่าอะไรในที่สุดก็ว่าไป
1: กรมการปกครองไปอยู่อะไรก็ว่าไป
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปสอบที่อื่นเนี่ยกพ.เขาจัดสอบมันเข้ายากมากแล้วกพ.จัดสอบเนี่ยตำแหน่งไม่ได้เยอะแยะที 6,000 7,000 แบบนี้นะนี่สอบกัน 6,600 ตำแหน่ง
1: หน่วยงานมันเยอะหน่วยงาน
0: สอบกันเองทำกันเองทุกอย่างกพ.ไม่ได้มายุ่งเลย อยากเป็นข้าราชการที่ง่ายที่สุดเนี่ยมานี่เลยเพราะฉะนั้นมันยุ่งอ่ะพี่เงินก็เยอะแล้วแถมมันจะไปส่งผลกระทบถึงลูกหลานพวกเขาอีกคิดแค่นี้ก็มองออกแล้วมันจะจบแบบไหน
1: ครับ
0: ค
1: ่ะพักกันอีกรอบนึงครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว

0: 19:01 นครับคุณอันครับ
1: คือเคสเนี้ยแทนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกคนกระตือรือร้นที่จะลากคอเอาคนผิดมาแต่มันกลายเป็นทุกคนเด้งเชือกหนีหนีที่ไม่มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูเหตุปัจจัยมาแล้วมันโอ้โหวงเงินมันเยอะแล้วถ้าเกิดรื้อจริงๆอ่ะแค่คนที่มันเกี่ยวข้องลูกหลานพวกเขาก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คิดตามเหตุผลแบบเนี้ยนะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับดิฉันก็ได้ค่ะค่ะ
0: เอ๊ะมันมีล่าสุดวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาได้เปิดเป็นผังเลยนี่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เป็นแถลงการแล้วก็ทำเป็นผังให้ดูเลยว่าด้วยเรื่องการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็คือเขามีระบุตัวคนอะไรต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าคุณอันได้เห็นไหม
1: ค่ะ
0: สรุปเส้นทางและวิวัฒนาการเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นปี2562ถึง2568ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาระบุนะจุดเริ่มต้นและการขยายเครือข่ายปี62ถึง64ก่อนนะเฉพาะสายอบรมปี2562จุดเริ่มต้นของเบาะแสพบที่จังหวัดชุมพรโดยรองโจปัจจุบันเป็นปลัดอบต.แถวอำเภอปทิวชุมพรมีคลิปเสียงต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในราคา 300,000 ถึง 3 ล้านบาทแม้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหายวงเล็บในปี69สายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยาสายนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าวิ่งกันพึบอันนี้เขาวงเล็บไว้นะปี69เนี่ยนะสายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยานะมาต่อกันปี2564ขบวนการเริ่มจัดตั้งเป็นเครือข่ายชัดเจนขึ้นนำโดยรองจิผอ.พิชิตและป.เอนะป.จุดเอจริงๆก็บอกว่าปลัดเอก็หมดเรื่องไปนะป.จุดเอซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นใหญ่มีการใช้สถาบันติวเตอร์และจัดอบรมสอบท้องถิ่นเป็นฉากบังหน้าโดยเก็บค่าคอร์ส 3,000 ถึง 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นช่องทางสแกนหาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายและเสนอขายโควต้าตำแหน่งเมื่อได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายจะมีการส่งต่อคอนเนคชั่นไปยังนายชอช้างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงกับปลัดชูศักดิ์ในสายบุรีรัมย์ปี2567ยกระดับการทุจริตมีการเปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดสอบเองเช่นสมุทรปราการและปทุมธานีและอีกกว่า50จังหวัดพบความผิดปกติในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยมีการระบุถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขผลสอบมีการแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้ามาในการประกาศผลบรรจุสอบในภายหลังราคาซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ถูกตั้งไว้สูงถึง 500,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อตำแหน่งปี 2568การล็อกโควต้าครั้งใหญ่มีการเตรียมการล็อกโควต้าสำหรับการสอบสนามท้องถิ่นปี 68ล่วงหน้าตำแหน่งที่เปิดสอบมีจำนวนมหาศาลราว 6,669 อัตราแบ่งเป็นประเภททั่วไป 3,128 อัตราประเภทวิชาการ 2,312 อัตรา 27 ตำแหน่งและครูผู้ช่วยอีก 1,229 อัตรา 18 ตำแหน่งการแข่งขันและราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมวงจนโควต้าล้นและบางส่วนถูกเคลียร์ตกในขั้นตอนแก้ไขกระดาษคำตอบนำไปสู่การถูกปปช.และ CIB บุกจับกุม
1: ตัวละครหลักในขบวนการที่ถูกกล่าวถึงรองจิเนี่ยเป็นเอเย่นต์มาตั้งแต่ปี64เคยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ในตอนนั้นม.เกษตรเป็นผู้ออกข้อสอบทำให้มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือในการดึงดูดเด็กสอบใหม่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองปลัดเทศบาลเมืองส่วนนายพิชิตเนี่ย

0: อดีตนายช่างที่ทำงานที่เดียวกับรองจิไต่เต้าขึ้นมาจากการสอบและล่าสุดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสอบที่เชียงใหม่ตอนนั้นมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผอ.กองยุทธเทศบาลวิเชียรบุรีก็คือคนนี้แหละพิชิตเนี่ยเคยสอบได้ที่หนึ่งมาก่อนนะคะนายชอก็เป็นอดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นปัจจุบันเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงย่อมาจากอะไรครับพี่เอกสารผู้ทรง
1: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง
0: เป็นผู้ทรงอะฮะ
1: กอทอและกอจอว่างั้นน
0: ะปัจจุบันเป็นผู้ทรงนะฮะ
1: ครับ
0: ถูกระบุว่าเป็นสายคอนเน็กชันใหญ่ที่รับเรื่องต่อจากกลุ่ม A ค่ะ
1: A ก็คือ Agent
0: มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบุค่ะ
1: สายบุฮะบุรีรัมย์เปอร์ฮะครับ
0: แล้วก็เดินงานต่อหลังจากปลัดชูศักดิ์เสียชีวิต
1: แล้วก็มาปลัดชูเสียไปแล้ว
0: ใครอะคะ
1: ปลัดชูเนี่ยไงปลัดชูก็คือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแหละ
0: อันนี้พี่ใหญ่ไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้จักดูจากในผังนะว่าครับ
0: ปอถูกร้องเรียนว่าเป็นหน้าห้องคนสนิทของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอ้าวมีผู้ว่ามาเกี่ยวแล้วทำหน้าที่จัดสรรและเคลียร์เงินซื้อตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลเป็นเอเย่นสายบุค่ะส่งต่อให้ปลัดชูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสนิทกับพันจ่าเอกชนินและปอพิในสหกรณ์โอ้โหข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนขอให้สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.DSI มท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งตรวจสอบทุกประเด็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารพี่ภัยศาลคะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาเขียนน่ะยังไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะคะมีแต่พวกระดับ
1: ยังเป็นราชการอยู่
0: ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยเหมือนกับไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลย
1: ก็มันจะเกี่ยวข้องก็มี
0: สาย
1: การ ในส่วนของข้าราชการสำนักงานส่วนท้องถิ่นแล้วเนี่ยในสายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเห็นไหม
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีซึ่งถ้าเราไปดูโปรไฟล์ของหญิงสาวที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเชื่อมโยงว่าเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับ
0: มอธัญบุรี
1: ผมก็ดูอะไรเทคโนโลยีอะไรเงี้ยสักอย่าง
0: เขาเป็นตำแหน่งอะไรคะส้มเนี่ย
1: ทีเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีนะเขามีตำแหน่ง
0: เป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มีเป็นอาจารย์เป็นอะไรเลย
1: ไม่ได้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรต่างๆแต่ว่าก็คงจะมีกฎบาทมีอะไรต่าง
0: ๆแล้วทำไมอธิการบดีต้องไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะคุณสมบัติอะไรอะคะ
1: ก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาคุยกันก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต่างนี้ก็จะมีรายได้จากการที่ไปประมูลจัดสอบให้กับพวกราชการท้องถิ่นแล้วก็มีคนเหล่านี้คนที่แบบว่ามีเส้นสายไปถึงการเมืองไปถึงข้าราชการที่ผู้ใหญ่คอยมาประสานให
0: ้
1: ประสานให้เพราะว่ามันจะต้องไปประมูลทำไงนะสถาบันการศึกษาสภาวะการศึกษาหลายแห่งนะต้องไปติดต่อประมูลในเรื่องการจัดสอบให้ครับ
0: พี่ไพศาลได้เห็นไหมคะวันก่อนที่ฉันดูอาจารย์อะไรอ่ะเด่นอาจารย์เจตอะไรนะเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
1: เจษดา
0: น่ะแกก็เอาข้อมูลมาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสามารถหารายได้เองแล้วแกก็บอกว่าคุณพวกคุณเข้าใจผิดนะว่าจุฬาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่หารายได้หรือว่ามีรายได้มากที่สุดผิดค่ะพี่ไพศาลพี่ไพศาลคิดว่าที่ไหนที่มีรายได้ส่วนตัวมากที่สุดมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้มากที่สุด
1: นึกไม่ออก
0: ฮะมหิดลค่ะมหิดลมีรายได้มากกว่าจุฬานะคะ
1: ด้วยเหตุผลว่าเขาไปทำ
0: อาจจะมีแอคทิวิตี้อาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรอาจจะจัดคอนเสิร์ตอาจจะบริหารโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ ตัวเลขออก

0: ออกมาให้ดูเลยนะคะแกโพสต์เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเขาจะมีรายได้หาเองรายได้รัฐอุดหนุนแล้วก็ยกยอดจากปีแล้วเอาเป็นว่าแกพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะประเด็นน่าสนใจก็จะชี้เห็นว่าจุฬามีรายได้จริงๆเหนือรายจ่ายจริงๆไม่เท่าไหร่เลยเหลือไว้พัฒนาแค่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีและก็ได้งบประมาณเป็นอันดับ4ของประเทศรองจากมหิดลเชียงใหม่และก็เกษตรในขณะที่หารายได้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากมหิดลเนี่ยค่ะมีรายได้ที่หาเองถึง 62,300 ล้านมอชอหาเอง 16,000 ล้านเกษตร 10,000 ล้านจุฬาเนี่ยหารายได้เองมีที่กลางเมืองนั่นแหละค่ะตั้งแต่พระราม4ชนกับอะไรนะคะพระราม1เลยใช่ไหมคะจุฬาเนี่ยมีรายได้ที่หาเองเพียงแค่ 20,000 กับ600ล้านนะคะธรรมศาสตร์เองอยู่ทุ่งรังสิตก็จริงอ่ะหาเงินได้ตั้ง 16,000 ล้านขอนแก่น 14,000 สงขลา 11,000 ค่ะอันนี้ที่ฉันพูดแค่ผู้ที่หาเงินได้เป็น 10,000 ล้านนะคะ
1: แต่เราไม่รู้ว่าเขาหาด้วยโครงการหรือว่าด้วยการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะ
0: ไม่โดน 62,000 ล้าน
1: ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียด
0: ไม่โดน 62,000 ล้านค่ะ
1: อืม
0: ค่ะ
1: นึกไม่ออกกันว่าเขาจะเป็นมีรายได้
0: นึกไม่ออกหาเงิน 60,000 ล้านจากอะไรคะรายได้ที่หายเองค่ะ
1: แต่จุฬาเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเขาก็พัฒนาโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานี่มันก็มีผลตอบแทนอยู่แล้วเขาลือสร้างใหม่อะไรเยอะใช่ไหม
0: แต่ที่ฉันเห็นลางๆก็มีนะคะเรียนไปตลาดสามย่านบ่อยพอหลังสามย่านมิทาวไปอ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขายของอ่ะไม่เวิร์กเลย
1: มีเอกชนรับไปหมดอ่ะ
0: จนต้องมาจัดเป็นตลาดนัดวันพุธตลาดนัดวันพุธบนฟุตบาทเต้ไม่หมดเลย
1: ช่วงนี้ทำการโครงการค้าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปทำไม่ถ้าทำไปทำเลค้าขายโอ้ยากช่วงนี้เศรษฐกิจย่อยแย่มากนะต้องพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุก

0: ่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอัน
4: ค่ะพี่เอกสารคะจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่29เดือนพฤษภาคือเดือน5ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมติกตล.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถอนวาระแต่งตั้งนั้นออกปรากฏที่เป็นข่าวของวันนี้ก็คือหมอทวีสินหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: รู้แล้วเหมือนไงก็ไปไม่ได้แล้วนะ
4: ค่ะ
3: ถ้าโดนเบรกขนาดนี
4: ้
3: ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้ารักษาตัวของคุณทักษิณไงที่ทางศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วก
4: ็จะมีคดีตามมาด้วย
3: ก็มีการระบุถึงเรื่องของนายแพทย์ใหญ่สองท่านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทางแพทยสภาก็

0: ักใบอนุญาต
1: แล้วก็พักใบอนุญาตด้วยใช่ไหม
0: คือถึงแม้ว่าจะพักใบอนุญาตแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรมันก็เป็น
1: มณฑินนะ
0: เป็นมณฑินนะ
1: จะให้ขึ้นจะปูนบำเหน็จขึ้นมามีตำแหน่งแห่งหนอีกก็อาจจะถูกตั้งคำถามก็เป็นธรรมดาครับ
0: ค่ะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองต่อจากนี้ต่อไปเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนนะคะโดยที่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือแพทย์ใหญ่ตำรวจนะคะ
1: อ
0: ันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณเขาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็ยื่นใบลาออก
1: จะมาสู้เพื่อกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตัวเองกันนะว่าไปคุณอันมาดูโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของบ้านเรานะเห็นคุณอันโพสต์มาให้ผมดูก็มีเรื่องของ 4P
0: ใช่ไหมใช่ค่ะ
1: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ของผมนี่มีที่เมื่อวานเนี่ยตกลงคุณพิพัฒน์เขาคุยกับม็อบคุณประสิทธิ์ชัยหนูนวลที่นำมาเนี่ย
0: คุณประสิทธิชัยที่แกทำเรื่องกัญชาไม่ใช่เหรอฮะ
1: ไปทำหลายอย่าง
0: แกเป็นเครือข่ายกัญชาแกสนับสนุนเรื่องกัญชาไม่เหรอตอนนี้แกทำอะไรอยู่ฮะ
1: แกรักสิ่งแวดล้อมด้วยต่อต้าน
0: ใช่เหรอคะดีเข้าใจว่าจุดยืนของแกจะสนับสนุนเรื่องกัญชานะคะเขาชื่ออะไรนะประสิทธิชัยเหรอฮะ
1: ใช่
0: นามสกุลหนูนวลคุ้นๆว่าแกทำเรื่องกัญชานะ
1: ทำหลายอย่างทำหลายอย่
0: าง
1: เป็นนักกิจกรรมคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะในนามเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่า SEC Watch นะก็
0: นี่ไงแกอยู่ชมรมเขียนอนาคตกัญชาไทยค้านนำกัญชากลับเข้าบัญชียาเสพติดยันว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพอ้าวทำกัญชาอยู่ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
1: เครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch SEC ก็ South East Corridor นี่แหละ
0: อ๋อเปลี่ยนจากกัญชามาดู South East อะไรนะ
1: South East Corridor
0: อ๋อระเบียงเศรษฐกิจ
1: ระเบียงเศรษฐกิจ
0: ภาคใต้อะไรเงี้ย
1: โอเคที่เขาจะทำคล้ายๆ EEC ฮะ
0: ทำอะไรหลายอย่าง
1: ก็เนี่ยฮะเขาเจรจากันก็สรุปอย่างนี้นะได้5ข้อ
0: ค่ะ
1: ก็ตกลงกันว่าอย่างนี้1รัฐบาลยืนยันจะยกเลิกการเสนอพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างรองนายกและตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย2จะเดินหน้าศึกษาและรับฟังโครงการแลนด์บริดจ์ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดท่านรองเอกนิติโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันทั้งนี้รัฐบาลยืนยันความด้วยความยินดีที่จะเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน3เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและสนขเป็นผู้แทนหลักของภาครัฐทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch ของประชาชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจะไม่นำรูปแบบการพัฒนาของ EEC มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเด็ดขาด 4. ทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยนายพิพัฒน์จะนำเรื่องเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและ 5. เร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทำไมต้องมาเพิ่มในส่วนของ EEC ด้วยไม่ทราบฉะนั้นนี่ตัวแทนเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะในส่วนภาคใต้ของเขานะ
0: ก็เรียนเข้าใจว่าแกมีผลงานเยอะนะคุณประสิทธิชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ปากบลาที่ขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เทพาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นี่เป็นผลงานของแกหมดเลยค่ะ

0: เรียนว่าน่าจะให้เสนอวิธีการสร้างความสงบทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะเพราะไหนๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาคใต้ขนาดนี้แล้ว
1: แกดูไม่ได้ดูลงไปถึงข้างล่างมั้ย
0: น่าจะให้ช่วยลงไปดูนิดนึงว่าวิธีการที่จะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเดินเหมือนเดิมก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้แล้วก็ระเบิดกันทุกวันแบบนี้มันถูกทางเดนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะภาคใต้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะแย่ลงทุกวันทุกวันค่ะเรื่องพลังงานก็ไม่มีความมั่นคงนะคะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ผมก็รัฐบาลเขาก็ถอยเลยนะพอม็อบมาก็เจรจาแล้วก็โอเคหยุดเลยถอยไปก่อนเลย
0: เชนก็แปลกใจเหมือนกันถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำทางภาคใต้ไม่เปลี่ยนแปลงทางภาคใต้นะคะไม่จะไม่มีผลงานอะไรเพิ่มเลยค่ะพี่ไพศาลอันนี้พูดจริงๆนะคะมันเหลือภาคใต้ที่เดียวจริงที่ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทะเลก็เหมือนเดิมทรัพยากรเหมือนเดิมคนเพิ่มขึ้นค่ะจะให้แชร์กันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนะคะโอเคมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะคุณณัฐมนบอกว่ มหาวิทยาลัยมหิดลดูหลายโรงพยาบาลคนไข้มากรายคนไข้มากรายได้เยอะเป็นผลประโยชน์จากกำไรจากโรงพยาบาลด้วยอันนี้ที่ท่านผู้ชมเขียนมานะคะแต่รายจ่ายก็น่าจะเยอะอันนี้เราดูแค่รายรับส่วนจุฬาไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดเลยไม่รวมหรือเปล่านะคะ
1: แต่ถ้าโรงพยาบาลจุฬาเป็นของสภากาชาดไทย
0: ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณอดุลก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับว่ามหิดลเนี่ยมีรายได้จากโรงพยาบาลศิริราชและรามาอาจจะไม่ได้รวมรายจ่ายค่ะ
1: Okay. ของธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลนี่นะ
0: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีค่ะแล้วดิฉันนะที่คิดว่ามาถูกทางมากเลยที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีคลินิกพิเศษแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบอย่างปิยะมหาราชการุณเดียนที่เดียนลาลาไปตอนเย็นในเดียนไปโรงพยาบาลเดียนชอบมากเลยอ่ะพี่เวสัน
1: ครับ
0: ชอบการให้บริการชอบทุกอย่างเลยชอบมาก
1: ไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน
0: ดีกว่าด้วยค่ะดีกว่าด้วยใช้คำว่าดีกว่าด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ติดต่อจองน้องก็โทรมานัดระบบประกันอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะพี่นายสารคุณหมอก็ดีคุณหมอดีอยู่แล้วค่ะ
1: ค่
0: าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยซึ่งก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะเอ้ววันนี้เขามีสรุปไอ้เรื่องของการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลาด60 40นะ
0: ค่ะ
1: ก็สรุปว่า25ล้านคนกว่าเนี่ยใช้ได้เต็มวงเงินจริงๆคือ 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะประมาณ12ล้านกว่าที่ใช้ครบเลยนะ 1,000
0: ดิฉัน46บาทไม่ครบนะ
1: แล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ครบแล้วก็ที่ไม่ใช้เลยนะ 300,000 กว่าคน
0: พี่ไพศาลครบไหมคะ
1: ของผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณสัก300 400
0: ที่บ้านนี้ก็เหมือนกันที่บ้านนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนี่ก็ค่ะเนี่ยโมโหมากเลยไม่ใช้ครบเหลือตั้ง200
1: มันอย่างนี้มัน
0: สร้างความแตกแยกในครอบครัวนะคะพอภรรยารู้ว่าแบบสามีใช้ไม่ครบเนี่ยก็โมโหโกธากันหลายบ้านเลยค่ะ
1: ก็ของร้านที่เราไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้รับโครงการที่เราไปซื้อข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องจะต้องไปในแหล่งที่เขารับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นตลาดไอ้แบบตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะ
0: ตลาดน
1: ัดที่มันมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆที่ไม่ติดแอร์นะตลาดนี
0: ้พี่ไพศาลต้องใช้ไอ้นี่ค่ะ
1: ผมเนี่ยไม่
0: ชอบไปอย่างนั้น
1: ไม่มีพฤติกรรมแทบจะเรียกว่าไม่เคยไปเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เคยไป
0: ต้องสั่งแก๊ปสั่งอะไรพวกนี้ออนไลน์ได
1: ้ก็เนี่ยที่ใช้เพราะว่าสั่งพวกนี้สั่งแก๊ป

0: สั่งอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่ว่าใช้บ้างก็คือได้สั่งเนี่ยนะฮะก็แต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านตามตลาดนัดตามอะไรต่างๆอย่างนี้มันก็จะมีเยอะ
1: ค่ะ
0: เราต้องหาทางไปซื้อตามนั้นครับ
1: อือฮึขอรบกวนถามหน่อยค่ะโรงพยาบาลปิยการุณอยู่ที่ไหนคะสิริราชปิยมหาราชกับปิยการุณค่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
0: ก็คือส่วนที่มาทางปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นพวกอะไรนะจะมาทางคลองบางกอกน้อยนะ
1: เรียนคุ้นเคยที่สุดเลยเพราะว่าก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่านั่นแหละเราก็ข้ามฟากจาก
0: ธรรมศาสตร์
1: มาชอบไปเที่ยวเมืองการกันก็คือรถไฟตรงนั้นนั่นแหละ
0: ก็ข้ามไปข้ามตรงท่าพระอาทิตย์
1: ค่ะค่ะผูกกับโรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ 70% 30% ค่ะ 30% ถูกกว่า 30% ค่ะ
0: ก็สรุปก็สะพัด 4.3 หมื่นล้านบาทใช้เงินที่ใช้ไปนะที่คุณรัชดาธนาดิเรกเขาแถลงเนี่ยนะฮะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ย43,218 ล้าน
1: ค่ะ
0: มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181และเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้า 1.03 ล้านร้านค้านะฮะแต่ว่าเนี่ยก็มีอย่างที่เรียนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เท่ากับถูกตัดไปเลยนะใช่ไหมฮะ
1: ถูกตัดเลยค่ะก็ดีไปก็ดีก็ประหยัดประมาณ
0: 300,000กว่าคน
1: ค่ะ
0: ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรกันที่ไม่ได้ใช
1: ้ก็ประเภทแบบไม่ใช่พฤติกรรมปกติแต่แบบกดแล้วมันง่ายก็ได้ไปแค่นั้นเลยพี่ประสานคะเมื่อกี้คือไหนคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วขอพูดเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเราเนี่ยพูดกันบ่อยเรื่องที่อย่างเช่นราชภัฏบางแห่งก็เตรียมจะเปิดคณะแพทย์แล้วก็มีอีกหลายที่ทำท่าว่าจะเปิดโดยอ้างว่าแพทย์ขาดแคลนวันนี้มีสกู๊ปในหนังสือในสื่อกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าแห่เปิดคณะแพทย์ต้องตอบก่อนนะว่าแพทย์ขาดจริงหรือว่าแท้จริงขาดแฝงและเขาก็ทำคีย์โน้ตว่าคีย์พอยต์นะคะบอกว่าควรแห่เปิดคณะแพทย์ใหม่หรือไม่ผอ.ส.ว.ร.ส.นะคะมองว่าสัดส่วนแพทย์ต่อคนไทยไม่ได้ขาดรุนแรงเชิงปริมาณแต่มีปัญหาซ่อนเร้นซ่อนอยู่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนเตือนให้ระวังเรื่องคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงจะไม่ผ่านประเมินระหว่างทางที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วก็ย้ำรัฐว่าไม่ควรอุดหนุนงบประมาณกรณีเรียนเพื่อเข้าระบบธุรกิจเห็นด้วยค่ะและทุกวันนี้กำลังคนสุขภาพเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมิติสภามหาวิทยาลัยคสช.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพกระตุกว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศกับเราสองคนนะคะในช่วงที่สองจะถึงสองทุ่มนะคะดีเจก้วยกวยจะแรมสัพพันวิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งจามอนกิจสวภาคครับ
3: ทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาจาก95ของเรานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็เกือบ100คนแล้วนะคะ
4: ใครอยากเป็นเศรษฐี
3: ฉันน่ะสิ
4: แล้วเป็นไหมล่ะวันนี้
3: ซื้อเลยสักตัวไม่รู้จะลุ้นกับอะไรคือแบบ
4: เลขคือ

0: รานะ95ก็
1: ก็วันเกิดไปไงใช่ป่ะ
0: เออ95
1: ออกตลอดเลยนะช่วงใกล้ๆวันเกิดเออบอกเขาหน้านะไว้เขาหน้านะ
0: ครับผมนะฮะส่วนเลขท้าย2ตัวนะ62
1: คุณโจคุณเกษมคุณโจบอกใช่ค่ะเฮโรอีนไม่ควรมีในประเทศด้วยนะก็มันผ่านมาจากที่ดงบอกว่าตอนนี้มันมาจากริมประเทศของเรา
0: เพื่อนบ้านเขาเพิ่มกำลังการผลิต
1: ใช่คุณปุญญวัฒน์คุณเก๋คุณอเกนนะคะ
0: ครับ
1: เ
0: ออใครถูกหวยมาเลี้ยงข้าวแล้วหน่อยวันนี
1: ้คุณสมหวังคุณสมจิตอ่ะเดี๋ยว
0: ครับผม
1: มาดูกันนะคะอ่ะไปข่าวกันเลยค่ะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
1: มาดูเรื่องของตอนที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามิถุนายนเอ๊ะกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีเรื่องของการร้องว่าเอ๊ะไปพิมพ์บัตรใบลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสีชมพูเนี่ยทำไมข้างใต้มีบาร์โค้ดมันจะไม่เป็นความลับไหมอะไรเงี้ยก็มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันไปไงใช่ไหมล่ะมีการไปร้องวันเนี้ยศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วล่ะมีประชุมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นางสาวณัฐธิดานิโครทางกรูนนะคะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำของกกต.เนี่ยแล้วก็สำนักงานกกต.นะคะที่ไปจัดพิมพ์รหัสบาร์โค้ดนะคะไว้ที่บัตรส.ส.บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัสแค่ QR code เท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นความลับไหมเป็นการละเมิดสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบเนี่ยไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยไม่เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยไม่รับคำร้องนี้คือตีตกไปเออก็จะจบแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้ปมบาร์โค้ดเนี่ย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
0: วันนี้ก็มีอภิปรายงบประมาณกันอยู่นะครับใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี
1: ้สุดท้ายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับคุณชวนหลีกภัยครับนี่นะฮะมือเก๋าเลยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายนะครับบอกว่ารัฐบาลควรจะต้องเพิ่มงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทได้แล้ว
1: ตอนนี้เป็น6 7 8อยู่ไง
0: 6 7 8 9นะครับ
1: จะมีคนถึง100มั้ยคนถึง100ก็ได้ 1,000 มีเนาะ
0: มีนะฮะทีนี้ควรจะปรับขยับไปเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะต้อง 1,000 บาทนี่นะครับก็เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณรายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตั้งไว้ที่ 65,000 ล้านบาทนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจาก600 700 800 900นะครับทีนี้นะครับทุนชวนบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเพียงแต่เขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่มีบำเหน็จบำนาญวันหนึ่งเมื่ออายุมากคนเหล่านี้ควรจะได้มีหลักประกันเล็กๆน้อยนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตนเนี่ยภูมิใจได้เริ่มนะครับเริ่มทำเมื่อตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีฐานะยากลำบากเศรษฐกิจประเทศในขณะตอนนั้นไม่ดีก็เลยแจกกันเนี่ยนะฮะตอนยุคนู้นนะยุคคุณชวนเป็นนายกน่าจะปีไหนพี่โหนายกครั้งแรกนะ
1: 30กว่า38
0: เออในตอนนั้นให้ที่คนละ200ถึง300บาทนะครับพอเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็มาถึงคุณยุคของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็ขยายให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กันทุกคนนะเป็นที่มาว่าตั้งแต่60ก็เริ่มที่600บาทนะเขาบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยฝากรัฐบาลด้วยนะครับเขาบอกว่าควรจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทได้แล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรเนี่ยเคยศึกษาตัวเลขไว้แล้วบอกว่าทำได้ไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไปนะเมื่อตัวเลขออกมาที่ 6.4 หมื่นล้านนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางเดิมเพราะฉะนั้น

0: ขอให้ไปทบทวนว่า 1,000 บาทควรจะได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี
1: ้
0: โอ้นี่ครับพอเท่าแม่เท่านี่ปรบมือให้นายหัวชัวเลยครับ
1: เราวันนี้ไม่กี่ปีเราก็เป็นแม่เท่าแล
0: ้
1: ว
0: เออเชียร์ๆนะครับฝั่งนู้นบอกเดี๋ยวรอท่านมาเป็นเดี๋ยวท่านดูดูว่าท่านจะได้ไหมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: อันดับ8ขอเตือนคนที่ชอบปวดหัวบ่อยๆเนี่ยนะคะระวังว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าบางคนบอกเอ้ยเป็นมะเร็งสมองไหมเป็นอะไรไหมอย่างพี่เนี่ยเป็นปวดหัวบ่อยๆแล้วพี่ก็ปรากฏว่าในที่สุดก็คือพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีเคสหนึ่งคือเป็นผู้ชายชาวสเปนเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามีอาการปวดหัวเรื้อรังนะครับผลสแกนสมองเบื้องต้นพบรอยโรคที่ไม่ชัดเจนแต่ทีมแพทย์ก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งสมองที่แพร่กระจายไหมนะก็เลยตรวจด้วยเครื่อง MRI ในความละเอียดสูงเนี่ยก็ไม่พบเนื้องอกนะคะแต่พบตัวอ่อนไปพบตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหมู อยู่ในสมองเอออ
0: ย่างน้อยการปวดหัวก็ทำให้เกิดประโยชน
1: ์
0: นะไม่ได้เป็นตรวจสุขภาพแล้วรู้ว่าเจออะไรเน
1: า
0: ะ
1: ว่าเป็นภาวะพยาธิตัวตืดหมูเข้าสมองเขาบอกแม้ผู้ป่วยจะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะแต่อาจจะติดเชื้อจากการกินไข่ของพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วไข่เนี่ยก็ฟักเป็นตัวอ่อนเจาะผ่านผนังลำไส้ไปสร้างในถุงน้ำแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงไปถึงสมองเลยอ่ะซึ่งแตกต่างจากการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกไม่ทั่วถึงที่มักทำให้พยาธิเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้นะผู้ป่วยโรคพยาธิตัวตืดหมูในสมองเนี่ยจะมีอาการปวดหัวชักวิงเวียนหัวนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดลำบากบางรายถึงขั้นความจำเสื่อมเลยเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงแล้วก็เกิดอาการชักต่อเนื่องซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยระบุบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโรคนี้ประมาณ2ล้าน8แสนคนต่อปีโดยพบมากที่ภูมิภาคเอเชียอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปตะวันออกค่ะชายชาวสเปนคนนี้เวลารู้ว่าเป็นพยาธิตัวตืดอยู่ในสมองเนี่ยก็เลยได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิแล้วก็ติดตามดูแลอาการนะคะโอ้แต่ก็ดีหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรที่สมองนะก็ดีก็ได้รับการฆ่าเชื้อไปเพราะปวดหัวตลอดเนี่ยคนที่ปวดหัวตลอดเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่ไปตรวจเถอะแล้วอย่างพี่เนี่ยมีประสบการณ์เลยคือปวดหัวนานๆแล้วก็ไม่เคยไปสแกนจนคือสแกนจนตัวเองเป๋ไปแล้วอะอาเจียนจนแบบว่าเดินไม่ตรงทางแล้วอะนั่นคือ
0: ปล่อยไว้นาน
1: ปล่อยไว้นานคือนึกว่าตัวเองเป็นอะไร
0: นี่คือไงพี่กินพาราแล้วก็
1: กินแล้วแล้วกินพอแต่ออกคือมันไล่ระดับการระงับความระงับความปวดเนี่ยสูงขึ้นไงจากพาราธรรมดาจนเป็นยาแก้ปวดที่แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็หยุดกินแล้วมันก็ปวดอีกอ่ะกินทุก4ชั่วโมงเลยนะเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วแหละจนแบบแล้วหมอเขาก็ไม่เอาพี่เข้า MRI นะสแกนไหมนะ
0: ก็แสดงว่าอย่าชะล่าใจนะ
1: จริงคนที่ปวดหัวเนี่ยคือบางทีแบบไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะไปบอกหมอเลยอาการแปลกปัญหาไม่เจอปุ๊บก็นี่แหละเดี๋ยวหมอก็จับเข้าสแกนสมองเองอ่ะ
0: เวลาหัวหน้าอ้างแต่ปวดหัวอย่างนี้แกจะส่งผมไป MRI ไหมเนี่ยแล้วเวลาลางานแต่ปวดหัว
1: มันต้องมีอาการอื่นร่วมด้วย
0: ปวดหัว
1: ตอนนั้นนะพี่ไม่อยากทำอะไรไม่อยากมาทำงานลาโอ้ยตอนแรกหัวหน้าพี่ก็ว่ามันเป็นซึมเศร้ามันขี้เกียจหรือเปล่ามันนู่นนี่พี่เป็นถึงขั้นนั้นเลยจริงผ่านมาหมดแล้ว
0: อย่าชะล่าใจกันคุณผู้ฟัง
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: เมื่อวานเล่าที่ลพบุรีว่าลิงแหกกรงออกมานะกรง2ชั้นนะครับที่ทางจังหวัดเนี่ยนะฮะจับลิงไปไว้รวมกันออกมาเนี่ยนะล่าสุดเห็นบอกจับกลับเข้าไปแล้ว130ตัวแต่ยังไม่หมด หัวโจกน่าจะพาพวกหนีอยู่นะฮะ
1: หัวโจกพาพวก
0: หัวโจกยังจับ ยังจับไม่ได้
1: ขนาดนี้
0: อยู่ตามหลังคาบ้านคนบ้างล่ะดาดฟ้าไปคุ้ยขยะกันนะฮะเกลื่อนเมืองสกปรกไปหมดนะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือยิงยาสลบทีละตัวละเล็งเลยฮะอยู่บนหลังคาใช่ไหมซุ่มปึ๊กปึ๊กปึ๊กนี่คือตอนนี้เขาใช้เอากรงใส่อาหารแล้วไปล่อก็จะได้แต่พวกลิงเด็กๆอ่ะนะที่ไม่รู้ก็กลับเข้ามากินดึ๊บไปตึ๊บยกกลับเข้าไปแต่พวกหัวโจกเนี่ยเขารู้เลยมันง่ายไปนะฮะเขาก็ไม่ยอมมากินอาหารตามที่เจ้าหน้าที่วางดักไว้นะครับเห็นทางเทศ

0: ทศบาลนะครับกับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยนะครับแจ้งว่าน่าจะจับได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งหมดเลยนะลิงทั้งหมดที่ออกมาเพ่นพ่านอยู่นะที่ตัวเมืองเทศเขตเทศบาลลพบุรีตอนนี้เนี่ยจะต้องกลับเข้ากรงเนี่ยภายในวันศุกร์นะครับตอนนี้เห็นว่ามีบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะครับ อยู่ที่บริเวณรอบๆในเขตเทศบาลที่มีกรงนะฮะสถานอนุบาลที่เขาไปตั้งไว้เนี่ยเสียหายประมาณ15ครัวเรือนรวมถึงโรงพักด้วยนะครับสภ.ท่าหินก็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลิงหลุดนี่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขาไปซ่อมกรงบริเวณจุดรอยต่อบริเวณมุมหลังคากรงนะฮะที่เป็นร่องที่ลิงเขาเขย่าจนมันเกิดช่องโหว่แล้วพวกเขาพุ่งตัวออกมาได้เป็นร้อยตัวเนี่ยนะฮะไปซ่อมละเมื่อวานเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลยกกรงมานะพี่ก็บางจริงๆนะ
1: หรอ
0: กรงมันบางอ่ะแต่เขาคงไปเชื่อมให้มันแน่นนะฮะทีนี้ก็คงต้องหามาตรการละอย่าประมาทพี่หัวโจกกรง2ชั้นเอาไม่อยู่นะครับอ่ะก็นักท่องเที่ยวเวลาไปอาจจะบอกว่าเออมันไม่เหมือนลพบุรีเลยอ่ะมันไม่มีลิงตรงพระปางอ่ะพระปาง3ยอดไม่มีลิงมันไม่ใช่อ่ะนะครับเออแต่คนลพบุรีบอกว่าลองมาอยู่สินะครับอยากจะจับกลับเข้าไปให้หมดอ่ะก็เดี๋ยวดูนะครับวันศุกร์นี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันพรุ่งนี้นะคะจะต้องฝนตกหนักมีฝนตกหนักอีกแล้วตกหนักมากนะคะถล่มอย่างหนักเลยที่อีสานแล้วก็ภาคใต้ 80% นะคะ 1-3 กรกฎาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่า 1-3 เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไทยนะคะแล้วก็
0: ภูเก็ตนะพี่นะ
1: ใช่ตอนนี้
0: ภูเก็ตน้ำท่วมไปตรง
1: 2-3 เมตร
0: ธนาคารสแตนดาร์ดที่เขาไปถ่ายรูปกันเลย
1: จุดเช็คอินจุดเช็คอินตอนนี้ช่วงเย็นเขาบอกลงแล้วนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังฝนตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อเวลา4โมงนะคะ16นาฬิกาเนี่ยมีพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระยะต่อไปค่ะโดยช่วงวันที่4-6กรกฎาคมจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ก็บอกพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยแต่ว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบฝนตกหนักมากเลยนะคะมีดังนี้ค่ะภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้นี่มีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้ฝั่งอันดามันป่ะเนาะฝั่งอันดามันค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย

0: น้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
0: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: Hey,

0: ริงเวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
8: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: เอาใครมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านนะก็ระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะมันมายนะพี
10: ่
9: เขาบอกน่าจะลักษณะแบบว่ามีการป้ายยากันด้วยนะเออป้ามุ้ย
10: แต่เรื่องป้ายยาเนี่ยเคยได้ยินนานแล้วนะ
9: เห
10: มือนพี่สาวพี่เขาเหนือเคยแบบใส่มีสร้อยทองไปตลาดอ่ะ
9: อ
10: ยู่ดีกลับมาสร้อยทองก็ไม่มีอยู่ในตัวแล้ว
9: นี่ก็ทองหาย
10: อ๋อเป็นกรณีนี้เหรอ
9: นี่ก็ทองหายเหมือนกัน
10: รอ
9: เออนะครับ
10: เออ
9: แต่มันมีขั้นมีตอนนะมันเหมือนทำเป็นกระบวนการนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับเหตุการณ์เกิดที่นครพนมนะครับป้ามุ้ยเนี่ยอายุ52นะเป็นชาวอำเภอนาทมนะฮะถูกมิจฉาชีพเอาทองไป4 บาทนี่ก็200,000กว่าเนาะเออนะครับเกือบ300,000น่ะยุคนี้นะฮะป้ามุ้ยบอกไม่รู้ตัวเลยสงสัยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันต้องมาป้ายยาแกแน่ๆเลยแกถึงยอมถอดสร้อยทองให้ไปโดยที่นี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าไปถอดให้ตอนไหนนะครับป้ามวยเล่าว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
10: มาเป็นกลุ่มใช่ไหม
9: มาถึงบ้านมาเป็นกลุ่มเลยนะครับมากันนะ 3-4 คนนะมาถึงเนี่ยนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีมาติดต่อขอเช่าที่1ไร่นะบอกว่าจะเอามาตั้งโครงข่ายโทรศัพท์วางสายเคเบิลนะฮะตกลงกันเช่าเดือนละ 4,000 บาทแต่ก็ยังไม่ได้สรุปกันสักพักไอ้กลุ่มนี้ก็บอกป้าไปดูที่อีกแปลงนึงหน่อยสิพอดีติดต่อไว้เหมือนกันห่างไปเนี่ย2กิโลก็ชวนไปป้าก็ไปดูที่เขาอ้างว่าคือที่ของป้ากับที่ของคนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเอาที่ผืนไหนดีนะนั่งรถไปดูกันป้าจะได้เห็นด้วยแล้วแล้วเดี๋ยว
10: ไปดูเลยเหรอ
9: ก็พาขึ้นรถไปพอไปถึงที่แปลงนู้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเหมือนเป็นหน้าม้าคนนึงเนี่ยยืนรออยู
10: ่
9: แล้วก็บอกว่าตกลงไม่เอาที่ฉันเหรอเนี่ยนะฉันขายเลยไม่ต้องเช่านะครับวางมัดจำตรงนี้เลยขายราคาถูกกว่าท้องตลาดสมมติว่าขายกัน1ไร่เนี่ย100,000เนี่ยเขาขายครึ่งเดี๋ยว 50,000 นี่สมมติขึ้นมานะนะครับป้าก็เห็นพฤติกรรมทั้งหมดมีการวางมัดจำกันสดๆตรงนั้นเลย

0: 500,000 บาทให้เห็นก่อนเลยนะไอ้กลุ่มนี้มันคงเตรียมกันอ่ะนะครับก็วาง 500,000 บ้างก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปมันจะมาเอาที่ตรงนี้มันจะไม่เอาที่ฉันแล้วนี่หว่า
1: เออ
0: มันก็เหมือนมันทำให้เห็นน่ะนะครับทำให้เห็นทีนี้พอมันวางเงินมัดจำ 500,000 เนี่ย

0: ว่าไม่รู้ตัวแล้ว
1: ไม่รู้ตัวแล้ว
0: ทอง4บาทในตัวนั่นแหละหายไปน่าจะโดนป้ายาเนี่ยตอนที่มันมั่วๆกันน่ะว่าจะมาขอยืมได้ไหมครับจะนู่นนี่นั่นอะไรมีการให้เอาเงินมาตั้งให้เห็นอะไรกันตอนนั้นน่ะแกก็ไม่รู้ตัวแล้ว มารู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทองหายไปแล้ว4บาท
1: โอ้โห
0: นะฮะ
1: ตอนนี้แต่พี่สาวพี่ตอนไปตลาดกลับมาก็ร้องไห้บอกไม่รู้ตัวจริงๆเขาพูดอย่างเงี้ย
0: ไม่รู้ตัวเหรอ
1: ไม่รู้ตัวจริงๆมีป้ายามันมีจริงด้วยหรอ
0: มันก็ตะล่อมไปเรื่อยนะบางทีมัน
1: การพาไปมันถ่วงเวลานะ
0: มันอาจจะป้ายคุณป้าเนี่ยตั้งแต่ตอนดูที่ตัวเองแล้วแต่รอให้ยาออกฤทธิ์หรือเปล่าก็เลยทำเป็นพาไปนู่นไปนี่ไปนั่น
1: ใช่
0: ไหมเนี่ยตอนนี้เขาได้ทะเบียนรถมาละนะครับของคนร้ายนะตำรวจนะกำลังติดตามตัวอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะที่นครพนมนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ 4
1: นะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของกุ้งนะคะที่มาเลเซียค่ะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บินไปที่มาเลเซียไปคุยหาเลยกับทางดาโตะเซรีโมฮาเมดซาบูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางทหารมาเลเซียค่ะเพื่อหารือกันถึงที่มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งจากประเทศไทยนะคะโดยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงว่าจะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยนะคะเพื่อให้สามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกได้ตามปกติคาดว่าถ้ามีการเร่งตามการหารือเนี่ยกระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันค่ะแล้วก็ยังมีการคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยทางมาเลเซียรับปากนะคะว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียได้โดยเร็วนะคะสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียก็เลยมีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการหารือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติเดี๋ยวก็ขอใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะในเรื่องของสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยไม่เกิน30วันจะรู้ผลค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: วันนี้มีอุทาหรณ์อีกอันนึงนะในเรื่องของการเดินทางนะพี
1: ่
0: นะเขาบอกว่าระวังคนมาแชร์น้ำหนักมาขอแชร์น้ำหนักกระเป๋านะครับเนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเคยโดนจับขังที่ฮ่องกงมาแล้วเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยมาขอให้ช่วยแชร์น้ำหนักกระเป๋ากันหน่อยได้ไหมนะครับ
1: ก็แปลกหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต
0: ่
1: ว่าคือเข้ามาลองดูใช่ไหมคือเหมือนแบบ
0: บางคนไทยใจดีอ่ะพี
1: ่มาทำเขาจากมาเคยแบบมาคุยเห็นแล้วไอ้คนเนี้ยคิวไอ้สงสัยมันน้อยๆว่ะเดี๋ยวไปฝากเขาดีกว่าน
0: ะครับคุณซินดี้นะฮะเธอชื่อซินดี้อายุ31เองนะเคยเล่าให้ฟังว่า2ปีก่อนเลยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเป็นเพื่อนของเพื่อนเข้ามาตีสนิทในการเดินทางในทริปเดียวกันเจอกันที่สนามบินก็เข้ามาตีสนิทเลยนะครับ
1: คือคว
0: ร
1: ที่นั่นนั่น
0: เจอที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมาหลอกบอกว่าเราอะน้ำหนักกระเป๋าเกินช่วยหน่อยได้ไหมแชร์น้ำหนักกันได้ไหมถ้าเกิดว่าคนละ23โลใช่ไหม2คนเนี่ยก็จะได้46เธอไม่ถึงนะมาช่วยเราขอแชร์กันหน่อยได้ไหมด้วยความที่บอกเธอก็ไว้ใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนเดินทางไม่ได้เฉลียวใจนะครับเธอบอกว่าก็ยอมให้แชร์พอเครื่องลงที่ฮ่องกงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับเห็นเขาบอกว่าเปิดออกมาเนี่ยมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าที่มีชื่อของเธอพ่วงอยู่ด้วยนะครับ
1: ที่คนนั้นเขาก็ขอฝากเนี่ยนะ
0: ใช่มาขอร่วมแชร์กันอ่ะเพราะมันก็ต้องมีชื่อตามบอร์ดที่พาสของเธอด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกไอ้มิจฉาชีพตัวจริงคนนั้นเนี่ยไหวตัวทันนะฮะมันจะหนีออกจากสนามบินแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามจับคนนั้นไม่ได้นะครับตามจับไม่ได้นะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยมันขึ้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนโหลดกระเป๋าที่มีกัญชาเพราะฉะนั้นต้องโดนด้วยนะครับต้องโดนด้วยโหเขาบอกตอนนั้นกลัวมากนะร้องไห้ทุกวันเลยอาจจะต้องติดคุกที่ฮ่องกงตอนนั้นเนี่ย10-25ปี
1: ค่ะ
0: นะกฎหมายบ้านเขาแรงเธอต่อสู้คดีแล้ว

0: ก็ถูกคุมขังมา13เดือน
1: อ๋อก็ยังถือว่า
0: 3เดือนจนมีนา67นะครับทนายความเนี่ยแจ้งว่าฮ่องกงเนี่ยเขาถอนฟ้องเธอแล้วแล้วก็ยกฟ้องเธอเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินชี้ชัดว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพคนนี้เข้ามาตีสนิทมาหลอก
1: แต่กว่าระยะเวลาจะ
0: ก็13เดือน
1: การก็13เดือน
0: คุกก็13เดือน
1: แต่ก็ยังดีไม่โดนถึง10 25ปีนี่แหละค่ะ
0: อุทาหรณ์อุทาหรณ์ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: นี่แหละค่ะกําลังจะบอกว่าวันนี้เฟซบุ๊กนะคะเพจ Facebook ของกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนเลยว่าห้ามอย่าให้รับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดเลยโดยทางกรมการกงสุลนะคะบอกว่าไม่ว่าจะได้ให้ค่าตอบแทนหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุเนี่ยนะคะโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะแล้วก็การครอบครองหรือการขนยาเสพติดของในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีโทษเยอะนะนี่ก็เป็นการมาย้ำเตือนกับทางกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศว่าอย่าไปรับหิ้วของไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมาย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
0: อ่ะอันดับ1นิดเดียวแล้วกันนะครับนะฮะระยองเนี่ยนะครับใครอยู่ที่ระยองระวังนะตอนนี้เนี่ยนะฮะทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนานะครับประกาศว่าทั้ง2อำเภอเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้านะครับมีคนโดนกัดไปแล้ว3รายแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีก1รายนะครับก็หวั่นจะระบาดกันในพื้นที่นะครับเรือนแถวนั้นระวังหมาด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกัน 20:00
1: ค่ะ
0: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: พุทธศักราช2569ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม
10: จบข่าวในพระราชสำนัก

0: สิริ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนปู่นะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: Marathon. สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกันนะคะในวันค่ำคืนนะคะของวันพุธนะคะคุณผู้ฟังพุธที่1กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นยังไงโชคดีมีชัยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถูกเลขถูกสลากถูกเบอร์อะไรกันบ้างไหมนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยซินะคะกับทาง Facebook Live ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะหลังไมค์วันนี้กับแป้งโกะคนสวย02-2481366นะคะก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะ3เพลงนะคะสำหรับต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะคิเรโดนรักนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะ4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะนะคะจากพี่แคทเธอรีนมารสีนั่นเองนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะกับ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pausa
0: เอาละค่ะมาแล้วพิมดามหานครช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยนะคะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะถึง4ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยทั้งคืนเลยนะคะดูซิว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมาแล้วบ้างนะคะทักทายกันหน่อยเนาะทาง Facebook Live รถไฟมารอแล้วค่ะนี่ละค่ะสวัสดีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะพี่ลาวันพี่เรืองนิดค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ฮักพ่อกำกานะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะพี่ฮักบอกถูกปั่นหัวมากกว่าครับหมายถึงว่าไม่ได้ถูกสลากใช่ไหมถูกปั่นหัวพี่ตั้มกระต้อบอกว่าไม่อยากจะพูดครับวันนี้ไส้แตกเลยครับนะคะอุ้ยแต่เขาออกเบอร์ขึ้นเราอีกแล้วนะใช่ไหมรางวัลที่1นี่495นะนี่ขึ้นเรานี่เบอร์เลข95นี่เขามาแรงนะคะนี่ต้องตามกันทุกงวดเลยนะพี่ปัดใช่ไหมคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมพงศ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่สุนีนะคะพี่วันวิสานะคะพี่ยุทธนาด้วยนะคะพี่พัชราสุขร้วนนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่าพี่จรันทองบัวนะคะพี่มนพไรเดอร์รังสิตด้วยค่ะนะคะพี่จรันนะคะพี่รักประพันธ์ผ่าลบด้วยนะคะพี่สุรยุทธบอกเราถูกหวยถูกละเอียดเลยคือยังไงถูกหวยละเอียดถูกหวยยังไงละเอียดงงพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตุ้มรามินทราบอกว่าไม่เคยได้ไปกลางคืนเลยพี่ตุ้มไปด้วยค่ะนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรันทองบัวทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่วิจิตค่ะจากพี่จิตด้วยนะคะหมดหรือยังนะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้ทักทายแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่รักประพันธ์ผ่าลบแล้วด้วยนะคะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะช่วงค่ำๆแบบนี้ก็จะมาทักทายกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะฟังจากทางวิทยุเอาเนาะนะคะก็ทักทายไปยังคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คนที่กำลังฟังอยู่ที่เพื่ ผ่านเครือข่ายจันทเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง14สถานีกันด้วยนะคะวันนี้ที่1แล้วนะคุณผู้ฟัง1กรกฎาคมนะคะตอนนี้เงินเขาเรียกว่าอะไรเงินไทยช่วยไทย plus เข้าแล้วนะเตรียมตัวนะคะเตรียมรวยกันได้เลยนะคะรถไฟออกแล้วนะมีพี่ทิพย์ภาพรด้วยนะคะน้องเบลเบตก็มาแล้วนะคะพี่ตามบอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเสมอนะคะเอาล่ะพี่วิรัตด้วยสวัสดีด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ระเป๋าสมปองนะคะจากพี่จ่อยนั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะทักทายทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่กันก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้นี้เสียงไรลั่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: สินจือครับ
0: อุ้ยชื่อน่ารักจังเลยอ่ะชื่อเหมือนเห็ดเลย
2: ใช่ไ
0: ห
2: ม
0: เห็ดเห็ดหลินจือใช่ป่ะเนี่ย
2: ครับ
0: อันนี้คือชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะชื่อฉายาหรือยังไง
2: ชื่อฉายาครับ
0: อ๋อเหรอคะฉายาว่าหลินจือทำไมอ่ะทำไมถึงฉายาเป็นเหมือนเห็ดเลยอ่ะ
2: โอ้พอดีชอบทานเห็ดครับ
0: เหรอแล้วชอบทานหลินจือด้วยป่ะ
2: ก็พอได้ครับ
0: มันไปหาที่ไหนอะเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีแต่สารสกัดอะไรอย่างงี้เนาะเออ
2: แต่ช่วงนี้เห็ดไอ้นั่นออกดีครับ
0: เห็ดอะไรคะ
2: เห็ดโคนครับ
0: ใช่ไหมขายดีใช่ไหมช่วงนี
2: ้ใช่ครับ
0: ราคาดีเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นะคะก็ต้องลองไปหาซื้อมาขายไม่ใช่ซื้อมากินนะซื้อมาขายเพราะราคาดีมากเลยช่วงนี้เนาะ
2: ครับ
0: นี่น่าฟังจากเสียงแล้วน่าจะต้องเด็กกว่าพี่พิมพ์แน่ๆเลยใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้อายุ44แล้วครับ
0: เท่าไหร่นะ

0: 44ครับ
1: จริงป่ะ
0: 24ครับ
1: อุ้ยจริงเหรอคะทำไมเสียงเด็กมากๆเลย
0: อุ้ยขอบคุณครับ
1: อายุ14หรือ44เอาดี
0: ๆเกิด24 44ครับ
1: 44แล้วใช่ไหมก็เรียกพี่ละถูกแล้วพี่หลินจือนะคะตอนกลางวันทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
0: อ๋อทำเกษตรครับ
1: อ๋อทำเกษตรใช่ไหมแล้วกลางคืนนี่คือพักผ่อนแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ทำเกี่ยวกับอะไรเกษตร
0: มีสวนไผ่แล้วก็สวนปาล์มครับ
1: ว้าวเสียนะเนี่ย
0: ไม่ครับไม่เยอะครับ
1: พอมีเนาะพอได้เนาะนะคะ
0: ไ
1: ม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมเคยโทรมาหน้าไมค์ไหมคะ
0: ไม่เคยครับครั้งแรกครับ
1: หรอแล้วช่วงคนอื่นๆก็ยังไม่เคยใช่ไหม
0: คร
1: ับ เหรอฟังมานานหรือยังคะเนี่ย
0: ก็นานแล้วครับ
1: นานแล้วแต่ยังไม่เคยโทรหน้าใหม่เนาะ
0: ใช่ครับอัน
1: น
0: ี้
1: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้คุยกันวันนี้พี่หลินจืออยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ต้องมีสักวันครับ
1: ได้เลยมอบให้ใครไหม
0: ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
1: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พี่หลินจือนอนหลับฝันดีนะ
0: เช่นกันครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าใหม่โทรมาบ่อยๆนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณสายชีวิตใจนะคะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณเจ้าขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ร้องเพลงน้องดีมได้ด้วยนะคะก็มาพบกับผลงานเพลงต่อไปกันเลย
1: นี่แหละอยากให้ฟังกันยาวๆไงเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่น้องดรีมสุภการเนี่ยมาร้องเอาไว้นะคะบอกมีแฟนค่ะมาร้องเอาไว้ในงานมหานคร Family Bobe Square นะคะเมื่อวันที่23มีนาคมปี2551นั่นเองนะคะน่ารักเนาะพูดภาษาเหนือด้วยนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
1: ์ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงแดกคนชื่อเจี๊ยบนะคะจากพี่สายันนะคะก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่กูดจันทบุรีนั่นเองนะคะจัดให้เลยนะคะต่อจากต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งให้ทราบกันนิดนึงเนาะกับเรื่องราวของกิจกรรมนะคะกิจกรรมฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสะกดช้าๆให้ฟังก่อน CHEER แล้วก็จุดนะคะแล้วก็ MCOT.NET นะคะลองเข้าไปเว็บไซต์นี้ดูเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยค่ะซื้อบัตร Mcot Superfan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะจะได้รุ้นรับของรางวัลนะคะอู้หลายรางวัลเลยนะคุณผู้ฟังรางวัลที่1เลยนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPVEV Superwan จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลค่ะตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและกอ

บุกกิฟต์วอเชอร์จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่คุณผู้ฟังเข้าไปเชียร์กันได้รุ้นรางวัลด้วยนะคะเอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: พิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่ง

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้าเสียง

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลด

0: การใช้ไฟน้อยแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะกับโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายนะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะว้าวแล้วเขาแจกกันไปแล้วด้วยนะคะ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2ค่ะแจกไปแล้ววันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุนะทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะใครยังไม่ได้เคยซื้อนะรีบไปซื้อเลยนะคะสลากออมสินทั้งแบบใบสลากจะไปซื้อที่ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสลากดิจิตอลได้เหมือนกันเนาะในแอปพลิเคชันนะคะพิมดาซื้อไว้แล้วล่ะเรียบร้อยเตรียมตัวลุ้นรับละ10ล้านนะคะเดี๋ยวรอเลย16กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วยังเหลืออีก1ช่วงนะคะยังเหลืออีก2เพลงเลยล่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตเห็นติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่ทอมดันดีนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้แล้วทิ้งเบอร์โทรกลับด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปเตรียมตัวรับสายกันด้วยนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะทำบุญร่วมชาติทำบุญไว้เยอะๆเผื่อจะได้มีโอกาสโชคดีกับเขาบ้างเนาะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยช่วยไทยพลัส60/40ครบเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมียอดการใช้จ่ายรวม 43,218.39 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายและเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้ากว่า 1.03 ล้านร้านค้าสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศทั้งนี้โครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1มิถุนายน2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลราบลื่นคาดไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีโมฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจ

0: ตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการที่ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายทรงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมายคนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิมเท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองได้กันครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้ปวดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งกรา
1: ไอยาระ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมทุน

0: พิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะชั่วโมงนี้ใครยังอยากฟังเพลงอะไรยังพอมีเวลานะลองส่งมาบอกกันได้นะคะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้1สายหน้าไมค์ผู้โชคดีเขามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: ฮัลโหลว่า
3: ฮัลโหลใครคะเนี่ย
4: ญาตินะ
3: พี่ชาติและพี่ชาติอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่ไหน
4: อยู่ประจวบเ
3: นี่ยอ๋ออยู่ประจวบนี่คนประจวบนี่เขาพูดภาษาใต้กันแล้วหรอ
4: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
3: ฮะ
4: ผมอยู่เพชร
3: อยู่เพชรเออใช่เหมือนเคยคุยกันแล้วเน
4: าะผมอยู่เพชรแต่ว่าผมทำงานอยู่ที่ประจวบนี่
3: อ๋อก็เลยแบบว่าสำเนียงจะออกเนอๆปนใต้ๆหน่อยอย่างงี้เหรอ
4: ไม่
3: เลยใต้เลยใช่ป่ะ
4: มันออกเนอหรือแหละ
3: อ๋อออกเนอไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมรักเธอเม็ดใจ
4: ต้องร้องไว้สิต้องร้องไว้สิ
3: เนี่ยพี่ชาตินี่พูดแบบว่าเป็นสำเนียงเหน่อๆแต่ว่ามันปนกับแบบสำเนียงใต้อยู่เหมือนกันนะ
4: ใช่ไหมที่ผมนี่อยู่เพชรบุรี
3: อยู่อำเภออะไรคะ
4: ผมเป็นลูกครึ่ง
3: เป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไร
4: โซ่ง
3: ครึ่งอะไรนะ
4: เป็นลาวโซ่ง
3: ลาวโซ่งเหรอคะแล้วลาวซ่งเขามีภาษาเป็นของเขาเองไหม
4: มีอยู
3: ่เหรอลองพูดภาษาลาวซ่งให้ฟังหน่อยซิแนะนำตัวเป็นภาษาลาวซ่งให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
4: คือสุชาติ
3: อ๋อเหรอโอ้มีภาษาลาวซ่งด้วย
4: ต้องไปทำพิษาอยู่
3: บางคนเขาก็เป็นลาวซ่งเหมือนกันใช่ไหมเขาก็ฟังออกเนาะ
4: ใช่พี่ถาเขารู้อยู
3: ่อ๋อพี่ถาแกก็เป็นลาวซ่งเหรอหรือว่าแกฟังออกหรือว่ายังไง
4: แกน่าจะฟังออกเพราะว่าแกร้องเพลงอยู่
3: อ๋อเหรอคะ
4: เนี่ยผมอยู่เขาย้อยนะจริงๆเนี่ย
3: อ๋อเพชรบุรีเขาย้อยเขาวังเขาย้อยอะไรแถวๆนั้นเน
4: า
3: ะ
4: ใช
3: ่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
4: ก็ข้อไปแล้วว่าจะถามว่าจะถามจินดาเนี่ยว่ามีนิทานอะไรฟังบ้าง
3: นิทานเหรอมีได้เดี๋ยวจัดให้นะนิทาน
4: อ
3: ่ะท้ายชั่วโมงนะรอนะอย่าไปไหนนะ
4: ไม่ต้องรอแหละ
3: รอแหละนะ
4: แต่ว่าจะถามมีปัญหาถามจินดาหน่อย
3: อะไรเอ่ย
4: อะไรเท่าไร
3: อะไรเท่าไรอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรแขนถูกไหมถูกไหม
4: อะไรนี
3: ่แขนป่ะ
4: อะไรนี่
3: อะไรนี้คืออะไรอ่ะเฉลยเลย
4: ไม่เฉลยดิเฉลยไปก็ไม่ได้ดิต้องสร้างกินด่าเขา
3: ก็นี่ไงตอบว่าแขน
4: ถ
3: ูกไหมตอบว่าแขนถูกไหมหัวถูกไหมหัว
4: ใช่
3: อันนี้คือไงเราต้องมาเรื่องเล่นตอบปัญหาอะไรเอ่ยกันเนี่ยเนาะเหงานะลักษณะพี่ชาติจะเหงานะเนี่ย
4: ช่วงสี่โมงครับ

0: ฟังวิทยุช่วงสี่โมงนะ
1: ค่ะช่วงสี่โมง
0: บางทีจินดาชอบถามอะไรเรื่องถามเรื่องทางนี้
1: มาอ๋อช่วงสิบโมงใช่ไหมเออมีคำถามไง
0: ใช่
1: เลยอยากถามกลับอย่างเงี้ยเหรออะไรเท่าไหร่ก็หัวสี่หัวเท่าไหร่ไงหัวไงหัว
0: ฮะ
1: ถูกไหม
0: ไม
1: ่เออไม่ถูกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอบเนาะได้ไหม
0: อะไรเท่าไรเน
1: อะได้เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
0: ฮะ
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
0: ก็คนอะไร
1: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่ได้ครับ
1: เออได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอไปใครไหม
0: จัดทุกเสียงทุกสายเลย
1: ได้เลยนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วใช่ไหม
0: จ้า
1: วันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่ชาตินะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อน
0: จ้า
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: เผ็ดเต็มขวด
0: อะไรนี่
1: เผ็ดเต็มขวด
0: เผ็ดเต็มขวด
1: ซีดเต็มคำ
0: ซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตร
1: พริกกะเรียง
0: พริกกะเรียง
1: ตาพันท้ายนรสิง
0: ห์ราพันท้ายนรสิง
1: ห์อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียวเลย
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่ออะไร
1: ผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มั่นใจทุกวันเลย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: คันของอาการคัน
1: นี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพิซาที่โทรมาหน้าใหม่นะ
0: ครับผม
1: ค่ะหลับฝันดีนะ
0: รอฟังนิทานอยู่นะ
1: ได้รอเลยนะ
0: จ้า
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้พี่ชาติขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คุณผู้ฟังมารอดูกันว่าพาเรทชุดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาทายกัน

0: ราวเกี่ยวกับอะไรใครทายถูกบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้อยอะไรน้อยนะเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยนะคะเป็นคนมาที่หลังนั่นแหละเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้จากพี่จินตลาภูลาภวาสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยเนี่ยเขาร้องไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะและรักควรมี2คนจากพรจตุพรฟิชเชอริ่งกับเนยพัสวรรณนั่นเองนะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับน้อยเกี่ยวกับมือที่3ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็เป็นเรียกเราอยู่ในตำแหน่งน้อยอ่ะเนาะก็จะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงสื่อสารออกมาในมุมที่เราเนี่ยเป็นมือที่3นะคะทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอบคุณกันด้วยนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะมีใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟในชั่วโมงแรกบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาแล้วนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวดีๆมาแล้วค่ะมาแล้วรถไฟขบวนที่2นะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะที่มาในรอบดึกๆแบบนี้อ่ะมาหลังไมค์กันก่อนหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างนะคะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญพี่จำนงหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุพันยายแสงบางนาทหารชายแดนหนองจานพี่กุดจันทบุรีพี่วันชัยจากชะอวดและพี่สมโน่นสูงนะคะนี่รักทายแบบพิมดาหลังไม้ต้องมีจังหวะด้วยเคาะจังหวะด้วยเป็นไงล่ะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะวันนี้มีใครบ้างลูกคิตตี้วังว่านะคะบอกว่าอะไรลูกคิตตี้รอไปรถไฟกับแม่พิมดานะครับนี่มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะมีพี่สาวคำเจ้านะคะพี่ตีนะนะคะแล้วก็พี่สาวคำทักทายแล้วนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงทางนี้นะคะพี่เชฟพงษ์เจนนี่อร่อยซอย59นะคะมีพี่มีมีพี่เรดมี่นะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่จินดาเหลาชัยพี่ดาวนะคะพี่สมจิตพี่สว่างพรหมแก้วพี่สุริยุทธสมรอัคนีนะคะพี่นายคำอะไรอ่ะนายคำผวนเหรอหรืออะไรนะคะพี่นอแนะพี่นอแนะมาทางช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ถูกใช่ไหมถูกเลข62นะคะดีใจด้วยนะคุณแม่ประนอมสบายดีนะคะใช่ไหมคุณแม่ประนอมตามสั่งสบายดีแม่ประนอมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุรยุทธมีใครอีกไหมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยตอนนี้พี่สมชายไทยประณีตนะคะพี่ตั้มกระต๊อบอกยังอยู่ครับพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมนะพี่วิจิตบอกว่าพิมดาทำไมวันนี้ไม่เข้าไปในทางช่องบ้าน TikTok บ้างเลยนะไลฟ์แล้วพี่เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็มีใครไหมมีอีกไหมหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้เนาะนะคะช่วงค่ำๆจะอยู่กันประมาณนี้แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะพี่อะไรอีกพี่เล็กยินดีเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะทักทายพี่นินจาจากจังหวัดเลยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเนาะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องอาร์มชุติมานะคะฟิชเชอริ่งกับน้องสแน็คอัจฉรีมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
3: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮาบ่ฮักกันตอนใดเศร้าจังเลยชื่อเพลงของเขานะคะชื่อนี้นะคะจากน้องอาบชุติมาค่ะกับน้องสแน็คอัจฉรีนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยน้องอาบชุติมานี่เขียนเองเลยนะเพลงนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยออนนุสนะคะก็ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนาะอยากฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนศิลปินก็ขอเข้ามาได้นะคะหลายๆช่องทางเลย SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะคะโทรมาขอเยอะๆนะจอกีวีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้เลือกจากหลังไมค์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหาร

0: ตี3จากน้องบอสธีรพงศ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ทฮิตที่4ค่ะนะคะแล้วก็มีคนขอเข้ามาด้วยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าได้ฟังแล้วนะคะน้องฟ้าใสก็มากรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะก่อนหน้านั้นมีอย่าใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกากาด้วยนะคะสัปดาห์นี้เข้ามาใหม่ค่ะอยู่ในฮิตที่14นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณขอเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงที่ติดชาร์ตนะคะเปิดได้ฟังแล้วเรียบร้อย2เพลงต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลาง

ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้ครูเกษียณแล้ว2คนผู้ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้การเล่นกอล์ฟมากเมื่อฝ่ายหนึ่งป่วยหนักค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจึงไปเยี่ยมและเอ่ยปากว่าเพื่อนรักถ้าเอ็งตายไปด้วยนะเอ็งช่วยมาบอกข้าหน่อยนะว่าบนสวรรค์นี่มันมีสนามกอล์ฟหรือเปล่าเพื่อนคนป่วยรับปากหลังจากที่เขาตายไปแล้ว 3-4 วันเขาก็ไปเข้าฝันเพื่อนซีของเขาว่าเพื่อนรักข้ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกเองข่าวดีก็คือบนสวรรค์มีสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมมากแล้วข่าวร้ายล่ะอีกฝ่ายหนึ่งถามข่าวร้ายก็คือข้าส่งชื่อเองลงแข่งขันอาทิตย์หน้าจ้ะนะอาทิตย์หน้าตามมานะเออนะตามขึ้นอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
3: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละค่ะเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณกันด้วยกับทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเพลงนี้พี่วอนขอมาอ่ะเขาขอบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเปิดให้เขาหน้าเอ็นดูวันนี้พิมดาก็เลยเปิดให้ทานไฟเก่าจากพี่เบิร์ดธงชัยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงค่ะ

0: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 95
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: คิดมาราธอน
3: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
4: Pausa

0: ักสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ Pulsar
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะกับวันที่1กรกฎาคม2569นะคะเดือน7แล้วคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะเราผ่านครึ่งปี69มาอย่างเป็นทางการแบบ official แล้วนะนะคะแล้วก็อ่ะวันนี้ก็เลยเรื่องงานเพลงพร้อมมาฝากเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะจะกี่เดือนกี่ปีนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ด้วยเสียงเพลงพร้อมนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงพร้อมจากศิลปินสาวใต้นะคะเริ่มต้นมากับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะงานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพลงนี้นะเพราะว่ามีการผสมภาษายาวีนะคะเข้ามาในเพลงด้วยนะคะโนวีตาฮูกะตอกิตอกะเซกามูนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวตรังยังคอยงานของน้องตาลชยาพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครูหมอโนราเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะโอ้วันนี้หลายๆที่ฝนตกอีกเช่นเคยในช่วงนี้มันหน้าฝนนะคุณผู้ฟังนะเดือน6นะคะมาเข้าสู่เดือน7นะคะก็ยังฝนตกอยู่เนาะนะคุณแม่ธัญวิชาบอกว่าลาดพร้าวฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็น่าจะทั่วถึงนะคะในเรื่องของฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมานะคะ เอาล่ะนะวันนี้เริ่มต้นนะคะเดือนที่7นะคะก็ขอให้เป็นอีก1เดือนที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะ

ทักทายอีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCORD Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่ติดตามรับชมรับฟังตอนนี้ด้วยทางออนไลน์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หลายคนถามเข้ามานะคะเวลาเห็นในไลฟ์ก็ถามว่าเอ๊ะเราจะได้ฟังทางไหนได้บ้างก็นี่แหละค่ะหลักๆเลยก็ทางวิทยุนะคะอสมทนะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะ FM 95นะคะส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเมกะเฮิรตซ์นะคะจะมี95เหมือนกันก็มีบางคนก็จะเป็น100กว่าๆนะคะอันนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าหาทางหาหมุนแล้วยังไม่เจอนะคะในออนไลน์ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้อันนี้สะดวกมากๆนะคะ MCORD Connect นะคะไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครนะคะแต่ว่ายังฟังรายการอื่นๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากหนึ่งช่องทางของเราที่สามารถเข้ามาพูดคุยกับ DJ นี่แหละนะคะทุกชั่วโมงเราก็จะไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทางเพจ Facebook LTM FM 95นะคะทักทายสมาชิกกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะพี่โสพลพี่เล็กยินดีนะคะคุณแม่บอกว่าลาดพร้าว71วันนี้ฝนตกนะจ๊ะแล้วก็พี่อิศเรศพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะวันนี้ดีแล้วแหละที่เรียกน้องลูกโหนดเพราะว่าเปิดมาด้วยเพลงใต้นะสวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่เอกอินทิราพี่ฤทธิ์อินอักษรบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยสมาชิกใหม่ครับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะทักทายนะคะมาทักทายใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ของ DJ ด้วยขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายการฝากกดติดตามด้วยพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ไพศาลพี่แดนชัยนะคะทักทายจ้ะพี่สุนิสาพี่สุยตาพี่นางหนูวันนะบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยเรียบร้อยพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็พี่เบลเบดพี่เอสุดหล่อพี่โสภาคุณแม่ธนชพรนะคะพี่เบเบดพี่มาดาพี่โอภาสพี่เสาคำตัวนะเจ้ามาแวะมาทักทายก่อนเข้านอนอินเนอร์นะคะแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะขอบคุณมากๆเลยเอาน้องไบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่วันเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยล่ะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับทาง SMS นะคะโอ้โหมาเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยนะเขามีกลอนมาฝากด้วยฟังลูกทุ่ง95แล้วความจิตหรอนี่หนูอ่านตามนี้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันเออนะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกสุวรรณภูมินะขอบคุณมากๆเลยนี่เอาหาใช่ไหมตอนแรกเริ่มมาแบบอุ๊ยซึ้งอ่ะกินใจมากๆหลังๆเริ่มหาแล้วก็มีข้อความน่าจะเป็นน้องแชมป์นะบอกอยากขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะครับรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยนะคะกับเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายชิลฮิวใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์จองสายบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับสายอ่ะเมื่อกี้ฟังงานเพลงเพราะๆจากศิลปินสาวตายไปแล้วนะคะก็มาฟังหนุ่มๆบางผีบ้าวผีบ้าวนะพี่ต้ากิติศักดิ์สักหนึ่งงานเพลงก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์กันค่ะกับใจมันพรือโช

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการคนกันเองนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
2: สวัสดีครับน้องสาวลูกตาลคนสวย
1: ก็คนกันเองจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ครับผม
1: นี่เป็นแฟนรายการประจำเลยวันนี้อยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมไหม
2: อยู่ศรีสะเกษครับอยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมครับ
1: จ้าฝนตกไหมคะศรีสะเกษครับพี
2: ่โอ้ยสองวันก่อนตกหนักว่าจะท่วมท้องทำท้องไร่ท้องนาแล้วครับ
1: หรอโอ้โหหนักหนักถึงขนาดแบบน้ำท่วมเลยเหรอคะพี่วิทยา
2: เกือบจะท่วมแล้ว
1: เกือบจะท่วมเออ
2: นะขอมอบนิดนึงนะครับ
1: จ้า
2: ขอมอบไอ้แฟนเพลงผมนิดนึงนะคร
1: ับได้เลยค่ะมอบเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เพลงอะไรดี
2: ดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีรุ่งสว่างครับ
1: โอเคดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะอ่ะอยากมอบให้ใครเชิญได้เลยค่ะ
2: ว่าให้หนุ่มมาเจอทูนหนุ่มโซกระเจนหนุ่มดำนะเจอจะคิดวันแทงหนุ่มคุ้มคำวังเห็นแล้วก
1: ็จ้ะ
2: น้องใหม่น้องใหม่ไพบึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสรงภาพสาวบ้านนองชงลงบุเชษานิมักดองหนุ่มคุ้มคำวังเห็นหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างแล้วก็สาวโซโพใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืน95อยู่นะครับ
1: โอ้โหนึกว่าแร็ปเปอร์นะเนี่ย สุดยอดเลย น่ารักจังเลยจำชื่อ เพื่อน

0: ผมดีใจที่ได้พูดกับคนสวยครับ
1: โอ้ยินดีมากมากค่ะเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยขอบคุณพี่วิทยามากมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับดอกไม้กับก้อนอิฐคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะกับเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะบอกชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์อยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชันไหนของใครก็ฝากกับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่านะคะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาสายหน้าไมค์ก็ได้แต่อยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากเพลงไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเราจัดให้แน่นอนนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเปิดให้เยอะๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานฝนฟ้าอากาศนะคะพี่สุพจน์บอกประจวบคีรีขันธ์ฝนตกไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกหลายข้อความเลยเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าช่วงนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมของเราดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนก็โอ้โหอดตาหลับขับตานอนนะคะทำอะไรล่ะดูบอลจ้ะนะคะโอ้บอลโลกนะคะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเป็นคอลูกหนังนะคะอ้าวเรามีกิจกรรมดีๆด้วยเหมือนกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรม

เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลมาดูของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัล นะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ Go Give Voucher อีก5รางวัล นะคะรวมมูลค่ารวมนะคะ2,600,000 บาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจนะคะกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไปนะคะนะคะฟุตบอลโลกก็นะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันจริงๆเนาะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็เหมือนเป็นเราดูเขาออกกำลังกายแล้วเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะ ได้ไหมเออเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยเราดูในคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยเราเห็นเขาเต้นเราก็เออนะคะเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วย จริงๆคนหาเวลานะคุณผู้ฟังออกกำลังกายบ้างขยับร่างกายบ้างไม่ต้องหนักบ้าก็ได้นะคะแค่แบบว่าเอออาจจะเดินอะไรเงี้ยเดินสัก1กิโล2กิโล3กิโลอะไรเงี้ยให้แบบทุกวันให้ร่างกายมันแบบว่าได้ขยับบ้างนะคะนะคะเป็นการรักษาสุขภาพให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสุขภาพที่ดีนะคุณผู้ฟังนะคะออกกำลังกายทานอาหารที่ดีอาหารที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ว่าเป็นอาหารที่จากธรรมชาติไม่ต้องปรุงเยอะอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ชอบแหละชอบความแซ่บก็ต้องมีบ้างก็บาลานซ์ละกันคุณผู้ฟังนะคะให้มันสมดุลนะคะสวัสดีพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกว่าทักทายนะคะน้องลูกตาลเพิ่งจะกลับมาจากดูหนังตะลุงเหรอโอ้โหอยากดูบ้างนะกำลังฟังวิทยุอยู่โอ้อยากดูบ้างเลยหนังตะลุงนะคะแล้วก็มีพี่สุพจน์นะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ณรงค์นะคะทักทายจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่สมยศพี่อชิระบอกว่าอยู่นครพนมอากาศดีว่าสั้นนะคะพี่วรรณภาพี่บุญมีด้วยแล้วก็มีพี่เคนะคะพี่เคสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ไม่ใช่ลุงต๋อยลุงต๋อยน้องในบอยนะคะน้องในบอยพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เล็กสีประดับนะคะบอกว่านอนฟังท่ามกลางสายฝนอยู่ที่พังงาโหโรแมนติกสุดๆไปเลยพี่อำนาจนะคะทักทายเข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีเมื่อสักครู่นี้เห็นเพิ่มเติมเข้ามาเอาหายไปไหนแหละเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้อาจจะให้เลยกันละกันเพราะว่าเตรียมไว้แล้วนะคะงานเพลงของพี่ดาวมยุรีนะคะกับแนวหลังอย่างคอย

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดหนึ่งงานเพลงหวานๆของบิวพงพิพัฒน์ให้กันละกันนะคะช่วงหลังวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าพี่บิวก็มาร่วมกิจกรรมนะคะกับทางลูกทุ่งมหานครของเราในหลายงานในหลายคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพลงนี้เป็นหลายๆเพลงที่ไม่ใช่หลายๆเพลงหลายคนน่ะคิดถึงเขาแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ค่ะหวงค่ะบิวพงพิพัฒน์นะคะกับบันทึกการแสดงสดในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรอง

0: ครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
1: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: 55
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ทางหลังไมค์จากพี่กิมเฮงพิษณุโลกนะคะจัดให้เลยอ่ะล่ะตอนนี้ 22:54 นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดงานเพลงของพี่โพสุวรรณพันธ์ให้นะคะกับมาดามาลีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366ค่ะ
2: เนียงชมูเด็กหญิงมาลีรอยประโคนโนอัมปื้นประโคนชัย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23:02 น.นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้รับสายหน้ามาอีก1สายด้วยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ค่ะพี่สุนทรนะ
6: ครับใช่คร
5: ับ ค่ะรอนานเลยพี่สุนทรโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเนาะ
6: ใช่ครับ
5: หรือว่าแอบนอนไปแล้ว
6: คิดว่าไม่ได้แล้วคร
5: ับ อ๋อค่ะได้คุยกันยังไม่นอนเนาะ
6: ยังครับ
5: โอเคค่ะตอนนี้พี่สุนทรโทรมาจากแถวไหน
6: จากจังหวัดมหาสารคามครับ
5: มหาสารคามเนาะ
6: ครับ
5: ค่ะฝนตกไหมคะวันนี้
6: ไม่ตกครับ
5: ไม่ตกเลยเหรอ
6: นิดหน่อยๆคร
5: ับ อ๋อกระปิดกระปอยเหรอ
6: ครับ
5: พี่สุนทรกับตาเราเคยคุยกันหรือยังคะหน้าใหม
6: ่เคยคุยแล้วครับ
5: ครั
6: ้งนี้ครั้งที่3ครับ
5: ครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะคะโอเคสัญญาณชัดเจนเน
6: า
5: ะ
6: คร
5: ับ ค่ะปกติพี่สุนทรฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
6: ก็ฟังทั้งวันนะครับ
5: ฟังทั้งวันเลย
6: ค่ะเริ่มตั้งแต่คุณศรีวิไลคุณโด่งแต่ 4-5
5: ค่ะ
6: แล้วก็มาคุณวาสุ
5: ค่ะ
6: น้องอุ้มแล้วก็มาคุณสิรินทา
5: จ้ะ
6: แล้วก็มาดีเจหมี
5: ค่ะ
6: แล้วก็มาน้องโอ๊ตนะ
5: จ้ะใครอีกใครอีกหนูกำลังจดคะแนนเลยเนี่ยโอ้โหความจำดีมาก
6: แล้วก็มาตอนเย็นนี่ก็มาเนี่ยครับอะไรนะลืมชื่อแล้วว
5: ันนี้ก็เหมือนจะเป็นพี่

0: ด้งเหมือนกันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นด้วยจะเป็นช่วงข่าวใช่ไหมคะตอนเย็นเนาะแล้วก็มาวันนี้น่าจะเป็นพี่พิมพ์ไหมพิมดามาแทนเนาะ
1: วันนี้พิมดามา
0: จ้า
1: แล้วก็ช่วงตีสองก็คือน้องเมย
0: ์เอาทำไมข้ามไปล่ะ
1: แต่ช่วงน้องเมย์นี่ช่วงนี้ช่วงมีบอลน้องเมย์ไม่ได้มา
0: อ๋อมาจัดรายการอยู่ค่ะแต่ว่าต้องฟังทางออนไลน์เพราะว่าวิทยุจะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะโอ้
1: ช่วงตีทุ่มเรือนสี่ทุ่มนี่ก็น้องลูกตาลฟังประจำคร
0: ับ ขอบคุณมากๆค่ะเอาอย่างนี้ก็ไม่มีพักเลยสิก็คือฟังยาวเลยพี่สุนทรนอนตอนไหนคะเนี่ย
1: ก็นอนเที่ยงคืนนะครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าก็คือฟังถึงเที่ยงคืนก่อนแล้วก็นอนก่อนพักก่อนตื่นมาอีกทีตีห้าฟังพี่สี
1: คร
0: ับ โอ้โหสุดยอดสุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่จำแบบว่าไม่ได้แค่ชื่อดีเจนะช่วงเวลาจัดรายการด้วยนะเนี่ย
1: ครับ
0: จำได้หมดเลยโอเคแสดงว่าติดตามฟังมายาวนานแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะถึง10ปีไหมคะพี่สุนทร10ปีได้ไหม
1: ยังไม่ถึงคร
0: ับ ยังไม่ถึงหรอ
1: 4 ปีกว่า
0: โอ้4 ปีกว่าๆนะคะโอ้ได้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะพี่สุนทร
1: 16ย่อนๆของน้องตาลนี่แหละครับ
0: โอ้โหพี่สุนทรจะบอกว่าวันนี้มีเขาเรียกว่าใจตรงกันกับพี่สุนทรมีคนที่แบบว่าใจตรงกันก็คือพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีเขาว่าแนะนำ16ย่อนย่อนมาด้วยเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแน่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับ เอาล่ะนะคะในช่วงนี้4งานเพลงต่อเนื่องกับพาเรดเพลงฮิต4ภาคค่ะ

0: 45
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงเพราะๆหวานๆเลยนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรดกับ16หย่อนๆนะคะงานเพลงของคุณดีเจจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นฉบับนะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงนี้คำร้องทำนองโดยสมเสียรพานทองหรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองแล้วก็แต่มีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นะคะ The Man City Lion Project แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะหวานๆเลยจากน้องเปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็มาที่เสียงที่ใครๆหลายคนคิดถึงนะคะกับเทพีของใครวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการนั่นเองนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆที่ฝนตกนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะน้องออมบอกสระบุรีตกอยู่นะคะสุโขทัยด้วยอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภูมินบอกว่าที่ร้อยเอ็ดกำลังตกเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนรายงานฝนฟ้าอากาศเข้ามานะคะจังหวัดตากรอฝนอยู่ร้อนมากเหรอคุณบุ๊กนะโอ้โหนะคะแล้วก็มีที่ปทุมบอกว่าตกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้ว

หยุดไปละนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วเนี่ยอากาศเย็นสบายนอนหลับสบายดีจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะเอาแบบว่าขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่นะทั้งเย็นกายเย็นใจกันไปเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่วรเมธนะคะบอกอยากฟังถนนค้นฝันของพี่ตะกะแตนชลดาแล้วก็ทักทายพี่สุรีด้วยนะคะ หลายคนบอกว่าเปิดดีเจเปิดเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนี่คือจะบอกรักแฟนรายการเราบอกใช่รู้ได้ไงอ่ะรู้ใจกันจริงๆเลย เดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยติดค้างกันมาหลายวันแล้วคือหาไม่เจอนะเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยเปิดอะไรเงี้ยนะต้องขอสารรูปเลยสารภาพกับคุณผู้ฟังเลยนะคะพี่อนันต์จากโคราชนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงอ้อมแขนคนธรรมดาของพี่เอชัยยามิชัยอ่ะวันนี้เตรียมมาให้แล้วจัดไปเลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องธัญญาชัชยานะคะก็รอบนี้

กับเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คำร้องทำนองโดยกันค่ะกันปรีชาวุฒิคุณและเรียบเรียงโดยปริวัติสุวรรณชัยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงซึ้งๆจากน้องธัญญากันบ้างว่าจะเป็นยังไงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะคะฝากกับคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะงานเพลงซึ้งๆนะคะโอ้โหทั้งคำร้องทำนองเลยคุณผู้ฟังเมโลดี้นี่สวยมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่น้องธัญญาชัชยาหรือว่าหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับธัญญาอาสยามนะคะเขาฝากมานะคะขอกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ธัญญาชัชยาค่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงของพี่ต่ายอรทัยนะฮักพอเป็นพิธีนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากมาทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราเนาะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะคะนะสัปดาห์ล่าสุดกับฮักพอเป็นพิธีฮิตที่16ลงมานิดหน่อยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่14นะคะแกรมมี่โกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกหนึ่งงานเพลงจากแกรมมี่โกเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆคนก็ยังนะฟังอยู่ทุกวันนะบางคนนะฮิตที่10ของเรากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินด้วยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

รักเธอเสมอนี่ค่ะสนีวสันนะคะแนะนำมาจากพี่สุชาติประจวบนะคะฝากมาทางหลังไมค์จัดให้เลยกับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้กับสายฝนนั้นชุ่มฉ่ำงานเพลงจากพี่เวสป้านะคะติดฝนความคิดถึงวันนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: Pulsa
2: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
8: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
9: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
7: พาวซ่าย
2: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
8: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
14: โลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพ

0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
2: ่สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยพมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของ

0: องไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
2: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 น.ถึง 22:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับเกมในครึ่งหลังฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายอังกฤษกับเดียร์คองโกอังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันไปจนถึงนัดชิงไม่ต้องรอนะ
6: ครับ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับอสมทชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.netนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ในการโหวตทีมโปรดนะครับบัตรแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแค่20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัลนะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทส่วนรางวัลที่2ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์จำนวน24รางวัลแล้วก็บัตรกำนันทองนะครับหรือว่าโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
6: ครับผมส่วนอังกฤษกับเดียร์คองโกกลับมาลงสนามในครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ใน45นาทีแรกครับเดียร์คองโกนํา 1-0 นะครับประตูจากแบนซิเปนก้านะครับในนาทีที่7นะครับส่วนท่านที่ขอผลบอลฟินแลนด์เข้ามานี่HJK นะครับนำ EVS 1-0 โดยที่ทั้ง2ฝั่งนี่เหลือ10คนในสนามด้วย
5: นะครับครึ่งหลังบุกก่อนนะครับเดียร์คองโกโอ้โหแล้วจังหวะไปถึงเส้นหลังของวันบิซาก้าอังกฤษยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ดีทางเดียร์คองโกตัดฟาวครับกลางสนาม
6: โอ้โหเดียร์คองโกอาจจะขึ้นเกมมาน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นมาที่หวาดเสียวนะครับ
5: ถึงเส้นหลังตลอดนะ
6: แนวรับอังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
5: บอกจุนมาบรรยายที่99เนี่ยโดนนำเลยอังกฤษแรงมากเลยนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุนภาคไม่สนุกเลยแบกเองอีกแล้ว

0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ครับบอกอ่ะมาที่เกมดีกว่าครับทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่ออีก45ทีนะคุณจุนะ
0: ครับอังกฤษเอาละครับเซตบอลขึ้นมาในแดนของเดียคองโกครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนี่เอมบาซี่เองจะเหนียวเหมือนในครึ่งแรกหรือเปล่านะถ้าเหนียวเหมือนในครึ่งแรกนี่โอ้โหงานเหนื่อยของอังกฤษเลยครับ
1: มาดูเก้ครับริมเส้นด้านขวาเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งมาครับทางเอ็มเบนบ้านะครับเป็นทางตัวเซเบ้นะครับที่โขกมาเมื่อสักครู่อ้าวอังกฤษแย่งบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเอลเลสเดอร์สันให้ทางเบลลิงแฮมแต่ว่าแรงเกินไปครับออกหลังไปแล้ว
0: ให้แรงไม่หน่อยเลยครับแล้วจังหวะจูดวิ่งไปนี่ตัวเซเบ้ก็บังแล้วก็ปล่อยบอออกหลังไปครับเป็นบอตั้งเตะจากประตูของเดียคองโกแม่มาซัวกูจังหวะที่โดนบีบแล้วเสียการคลองบอแถวๆริมกรอบเขตโทษตัวเองนะครับเกือบจะเจอทางเอเลียตแอนเดอร์สันเล่นงานครับพยายามจะแทงให้กับทางจูบเลียงแฮมแต่ไม่ได้อ้าวแต่โนนี่ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับโนนี่มาดูเอเก
1: ้วันวิสาก้าเสียบอลแล้วครับเดคันไรส์เอาบอลไปได้เดคันไรส์ย้อนหลังกลับมาให้นิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้ไปริมเส้นด้านซ้ายนี่ครับแบรดฟอร์ดเจอกับวันวิสาก้าหลายขนาดเส้นไปโอไรรี่ถึงเส้นหลังโดนจิ้มบอกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับ
0: เอาละครับได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับแต่อังกฤษเวลาได้เปิดจากด้านข้างมานี่ก็ถือว่าอันตรายนะในเกมนี้นะครับทั้งลูกโมงของจูดเบลลิงแฮมนะครับแล้วก็จังหวะที่มีบอลไปโดนแถวๆหัวเข่าของเอสลีย์คอนซ่านี่ก็เกือบเข้าประตูครับ
1: ทีมที่เชียร์ไปหมดแล้วโอ้โหเยอรมันญี่ปุ่นเอกวาดอร์เหลืออังกฤษสงสัยจะไม่รอด นะครับข้อความอ้าวยังมีเวลาอีกตั้ง40นาทีให้ลุ้นครับมาดูเตะมุมลูกนี้ของอังกฤษเปิดมาเสาสองโอ้โหยังเป็นมาซูกูนะครับที่โขกบอลทิ้งไปได
0: ้โอ้โหบอลมันโค้งมาจะหาทางจูบิลแฮมอยู่แล้วครับที่เสาไกลครับมงตัดไปได้ก่อนครับมาซูกูโอ้โหจูนี่เสียดายเลยครับยังได้เป็นเตะมุมของอังกฤษครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเปิดจากทางฝั่งขวานะครับ
1: เตะมุมของเดคันไรส์ครับจะกดรีโมทได้เหมือนตอนอยู่กับอาร์เซนอลไหมเอามาดูเตะมุมของอังกฤษยกมือให้สัญญาณเตะอ้าวยังไงมีการชนกันในเขตโทษเคนกับใครครับกับ
0: เอ็มเบนบ้า
1: เอ็มเบนบ้าครับเชนเซเอ็มเบนบ้ากับเคนครับชนกัน
0: นี่ก็อดีตกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับเชนเซเอ็มเบนบ้าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลิวนะครับ
1: เคนผักกันเด่นเลย คู่แรกก็นิโก้ไรดี้กับวันบิซาก้าคู่สองนู่นด้านหลังนี
0: ่เอ็มเบนบ้าเนี่ยป้องเลยเพราะเขาโดนผลักนะฮะ
1: เตะใหม่ครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสาแรกซีเปนก้าให้กับเอ็มบูกูจัดโตไม่ได้ครับเดคันไรท์ไปแย่งบอลกลับมาบอลอยู่กับโนนี่มาดูเอเก้โอ้โหปะทะกันผู้สินให้เล่นต่อเลยครับเอ็มบูกูด้านขวาเพื่อเรียกบอลอยู่โอ้โหดีนะเนี่ยถ้าจ่ายหลุดออกไปทางขวานี
0: ่โอ้โหโล่งได้เลยนะครับวานวิสาก้าถ้าบอลไปถึงเขาเนี่ย
1: เอาละครับอังกฤษโตแรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าข้างตาคายโอ้บอลมุมนี้เนี่ยมองว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลูกยิงด้วยซ้ายของแรดฟอร์ดเข้าข้างตาคายครับ
0: โอ้โหนี่กะหักข้อยัดเข้าเสาแรกนะครับจังหวะในกรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางแรดฟอร์ดครับโอ้แต่ว่ามันเข้าหน้าต่างครับโอ้แล้วจังหวะปะทะกันเจสเปนกับยวนวิซ่าผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับแล้วเดียของโกเก็บบอลได้จริงๆถ้าจ่ายออกขวาให้กับทางวานบิซาก้าได้นี่หลุดเดียวนะครับแต่อังกฤษดักไว้ได้และเกือบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของแรชฟอร์ดเมื่อสักครู่นี
1: ้ไรส์ครับให้มา

0: ตอนนี้นี่บอลแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคือถ้าบอลไปถึงเคนน้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ประตูของกริดก็น้อยลงไปด้วยนะครับบอกพี่ๆคิดว่าดาวรุ่งบอลโลกรอบนี้พี่ชอบใครใครเด่นสุดนะครับ
1: โหดาวรุ่งเหรอเด่นสุดเหรอขอนึกก่อนนะยังไงขอนึกแป๊บหนึ่งเด่นแบบเตะตาเลยท่านนึกเร็วๆนี่ผมยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวขอไล่ดูทีละทีมก่อน
0: เปิด
1: พี่เอกมีนึกออกไหม
0: ทางหน้าครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมสับไปสับมาอยู่แล้วโอ้โหเกือบเข้าประตูอีกแล้วครับแต่ยังเป็นเอ็มบาซี่ครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับทีมช่างกรี
1: ฑ อ๋อผมนึกออกแล้วบัวดี้ไงโอ้โหนั่นเด่นจริงอายุบัวดี้แล้วตอนนี้นี่โอ้โหเนื้อหอมสุดๆนะครับมิดฟิลด์ของทางโมร็อกโก
0: โอ้โหตอนนี้โลกรู้จักโวชินย่าไปแล้วใช่ไหมรู้จักเอลอยลูไปแล้วต้องรู้จักประตูของโกอีกสิวันเนี้ย
1: โอ้โหนี่คือ2เซฟซ้อนๆนะครับยิงของทางด้านของชุดมาก่อนกะยัดเสาแรกปัดได้แล้วยังปัดได้ทีนึงแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยก็เอ็มเบบ้าจริงๆก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อน
0: เอาแล้วโอ้โห
1: วันนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจอังกฤษเหมือนกันนะจังหวะทำประตูไม่ค่อยได้เนี่ย
0: ดวงจะไม่เข้าข้
1: าง
0: นะครับวันนี้โอ้โหเอ็มบาซี่เหนียวนะฮะ
1: โอ้โหพี่เอกบอกเมียยังไม่เหนียวเท่านี้นะเวลาขอตังค์
0: นี่แน่โอ้โหแรดฟอร์ดขึ้นโคแม่แต่ผ่านมา53นาทีครับโทมัสทูเคิลก็ยังไม่มีแม่ไพ่ใบที่2ที่3ลงมาเปลี่ยนในเกมรุกนะครับก็ยังคงมั่นใจกับผู้เล่นชุดเดิม
1: จังหวะมงมันโหดไม่หน่อยครับมงแล้วไปโดนเหลี่ยมใต้บอโด่งข้ามคานออกไปเยอะครับมาคัตแลชฟอร์ดโอ้โหพี่ดูลูกเปิดด้านข้างแบบนี้นะถ้ามีเทรนด์มานะส่วนทางชุดเมื่อกี้ยิงฉลับโอ้โหจริงมัน
0: ฉลับแล้วนะ
1: มันมีโอกาสจะเป็นประตูสูงมากนะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็ยังปัดได้วันนี้นี่ถ้าจบตรงนี้ Man of the Match ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลโอนาร์โด เอ็มบาซี่แน่นอน
0: ไม่อยากจะคิดถ้าอังกฤษตามเยอรมนีกับฮอลแลนด์ไป
1: โอ้ช็อกเลยนะโอ้แฟนอังกฤษช็อกเลยนะโอ้นี่หวังถึงแชมป์นะครับแม้ว่าการเรียกตัวอาจจะดูแบบขัดใจก็เหอะ
0: เอ้ายังเวลาเหลือเยอะนะครับสเปนครับเจสเปนวนกลับหลังมาคือก่อนเกมเนี่ยอังกฤษก็ไม่มีทั้งฮูริสเจมที่เจ็บนะครับ
1: จะเร็วควอนซ่าก็มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าทั้งคู่นะมีชื่อสำรองนะครับ
0: วางขึ้นมาริมเส้นด้านขวาโนนี่มาโดเก้เอาบอลลงเจอกับมาซูกูโยกแล้วให้สเปนส์เอเลียสแฮสันกลับไปที่เดิมสเปนบังอยู่นะครับเสียบอลแล้วครับเจสเปนส์มาซูกูบอกว่าสบายครับบังไว้ดึงเวลาไปอัดซะเลย
1: โอ้โหแม่จากจะเอาแค่ทุ่มกลายเป็นดีครับบอออกหลังไปรู้ตั้งเตะจากประตูเลยครับมาซัวกูอินฟานติโน่นั่งอยู่ข้างหน้าของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ
0: ผมคุณโกคุณแก๊ปบอกว่าผมเลิกพนันมา3ปีแล้วครับดูบอลไม่สนุกเท่าเดิมแต่ไม่เสียตังค์อาจดี
1: น่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
0: เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับบอกชอบครับภาพแบบนี้สนุกดีไม่ง่วงเก่งจัดชาวซาอีนะครับก็คือดีอาร์ของโกนี่แหละนะฮะคืออย่างแวนบิซาก้าเนี่ยคุณจุนตอนยู20เนี่ยเหมือนยู20จะเล่นให้ดีอาร์ของโกแล้วเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมช่างกฤษแล้วก็กลับมาเล่นดีอาร์ของโกในชุดใหญ
1: ่
0: นะฮะหลายคนก็มีเชื้อสาย ดียร์คองโกอยู่แล้วนะครับ
1: ชุดที่21นะไปเล่นอังกฤษ
0: มาดวยเก้ให้มาที่สเปนเอเลียตแอนเดอร์สันแรดฟอร์ดครับมาที่อูไรรี่ถ้าเล่นแบบนี้นะแล้วแพ้จริงๆนะ
1: ม
0: ไม่เหลือคุณจุน
1: โอ้ถูกเขายับแน่นอน
0: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมีเพื่อนเรียกอยู่ด้านขวาครับสเปนซ์ให้กับทางมาดูเอเก้เปิดเข้าไปไม่ดีเลยครับก็ไปติดที่ทางอักเซอร์ตวนเซเบ้แรดฟอร์ดโยกแล้วโอ้โห
1: ตายพ่อคุณจะพ่อคุณลุ้นช่องเปิดหลุดออกหลังไปดื้อๆเลยครับมาคัดแรดฟอร์ดเอามือปิดหน้าเลยครับรู้ตัวเองครับว่า
0: ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าปริ๊ดเหมือนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอังกฤษยังไงยังไม่มีฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียของโกนะยังไม่เห็นนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรนะยอนวิซ่าครับเอาจับบอลพลาดครับออกหลังออกข้างไป
1: จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนเกี่ยวไม่ทันครับอังกฤษได้ทุ่มอังกฤษตอนนี้ก็ต้องพยายามเร่งทุกจังหวะเลยครับกำลังเข้าสู่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์ยังตามหลังอยู่นะครับครึ่งหลังนี่อังกฤษโอกาสยิง2ครั้งนะครับเดียคองโกนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับในครึ่งหลัง
0: อ่ะทีมเส้นด้านขวาครับโนนี่มาดูเก้เจอมาโซกูคือหลังอีกแล้วเจสเปนคือโดนประกบแน่นๆจี้ติดๆเนี่ยอังกฤษเอาละครับเสียบอลโดนโต้ซะแล้วครับซีเปนก้าคนทำประตูขึ้นนำมองด้านขวาแต่ว่าแหมให้ทางวิซ่าจ่ายพลาดครับแล้วอังกฤษไม่หยุดให้ด้วยครับทีเมื่อกี้เจ็บไม่หยุดเล่นเองใช่ไหมโดนซะหน่อยแหมอังกฤษแฮร์รี่เคนเนี่ยจะจ่ายไปด้านไกลเลยเขาจะให้กับแรดฟอร์ดบอลเนี่ยไปติดทางตุนเซเบ้ครับ
1: แต่ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนนี่ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
0: จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมขนาดนี้แล้วฟอร์มเงียบๆเนี่ยคนเป็นโค้ชไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนคือใคร
1: อ่ะแต่เนี่ยจะเปลี่ยน2คนละมีทางบุคโยซาก้ามารออยู่อีกคนนึงแอนโทนีกอร์ดอน
0: ซีเปนก้าซีเปนก้ายังได้บอลในเขตโทษครับยังจ่ายไม่ได้คืนกลับมาซูกูเปิดไปติดเอเลสแอนเดอร์สันมูตุซามิให้กับทางวันบิซาก้าเอ็มบูกูคลองบอลไว้นานนะครับก็เผาเวลาไปเรื่อยวนกลับมาด้านนี้เปิดยาวไปแล้วครับมูตุซามิ
1: จะเปลี่ยนนะครับอังกฤษอย่างน้อยๆ2คนครับที่กำลังจะถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นมาคัตแลชฟอร์ดหรือเปล่าเพราะมีแอนทิสกอร์ดอนอยู่นะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้ด้วย
0: น่าจะเปลี่ยน2ฝั่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแรดฟอร์ด
1: กับ
0: แอนท
1: ิ
0: สกอร์ดอนลงมาแทนแรดฟอร์ดนะครับ
1: ก็ตามตำแหน่งครับเปลี่ยนซ้ายขวาครับในเกมรุกครับ
0: แล้วก็บุคยุสก้าครับจะลงมาเล่นแทนทางโนนี่มาดูเอเก้ครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสองคนนิโก้ไรรี่ให้ทางซ้ายครับแอนโทนีกอดอนกอดอนให้ไรรี่ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาตรงกลางติดที่มูตุซามิเดคไลท์โคกลับมาตรงกลางอีกทีนี้ก็ติดที่เอ็มเบนบ้าแล้วบอลโต้กลับของเดียคองโกครับดินเส้นด้านขวาโอ้โหจ่ายติดทางแอนโทนีกอดอนครับออกข้างไป
1: แต่นึกกอดอนนี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับโอ้โหเครียดเลยครับโทมัสถูกครับยืนโบกเวกโวยวายที่ข้างสนามครับ
0: บอกฝากถึงพอสุเทพถ้าให้คู่นี้ภาคบอลโลกทุกคืนเลยต้องจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวลุงส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนเองจากลุงป้อม
1: ลุงป้อมต้องจ่ายค่าพยาบาลนะไม่ต้องจ่ายค่าทัวร์กันทั้งมาทุกคืนเนี่ย
0: สิเป็นก้าโอ้โหพาบอลตัดเข้าในแล้วยังเป็นบอลของเดียคองโกมูตุ

0: ซามีให้มาที่ซิเปนก้าซ้ายมาทางซาดิกี้ครับลองยิงไกลเลยก็ติดอีกครับไม่ได้กลัวเลยครับเดียคองโกโอ้โหนี่คือมามืดของจริงเลยนะฮะทางเดียคองโกถ้าพวกเขาผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนี่เปิดมาติดบล็อกได้ลูกเตะมุมครับ
1: พี่ว่าระหว่างเดียคองโกเข้ารอบ16ทีมกับมาลากวัยเข้ารอบ16ทีมอันไหนน่าช็อกกว่า
0: ช็อกทั้งคู
1: ่โอ้คือคุณล้มอังกฤษล้มเยอรมันนะแต่ปารากวัยสำเร็จไปแล้วเดียคองโกต้องอยู่ตรงนี้ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติครับพวกเขาจะรักษาสกอร์ตรงนี้เพื่อเข้ารอบได้หรือเปล่า
0: เอาละดีอ่ะคองโกลงยิงโอ้โหดีนะฉลับแล้วมันไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นอีกเหมือนกันนะครับเอ็มบูกู
1: โอ้โหเข้าซ้ายยิงฉลับศีรษะเอเลียตแอนเดอร์สันครับมงสกัดทิ้งออกไปได้เป็นเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับคนเปิดเป็นซิเปนก้าวันนี้เด่นนะครับซิเปนก้าเวลาบอลอยู่ที่เขาน่ากลัวนะครับ
0: โอ้โหกองเชียงปิดเองเครียดครับโดนเตะมุมอีกทีเสาไกลบุกยูซาก้าเก็บบอลได้ครับแต่เสียบอลคืนกลับไปให้เดียคองโกนะครับเซนเซลเอ็มเบนบ้านะครับ
1: จะฟ้องเอาฟาวสิไม่ได้ว่าอะไรครับเดียคองโกจะเปลี่ยนบ้างครับเอาเอ็มบูกูออกครับเปลี่ยนตัวแรกนะครับหมายเลขที่ลงมาหมายเลข13นะครับเมชชักเอเลียครับดาวเตะจากอลัญญาสปอร์ครับในตุรกีนัดนี้เป็นนาที่71นะครับของเจ้าตัวเคยอยู่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์กับยังบอยส์ด้วยนะครับ
0: สเปนครับให้บุกุโยซาก้าซาก้าย้อนหลังกลับไปที่เอเลียสเอเนสันซ้ายครับนิโก้ไรรี่แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเจอวันบิซาก้าไอแมงมุมนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับโอ้โหคอนซ่ามาสเปนยอดมาโอ้โหเคนโดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือไปชนกันล้มเฉยๆโอ้โหนี่ตัวใหม่ที่ลงมานะครับยังแรงดีอยู่ครับเอเลียผู้สินให้อังกฤษได้ฟาวครับนี่ก็ไรดี้ไปโดนดึง
1: จังหวะสปีดแล้วเหมือนไปเสียหลักล้มไม่เองนะครับพอจะกลับไปแย่งบอลกลายเป็นทำฟาวนี่ก็ไรดี้ไปครับเอเลีย
0: เอเลียสแอนเดอร์สันครับให้มาตรงกลางเบลลิงแฮมริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอดอนกอดอนเจอกับวานบิซาก้าแล้วก็ชากหนีเปิดเข้ามาติดเอ็มเบนบ้าโอ้โหคองโกเองก็เน้นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับหาจังหวะเหมาะๆนะครับอังกฤษนี่เกมรุกมันก็มีทางเดียวนะครับออกริมเส้นกะชากแล้วพยายามจะโยนเข้ามาการทะลุทะลวงตรงกลางนี้ไม่มีนะครับตัดเข้าในทางบูโยซาก้าพยายามจะเปิดก็ติดอีกเจสเปนไปเบียดแย่งบอลมาได้เข้าเขตโทษเจอมูรูซามิตะวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหก็ยังไปติดที่มูเกาโอ้ซีเปนก้าผู้สินยังไงครับให้ฟาวก่อนนะครับเหมือนยวนวิซ่าจะโดนทำฟาวไปก่อนแล้ว
1: แล้วก็กวักมือเรียกเอสลีคอนซ่ามานี่ไอ้นุ่ม
0: ใครเด่นสุดผมว่าโจนาธานมาโจนาธานทาจากเยอรมัน
1: ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วโจนาธาน
0: เด่นไหม
1: เด่นนะฮะยิงจุดโทษข้ามคานไง
0: ยิงข้ามไปดาวอังคารนะฮะเมสซี่เลยครับดาวรุ่งฮะวัย39กดไปแล้ว6ประตู
1: ไม่เรียกดาวรุ่งแล้วนะฮะ

0: บอกว่าลูกนี้มีนักเตะมากกว่าโดเมสซี่นะครับ
1: ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะส่วนอิสมาอิลไซบาลีนี่ก็ทางการกับไบเยอร์มิวนิกแล้วนะนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็กำลังฟอร์มเด่นกับโมร็อกโกเลยนะครับตัวเกมรุกจาก PSV เวนเล่นด้านข้างได้เล่นกองหน้าได้นะครับตัวลุกได
0: ้โอ้โหบอลอังกฤษเองไม่ได้โอกาสลุ้นทำประตูเลยนะครับตอนนี้เนี่ย
1: ใกล้เคียงสุดในครึ่งหลังก็จังหวะยิงฉลับของจู๊ดนะที่ยังไปติดเซฟเอ็มบาซีนอกนั้นโดยรวมนี่ก็ยังไม่ได้จ่าสักเท่าไหร่อ้าวซาก้าจับบอลหลุดออกไปเองอีกไฮเดรชันเบรกครับ67นาทีแล้วนะครับเอาแล้วโอ้โหแฟนอังกฤษกระสับกระส่ายแล้ว
0: คือเกมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย โอ้โหเคนเองบอลก็ไม่ถึงเขาเลยครับแล้วเนี่ยกล้องก็ต้องจับมาที่ผู้สับประตูเลยครับเลโอเนลเอ็มปาซี่คือเซฟเป็นพลวันเลยครับมันขนาดยิงแฉลบมาตรงกรอบพี่ยังย้อนกลับมาปัดได้นะครับบอกชอบฟังช่องนี้เลยครับแต่ช่วงบอลลีกไม่เห็นภาคเลยนะครับ
1: บอลลีกเราก็ภาคนะแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นะ
0: ครับแล้วก็แท็กติกเขายังใช้ได้อยู่หรอถึงได้เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแฟนอังกฤษไปรอสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าได้แล้วสิงโตคำรามนะคุณปภาพันธ์บอกสวัสดีคุณเอกคุณจุนนะครับถ้าเสมอแล้วยิงจุดโทษพี่เอกว่าใครจะมีโอกาสชนะมากกว่าโอ้โหเสมอแล้วยิงจุดโทษเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ
1: เรายังไม่เห็นคุณภาพในการยิงจุดโทษของเดียคองโกเราก็บอกยากนะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหน
0: ผีดิบคองโกเหนียวก็ยังมาต่อยนะครับคู่ชิงในฝันคือเดียคองโกกับเคปเวิร์ด
1: เคปเวิร์ดผมว่าไม่น่ารอดอาเจนนะไม่น่าพลิกล็อกนะ
0: บอลไม่มีทรงเลยออกข้างอย่างเดียวนะครับอังกฤษจะตกรอบไม่ได้นะครับคองโกมาแน่นะฮะโอ้โหทูเคิลตกรอบเละแน่นะมีถามมา7โมงใครผ้าโอ้ผมจำไม่ได้จริงๆนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี
1: ้เคปเวิร์ดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเดียคองโกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าค่อยกันมาเนี่ยซึ่งโอ้โหคือถ้าจะมาเจอกันเนี่ยเดียคองโกจะปราบอังกฤษจะปราบเม็กซิโกส่วนเคปเวิร์ดจะปราบอาร์เจนตินาโอ้แต่ว่าโอ้โหคู่ชนะระหว่างอาร์เจนกับเคปเวิร์ดเอาจริงก็ไม่ได้ยากมากนะพี่เอกนะในรอบ16อ่ะเพราะว่ามันผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์พี่นึกออกมั้ยมันมองได้นะเคปเวิร์ดว่าถ้าสมมติว่าพิกล็อกปราบอาร์เจนได้ขึ้นมาเนี่ย
0: สายอาร์เจนน่ะอาร์เจนนี่คือทางสะดวกเลย
1: ใช่มีโอกาสทะลุเข้ารอบ8ทีมสูงมาก
0: เมสซี่เนี่ยถ้ายังฟิตนะยังฟิตแบบน
1: ี้ยังเล่นได้อย่างนี้นะ
0: 10ประตู
1: บอลโ
0: ลกครั้งเนี้ยอย่างน้อย
1: คืออาเจนถ้าเอาจริงๆถ้าจะกลัวนู่นน่ะไปอาจจะไปกลัวในตอนเป็น
0: รอบรอง
1: อาเจนไปกลัวรอบ8นี่แหละจะเป็นบราซิลหรือเปล่าที่มีโอกาสจะเจอกันเจสเปนโดนถอดออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายเอาเอ็มชีเอเซ่ลงมาครับเอาเลยครับเสริมเกมลุกลงมาครับทางด้านของทูเคิลอยู่ไม่ไหวแล้วครับทูเคิลบอก
0: ทูเคิลบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้
1: บ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหเดียวของโกมันน่ากลัวนะครับ
0: เอคืออังกฤษหัวคุณจุนเหมือนจะให้เดแคนไรส
1: ์ไปเล่น
0: แบ็คขวา
1: แล้วแล้วดูจากตำแหน่งที่ลงมาเนี่ย
0: นี่นะครับมาให้เดคานายเล่นแบ็คขวาจริงๆนะครับก็หลายๆครั้งในฤดูกาลนี้เนี่ยหรือในช่วงที่อาร์เซนอลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเขาก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับเอาเอเบเรชิเอเซ่ลงมาเล่นตัวรุกเพิ่มให้ไรซ์เล่นแบ็คขวาแล้วบุกโยซาก้าก็เล่นริมเส้นด้านขวาครับคงหวังพึ่งลูกครอสริมเส้นด้านขวาจากเดแคนไรส์แบบนี้เคจับบอลได้ในเขตแล้วแม่วนกลับหลังมานี่ครับพอให้ไรส์มา

0: ยืนด้านขวาเนี่ยคือเคนได้จับบอลในเขตโทษทันทีเลยนะครับ
1: จังหวะโยนไปเสาไกลนี่เกือบจะถึงศีรษะอันที่กอดอนแล้วนะครับวานบิสก้ามงตัดได้ก่อนยังได้เตะมุมทางซ้ายครับอังกฤษ
0: คือลูกครอสด้านข้างของอังกฤษเนี่ยคือจากเจสเปนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วนะครับอังกฤษเอาละครับมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมคือจูดเบลลิงแฮมเอามือป้องปากสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ
0: นะแต่ถ้าจังหวะมีปัญหาเถียงกันกับคู่ต่อสู้นี่แล้วไปป้องนี่โดนเลยนะฮะเตะมุมของกริดเดคไลท์ได้โคกหูแต่ยังเป็นเดียของโกครับที่ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้เอเซ่โดนดึงกระจายเลยครับนี่เสียฟาวครับซิเปนก้า
1: เอาละครับกริดพยายามจะกดดันนะครับอย่างต่อเนื่องดูว่าจะทวงคืนได้หรือเปล่าแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะกดดันฝั่งเขานะครับ
0: ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษครับลูกตั้งเตะนี่ก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ความได้เปรียบให้เยอะเปิดเข้ามาแต่แนวรับของเดียร์คองโกยังเคลียร์มาได้เอเลียตแอนเดอร์สันให้แอนโทนีกอร์ดอนเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โห
1: เปิดได้หน้าผิดหวังครับโด่งออกอีกฝั่งไปเลยครับแฮร์รี่เคนโวยเลยครับคือวันนี้เห็นฟอร์มของเอ็มเบอร์ซี่ก็เหนื่อยใจแทนอังกฤษเลยครับเหมือนกินวากาบายาชิเข้าไปครับจะเอาคายาเบ้ลงมาครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดจริงก็ถูกคาดการว่าจะลง3ตัวจริงนะครับคายาเบ้
0: จังหวะทุ่มนี่ช้าไม่ได้ครับผู้สินคอยนับอยู่ตลอด
1: ชวนวิซ่าโวยว่าโดนทำฟาวผู้สินไม่ว่าอะไรครับ
0: นิโก้ไรรี่ครับพาบอลเลยครึ่งสนามมาแล้วริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอดอนนะครับให้มาที่คอนซ่าเอซีคอนซ่ามาริมเส้นด้านขวาเอาละครับทางเอเซ่เอเซ่ให้เข้ามาเดคแคลไลท์ถึงเส้นหลังยอดกลับเข้ามาเสาไกลมีเก็บบอลได้ครับกอดอนยอดกลับเข้าไปแฮร์รี่เคนโคเรียบร้อยครับอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำได้ครับอังกฤษ
1: โอ้โหเอาจนได้ครับนาทีที่74ครับแฮร์รี่เคนมาปัดได้ครับเอ็มบาซี่แต่ว่าคราวนี้มันปัดไม่พ้นนะครับโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของแฮร์รี่เคน
0: โอ้โหคือพลาดแป๊บเดียวครับครั้งเดียวยืนกันประกบแฮร์รี่เคนห่างเป็นประตูเลยครับอังกฤษมาแล้วครับ1ต่อ1
1: แหมหายๆไปในครึ่งหลังแต่มาปุ๊บก็มีชื่อเป็นคนทำประตูครับจากทางขวานะครับเดคแคลไลส์เติมเข้ามาในสุดเส้นหลังด้านขวาตากไปเสาไกลให้กอร์ดอนพักอกแล้วก็ตวัดมาให้แฮร์รี่เคนครับหนีตัวประกบอย่างตนเซเบ้มาครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับทางด้านของเอ็มบาซี่พยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นครับ
0: โอ้โหเคนเนี่ยจริงๆยืนอยู่เสาไกลแต่ย้อนครับวิ่งย้อนกลับมาหนีตัวประกบกลับมาหม่งนี่ครับตัวเซเบ้ตามไม่ทันแล้วจริงๆปลายมือของเอ็มบาซี่ก็ถึงบอลด้วยแต่ปัดไม่ออกครับ
1: โชคเลยครับโชคเลยทางทูเกิล
0: ก็ปรับแท็กต้องบอกว่าปรับแท็กติกได้ผลนะเพราะว่าดันเอาเดคแคลไรส์
1: เดคแคลไรส์มาเล่นแบ็คขวาเติมมาน่ากลัวนะพี่เอกนะ
0: คือแล้วก็ทู่ซีใช้เจสเปนที่เจาะไม่เข้าอยู่ตั้งนานนะครับ
1: เอาละครับทางเดียวของโกเอาซิเปนก้ากับมูเกาออกนะครับเปลี่ยนอีก2ครับมีคายเยมเบ้ที่เมื่อกี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามอีกคนหนึ่งเป็นมอนกอนด้านะครับที่ถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูโมเมนตัมต่อจากนี้ครับหลังจากตีเสมอได้แล้วอังกฤษจะเป็นยังไง
0: เอ็มปาซี่ครับประตูเดียวของโกเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ทั้งเกมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแหมลูกโขกเนี่ยเขาก็ไปได้ถึงปลายมือแล้วนะครับ1-1แล้วครับอังกฤษตีเสมอประตูแฮร์รี่เคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่75นะครับ

0: แบบนี้ก็น่าจะทำให้อังกฤษเองก็ลดความกดดันไปเยอะนะพี่เอกนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาศัยโมเมนตัมตรงนี้ที่ตีเสมอได้พยายามบดแล้วกดดันทางเดียคองโกได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับ
1: บอกว่าอังกฤษเดี๋ยวก็ยิงได้ครับบดไปเรื่อยๆเอายิงได้จริงๆนะครับโอ้โหเบลลิงแฮมเอาบอลลงได้บอลมาอยู่ที่แอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงแต่เป็นบอลโต้ของทางเดียคองโกโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาเร็วครับ
0: เก่งจังเลยอ่านจังหวะนี่ถ้าไม่ออกมานี่มีโอกาสยวนวิซาถึงบอลก่อนนะ
1: นี่ถ้าปัดดีๆก็ไม่ต้องตามหลังนะ
0: ถ้าประกบดีๆซิเบนก้าไม่วางก็ไม่ต้องมาเสียประตูแรกแล้วอังกฤษอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางแนวทางการเล่นของเดียคองโกจะยังเน้นรับรอสวนหรืออยากจะลุ้นไปด้วยเลยนะครับในอีก10กว่านาทีเนี่ย
0: อาจจะเน้นให้ไปยื้อไปสักต่อเวลาหน่อย
1: เอื้องกิจไม่อยากยื้อนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาไปขึ้นด้านขวาบอลกอนด้าตัวรุกตัวใหม่ของทางเดียคองโกนะครับที่ลงมาแทนซิเปนก้าก็เป็นดังเทโอบอลกอนด้าริมเส้นด้านขวาของกรีดครับบุโกโยซาก้าซาก้าเปิดเสาไกลกอดดอนไม่ถึงครับติดที่วันบิซาก้าให้มาแฮร์รี่เคนคืนแล้วลองปั่นเสาไกลโอ้โหไปตกบนหลังตาข่ายนะครับลูกปั่น
0: ดีดีบอลตกช้าไปหน่อยครับจังหวะยิงของเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะออฟฟิเชียลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปั่นด้วยขวาเลยครับแต่บอลมันมุดช้าเกินครับไปมุดหลังผ่านประตูไปแล
1: ้
0: ว
1: บอกบราซิลเชียร์เดียคองโกขาดใจเลยมาทางด้านซ้ายแม่ยังเป็นเดคันไรท์วันนี้เล่นดีนะของอังกฤษเนี่ยดีสุดของอังกฤษนะผมดูแล้วเนี่ย
0: ครับคือบอลอยู่ที่เท้าเขาน่ากลัวจังหวะเปิดบอล
1: มาสุกูครับให้มาตรงกลางวิซ่าออกมาทางซ้ายครับให้เอเลียโดนบุกโยซาก้าครับช่วยตัดบอลออกข้างไปได้ครั้งหนึ่ง
0: เอาจริงบุกโยซาก้าลงมาก็อาจจะยังคุกคามเกมรับของเดียคองโกได้ไม่เยอะนะ
1: ตูนเซเบ้ครับเล่นกับทางหมายเลข25ที่ลงมาใบนะครับคายเยมเบ้เอโดคายเยมเบ้นะครับขึ้นมาอังกฤษริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนไปเองโดนเอ็มเบนบ้าขวางมิดเลยครับไปไม่ได้
0: แฟนบาร์ซ่าเริ่มเป็นห่วงแล้วเอ๊ะถูกต้องไหมเนี่ยเอาแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย
1: คิดยังไงเนาะ
0: แพงเกิน
1: งงมาก
0: ผมยังตกใจเลย
1: อ่ะบอลมาอยู่ริมเส้นด้านขวาครับบูโกโยซาก้ากำลังเข้าเขตโทษเจอกับมาซูกุย้อนหลังไปเดแคนไรซ์เปิดเข้าไปตรงกลางติดที่ตัวเซเบ
0: ้มีขอผลอยู่10เท่าไหร่19เข้ามาเดี๋ยวดูให้นะฮะ
1: เหลืออีก10นาทีครับจะจบเกมครับอังกฤษกับเดียคองโกยังเสมอกัน 1-1 จูดเบลลิงแฮมออกไปด้านซ้ายมาแล้วครับเส้นหลังจูดโยกถึงเส้นหลังแล้วเปิดอัดเข้าตรงกลางโอ้โหเกือบไปครับเอ็มเบนบ้ายังเคลียร์ทิ้งเอเลียตแอนเดอร์สันให้กับแอนโทนีกอดอนเปิดโค้งเข้ามาติดที่ทางเอเบนบ้าอีกโอ้คองโกตอนนี้หลังพิงฝานะครับโดนอังกฤษบุกอยู่ฝั่งเดียว
0: ลูกเปิดจากด้านข้างนะครับได้ผลนะครับอังกฤษก็พยายามจะเปิดมาใส่ทางด้านเดียคองโกครับสเปนนำ 1-0 นะครับใน U19 นำเดนมาร์กอยู่อ้าวแอนโทนีกอดอนล้มลงไปมีจังหวะปะทะ

0: ผู้เล่นเดียของโกแต่ผู้สินก็เห็นได้เปรียบแล้วครับให้เล่นต่อไปเลยครับ
1: บุกยุสก้าเจอกับมาซูกุให้ตรงกลางเอเซ่เล่นกับไรซ์ครับทำชิ่งถึงเส้นหลังแล้วครับบุกยุสก้าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไหร่แต่บอลตกที่เขตโทษโอ้โหหัวทิ้งออกมาโอ้เอเมนบ้ากวักมือเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วข้างหน้ามาร์กเกฮีครับยังโคกคืนหลังไม่ได
0: ้เอาจริ ง
1: เป็นคอนซ่าเลยครับ
0: แบบนี้ก็อันตรายนะไปบุกใส่เขาแล้วทางฝั่งเดียคองโกทิ้งพวกยันวิซ่าไว้ด้านบนนิดเปิดไปแล้วให้ยันวิซ่าวิ่งไปกับกองหลังอังกฤษนี่น่ากลัวนะครับ
1: โดนมาแล้วแมนยูก็โดนมาแล้วแบบโต้กลับแบบนี้น่ากลัวนะครับเล่นเอ็มเบนบ้าออกไปริมเส้นด้านขวานะครับวานบิซาก้าคาเยมเบ้เอเลียย้อนมาบูตุซามีนะครับโอ้โหเอาบอลลงได้เอเลียเจอกับไรซ์ไม่ผ่านเลยครับกลับมาตัวนเซเบ้ครับให้เอ็มเบนบ้าเอาละครับเดคแคนไลท์ตัดบอลได้วนกับหลังให้เอเลียตแอนเดอร์สันเปิดมาริมเส้นด้านขวาครับบูกาโยซาก้าเลี้ยงจี้ตัดเข้าในโอ้โหแต่เพื่อนไม่มาเลยครับบีโลนลุม4ต้องวนคืนกลับมาที่เอเลียตแอนเดอร์สันมาร์กเกฮีออกไปด้านซ้ายครับทางแอนโทนีกอดอนกลับมาจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะเดียของโกเองก็รู้พิษสงบอลแถว2จังหวะยิงของอังกฤษนะครับคือพอมีตัวพักแถว2ปุ๊บประกบติดเลยง้างไม่ได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าโดนชนแล้วครับ
0: มีบอนกอนด้ามีเอเลียนะครับทางบอนกอนด้าลงทางขวานะครับเอเลียทางซ้าย
1: เคนโอ้โหเคนจะสับเข้าในแต่ว่าโดนทางทวนเซเบ้นะครับที่ดักเอาไว้ได้ไม่พ้นอันตรายเอเลียแอนเดอร์สันเปิดไปเสาไกลได้โคครับทางกอร์ดอนบอลลอยโด่งเข้ามือเอ็มปาซี่สบายสบาย
0: เปิดแบบนั้นก็โมงลำบากเลยครับแล้วก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนแหมทุกเขาอาจจะบอกว่าแหมไม่ต้องโยนขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆก่อนจอห์นเทอร์รี่มาดูครับมีจัสตินฟิลด้วยนะ
1: ซาดิกี้มาซาดิกี้ออกไปทางซ้ายเอเลียครับเอเลียลองยิงเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับ
0: จัสตินฟิลด์นี่ปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กับทาง Kansas City Chiefs แล้วนะครับอดีตควอเตอร์แบ็คของ Chicago Bears ครับแต่ว่าแจ้งเกิดกับ Bears ไม่ได
1: ้กอร์ดอนบอกเล่นให้แรสดูครับว่าเล่นยังไงนี่นะก็ความบอกไม่น่ามีจุดโทษคู่นี้น่าจะจบในเวลาโจดเบลลิงแฮมเข้าเขตโทษเบลลิงแฮมยิงติดเซฟเอ็มปาซี่อีกแล้วว่ายังกินเอ็มปาซี่ไม่ได้
0: หน้าหังมาวันนี้
1: หน้าหังนาเคนยิงเข้าประตูแล้วครับ2ประตู1เอ็มปาซี่ยืนงงเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ย
0: โอ้โหจังหวะนี้นี่แฮร์รี่เคนเก่งเหลือเกินครับโอ้ยิงเสยเพดานตะข่ายครับเอ็มปาซี่ได้แต่ใช้สายตาเซฟครับนาทีที่86อังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1
1: โอ้โหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวครับนักเตะ
0: โอ้โหมันจะไปเซฟยังไงนะครับแฮร์รี่เคนยิงแบบนี้
1: คือต้องบอกว่าคือพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือปล่อยให้เคนจับและพลิกบอลหันหน้าเข้าหาประตูนี้หายทันที
0: โอ้ประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้เก่งจริง
1: เลยครับสงสารเดียคองโกจริงๆโอ้โหผมเอาใจช่วยเดียคองโกนะเนี่ย
0: โอ้โหนี่ไงสเต็ปขึ้นมาแล้วแฮร์รี่เคนเกมใหญ่ๆนี่จังหวะที่ลุยเข้าไปจูบแล้วครับ

0: บราซิลอุตส่าห์เซฟแล้วนะครับ
1: yeah.
0: กอร์ดอนเก็บบอลได้พยายามจะเลี้ยงแล้วจังหวะเลี้ยงมาเนี่ยให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนนี่แตะหนีแล้วก็ถูงจริงยิงไม่ง่ายนะครับจังหวะแตะหนีแนวรับของทางเดียคองโกมา2คนครับโอ้ทั้งเอ็มเบมบ้าทั้งตัวเซเบ้แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหเสยเข้าไป
1: คือต้องบอกว่าคนที่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเซเว่แหละครับเพราะว่าขยับช้าแล้วก็พุ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงของเคนช้าประกบห่างด้วยนะครับเนี่ยครับประมาทนิดเดียวนั้นเองเผลอแป๊บเดียวครับต่อให้เขาหันหลังแต่แตะออกไปหามุมยิงเนี่ยคุณจุน
0: คือคุณภาพระดับแฮร์รี่เคนนะ
1: สุดยอดครับดูไม่ได้แพ้อังกฤษแพ้แฮร์รี่เคนอ่ะบอกเลยครับดียาคองโกเนี่ย
0: โอ้โหแฮร์รี่เคนมาถูกช่วงครับก้าวขึ้นมาในช่วง15นาทีสุดท้ายและยิง2ประตูครับลุ้นแฮตทริกครับแฮร์รี่เคน
1: แล้วคือจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกดาวยิงด้วยกันแหมเอ็มบัปเป้กด2ฮาแลนด์ก็ยิง
0: ตอนนี้นี่ยิงเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ละ5ประตูตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้1ประตูแต่ต่อจากนี้อังกฤษจะเล่นยังไงจะบุกต่อหรือเปล่าแต่จะหรือจะเน้นคลองบอลแล้วเพราะว่าเหลืออีก2นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาได้ประตูที่ต้องการไปแล้วนะครับอังกฤษ
1: เอ้ามูตุซามีจ่ายมาก็ติดคายาเบ้ครับอังกฤษต้องรักษาสกอร์นำไว้ให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งเดียคองโกเองอ่ะพวกเขาจะเล่นรับไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมบุกแล้วอาจจะเข้าทางอังกฤษก็ได้นะครับถ้าดันกันสูงแบบนี้โอ้โหแฟนอังกฤษ
0: ผมงอไปหลายเส้นครับแฟนอังกฤษแต่ฟ้าอังกฤษที่เป็นขาจรบอกยังไม่พอครับพี่เราต้องการอีกหนึ่งประตู
1: เอามีมาอีกไคเยมเบ้หนึ่งนะครับจะเปลี่ยนเอามาสุกูออกนะครับแล้วก็ยอนวิซ่าแล้วก็ส่งตัว2ตัวสำรองลงมาใหม่ครับ
0: มีทางด้านของมาเยเล่นะครับฟิสตันมาเยเล่เป็นกองหน้าวัย32ปีนะครับแล้วก็โจลิสคายัมเบ้ครับเป็นผู้เล่นเกมรับจากเก๊งในเบลเยียมครับวัย31ปี
1: เอคันไรส์ให้มาที่เบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมออกไปทางริมเส้นด้านซ้ายเลยครับเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวโดนอัดล่วงไปผู้สินให้ขึ้นมาเอเลียสแอนเดอร์สันให้มาตรงกลางครับชูตเบลลิงแฮมนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับน่าจะมีอย่างน้อย 4-5 ทีนะคุณจูนะ
0: ครับผม
1: แฮร์รี่เคนได้บอลนอกเขตโทษเคนลองยิงเลยครับโอ้โหข้ามคานไปไกล
0: แหมกำลังมั่นใจครับแต่มั่นใจเกินครับโอ้ยิงโด่งไปเยอะเลยแฮร์รี่เคนจังหวะนี
1: ้ข้อความมาบอกว่าอังกฤษทรงนี้เหรอบอกตรงเจอเม็กซิโกอ่ะเหนื่อย
0: แต่จริงนะบอลที่มันดูทุลักทุเลแล้วยังเข้ารอบไปได้นี่ก็ประมาทไม่ได้เอาเหมือนกันนะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่แอตแลนต้า
1: ฟอลคอน
0: อุ๊ยคุณได้เหมือนกันนะฮะ NFL
1: ผมเอกโยมาเรื่องหัวฮะ
0: นี่เอกโยเย
1: มาดูจังหวะของเดียของโกโหโดนแอนโทนีกอร์ดอนรวบได้ฟรีคิกนะครับ6นาทีในเกมนี้ครับเดียของโกจะกลับมาได้ไหมครับจะพากันไปยื้อไปถึงต่อเวลาได้หรือเปล่าครับ
0: แต่พวกทางเอเลียทางบนก่อนหน้าลงไปนี่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทนะเอเลียกับเอกเลียไหนน่ากลัวกว่า
1: เอกเลียสิครับ
0: ครับผมจอห์นสโตนครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนทางเดคลายส์ครับแบบนี้อาจจะถ่างเอสซิคอนซ่าไปเล่นขวาหรือเปล่า
1: คือไม่คิดว่าอาจจะโดนในช่วงทดเจ็บเลยเหรอ
0: ปิดเกมไงปิดเกม
1: ไม่ผมว่าเดคแคนไรก็ควรจะเก็บไว้ไหมอ่ะ
0: เพราะเขาเล่นดีนะวันนี้จังหวะการโยอะไรของเขา
1: เพื่อขาดยื้อถึงจุดทงจุดโทษก็ยังได้ประโยชน์เนี่ยทูเคิลประมาทเนี่ยอ่ะริมเส้นด้านซ้ายครับเดียคองโกเอ็มเบนบ้ายอดเข้าไปโอ้โหบอล

0: เห็นท่าพิกฟอร์ดกระโดดแบบนี้แล้วนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ดึงดึง
0: ไปควักบอลกลับมาให้ลิเวอร์พูลยิงไง
1: โอริเก้โอ้โหดูครับจังหวะประตู 2-1 นี่สุดๆครับสปีดบอลนี่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: เขามีชิปในลูกบอลไงเขาวัดได้แล้วตอนนี
1: ้
0: โดนดึงนิดนึงนะครับยังไปได้อยู่บอลริมเส้นนั้น

0: นะครับที่ลงมาใหม่ตัวสำรอง
1: โอ้แล้วเหมือนจะเจ็บด้วยครับทางโจลิสคายิมเบ้โดนปะทะเข้าไป
0: บาปไหมครับ
1: ยังไม่ถึงกับบาปนะโอ้แต่ก็เกือบบาปครับ
0: อ่ะอังกฤษผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปจะไปเจอเม็กซิโกนะคุณจุน
1: ครับผม
0: โอ้โหดูแฟนเบียร์ของโกจะร้องไห้แล้วอ่ะ
1: โอ้โหแต่มาถึงตรงนี้ได้ด้วยการเล่นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนจริงครับที่ทำให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังแล้วก็มีโอกาสกำลังจะตกรอบ
0: ก็นี่ให้ดูอีกทีครับแตะบอลนี่ยังหันข้างให้ประตูอยู่นะครับเคนแล้วก็ตวัดยิงคือเข้าช้าครับต้องผมมองว่าเป็นการประกบห่างของตัวเซเบ้แล้วก็ขยับช้าเกินไปครับคือถ้าบล็อกเร็วๆเนี่ย
1: คือถ้าไม่คุมห่างอ่ะผมว่ามีโอกาสยิงติดบล็อกได้
0: ติดบล็อกไงเนี่ยแค่พลาดจังหวะที่จังหวะเดียวนี่มาดูต่อครับอังกฤษเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวเข้ามุมแล้วเหรอพี่ไม่เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับเอเลสแอนเดอร์สันเข้ามุมดีกว่าเอาจะตอกลูกส้นให้โดนเขาออกก็ตอกออกไปเองเลยครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นผลแล้วครับทางอังกฤษไม่ต้องไปเล่นเสียงใดๆครับ
0: ตัวเซเบ้ให้ไปบอลกันได้ครับคือหลังมายังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับทางเดียคองโกซาดิกี้ครับให้ไปที่เอ็มเบนบ้ากับตันทีมจัดโยนเข้าไปลุ้นในเขตโทษเอาละครับไปติดที่คอนซา
1: สากากับบังดีแล้วครับเรียกทุ่มให้กับอังกฤษได้โอ้โหเดซิเบลก็เสียได้เลยครับอุตส่าห์นำแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับในจังหวะที่พวกเขาโดนตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางอังกฤษที่ความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเองด้วยนะครับที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำได
0: ้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้นะครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษแล้วนะครับคองโกเนี่ยเดียคองโกเนี่ยอ่ะบอลยังไม่จบวิซ่าวิซ่าโดนอัดจากทางด้านหลังครับเสียฟรีคิกเอาแล้วเราจะต่อกันถึงเช้าไหม
1: จริงๆต่อก็ดีจริงๆคนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นทางมาซัวกูกับมูตุซามี่นะ
0: ไม่ใช่
1: ว
0: ิ
1: ซ
0: ่
1: ายังอยู่นะครับ
0: เพราะว่าตอนแรกนี่ขึ้น
1: มาเป็นยอนวิซ่าเอาแล้วโหตรงนี้นี่ยิงแม่นๆนี่อังกฤษขนลุกได้เหมือนกันกัดเล็บแล้วครับแฟนบอลอังกฤษจังหวะฟรีคิกหน้ากลัวของทางเดียคองโก
0: หาแล้วครับจังหวะบีบหัวใจโอกาสสุดท้ายในเกมนี้แหละครับของเดียคองโกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทดออกมาเนี่ย5นาที40กว่าวิแล้วนะครับจะทดกัน6นาทีอังกฤษก็ต้องตั้งกระแพงครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โหยอห์นวิซ่าครับโยฮันวิซ่าฟรีคิกครับมีตัวไปแทรกในกำแพงผู้สินก
1: ็ให้เรียกว่าไปขีดว่า
0: อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปในเขตกำแพงเอาละครับฟรีคิกของยอนเวซ่าครับเดียคองโกจะลุ้นในช่วงเขาเจ็บปั่นฟรีคิกโอ้โหข้ามคาน
1: อุ้ยเหมือนจะฉลาบหรือเปล่าไม่น่าฉลาบแล้วครับแหมผู้เล่นของโกรีบไปเอาบอลมาตั้งแฮงกริดครับโอ้โหไม่เฉียวเฉียวตัวนี่ก็อะไรรีบไปนิดเดียวเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบอลอังกฤษแล้วก็จบเกมครับ
0: อ้าวคุณจบแล้วคุณไม่พูดต่อเหรอ
1: ก็ผมเห็นพี่พูดขึ้นมาผมเลยหยุดได
0: ้อ่าผมอ้าวเฉยๆอ้าวจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับ เฉือนเอาชนะทีมชาติดีอาร์คองโกไปได้2 ประตูต่อ1นะครับ

0: โอ้โหเป็นเกมที่ประทับใจนะแล้วก็สนุกมากๆครับเดียคองโกก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเล่นซิเปนก้านาทีที่7นะครับอังกฤษมาแซง2ประตูครับได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนนะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่75แล้วก็ประตูชัยมาจากเคนเหมือนกันนาทีที่86นะครับ
1: ซึ่งแฟนอังกฤษบอกไม่พอครับพี่แค่2ประตูต่อ1ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับเม็กซิโกนี่จะเป็นวันที่5กรกฎาคมนะเล่นกันที่สนามเอสเตก้านะครับที่เม็กซิโกซิตี้นะก็เรื่องของเสียงเชียร์และเม็กซิโกนี่เป็นทีมที่
0: เชียร์มัน
1: ฟอร์มดุมากๆแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่เอกลงสนามไม่4เกมเนี่ยเม็กซิโกของฮากิเล่เนี่ยชนะทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
0: ยังคลีนชีทอยู่ด้วย
2: โอ้โห5ตัวนะครับ
0: เกมล่าสุดก็เอาชนะทีมเอกวาดอร์มาได้นะ
1: ครับผม
0: 2ประตูต่อ0แฮร์รี่เคนยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติอังกฤษอยู
1: ่
0: วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาปลอบทางเอ็มบาซี่เลยครับโอ้โหนายแน่มากนายจะอยู่ในความทรงจำของเรา
1: โอ้โหนายแน่มาก
0: ครับ
1: โอ้โหส่วนทุ่มเกินนิดโอ้โหโล่งอกไปเยอะเลยไม่นั้นกับอังกฤษลำบากแน่นอนครับถ้าสกอร์จบด้วยการแพ้เนี่ยมาสู่กูมาคุยกับเดคลายส์นี่เพื่อนเก่าสมัยเวสต์แฮมนะครับ
0: ครับก็มาคุยกันเอามือป้องปากแบบนี้คุยได้นะ
1: ครับคือถ้าต่อให้เป็นคู่แข่งกันแต่คุยในลักษณะว่าเป็นในบรรยากาศที่ดีไม่เป็นไรนะครับ
0: ตัวบาสุเคิลรอดตายไปนะฮะวันนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยเจอลูกยากลูกนั้นลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูเลย
1: อันนี้คุณวนกลับมาบูลลี่ประตูทีมผมอีกนะ
0: ผมเห็นประตูจอมลุกหลิกของคุณเนี่ย แล้วผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จังหวะเตะเปิดเกมดูมันไม่นิ่งเลย
1: สุดท้ายก็ชนะนะ
0: เอาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประกบออกมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: โอ
0: ้
1: โหลูก
0: ฝ
1: รั่งเศส
0: ฝรั่งเศส
1: ไหม
0: เฮ้ยก็ไม่แน่นะโมร็อกโกก็
1: เสียวแค่โมร็อกโกแต่ว่าปารากวัยจะต้านได้เหมือนที่ต้านเยอรมันไหมดูแล้วยากก่อน
0: ดูแล้วยาก
1: ตัวชิงตัวสำรองนี่โหกากเลือดอ่ะ
0: ดูแล้วยากเพราะว่าอย่างเกมกับสวีเดนอ่ะเอาจริงๆนะคุณจุนผมเห็นกองหลังสวีเดน
1: อ
0: ่ะขนาดกองหลังคุณยังต้องใช้ลินเดลอฟอยู่เนี่ยคุณจะเอาพวก
1: คือเสียดายนี่ไงไอ้สเคียนไปเจ็บแล้วก็ต้องเรียกว่าลงในซีซั่นนี้ไม่ได้แล้วประกันหลังตัวหลัก
0: ไอ้เราก็ไม่ได้บูลลี่ลินเดลอฟแหละแต่เพียงว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นกองหลังที่อยู่ในช่วง
1: พีค
0: ลามอ่ะในช่วงพีคอ่ะจะไปเอาเอ็มบัปเป
1: ้โอลิเซ่เดมเบล่แบตเล่บาโคล่า
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: ไหนคุณจะมีโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดอีกหลายคน
0: เอาไม่อยู
1: ่ผมยังมองว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีโอกาสแชมป์สูงมากนะปีนี้
0: ใช่
1: พี่ว่าถ้าจะมีทีมไหนที่มาหยุดฝรั่งเศสจะเป็นทีมไหน
0: อาเจนไง
1: โอ้แต่ผมว่าถ้าฟอร์มฝรั่งเศสเกมลุกแบบนี้ก็กลัวแทนอาเจนนะ
0: อาเจนไงหรือไม่ก็สเปนอ่ะ
1: ผมยังชอบฝรั่งเศสมากกว่า
0: คือสเปนน่ะไม่ดีเท่าตอนยูโร
1: เกมลุกยังเฉยๆอยู
0: ่ยังไม่ได้เด่น
1: ยังไม่ได้ว้าวอะไรเงี้ย
0: ไม่หวือหวาเท่าท็อปฟอร์มเท่ายูโรดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในสายเนี้ยในสายบนเนี่ยอาจจะบนจะล่างก็ไม่รู้แหละสายของที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่ยังเหลืออยู
1: ่สเปนโปรตุเกส
0: โปรตุเกสจะรอดคุย
1: โมร็อกโก
0: นั่นแค่นี้เอง
1: ผมว่าเบลเยียมผมกลัวจะโดนเซเนกัลวันนี้ด้วยเกม
0: ไม่เหนือบากกว่า
1: ไม่เท่าไหร่เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมาย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยรอบรองเป็นอย่างน้อย
1: ใช่
0: นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ย
1: บราซิลกับนอร์เวย์นี่นอร์เวย์จะมีเซอร์ไพรส์บราซิลไหม
0: ที่รันผมคุยไง คุณจุดจำได้ไหม บราซิลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ยังไม่ชนะทีมจากยุโรปเลยนะ นับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลก2002อ่ะ 2006
1: แพ้ฝรั่งเศส
0: รอบเพราะฝรั่งเศสใช่ไหม2010ก็แพ้ฮอลแลนด
1: ์
0: 2014ตกรอบน็อกเอาท์เพราะแพ้เยอรมัน
1: โอ้โหแพ้เละด้วย
0: แพ้เละถูกไห
1: ม
0: ตกรอบรอง2018

0: ก็แพ้2018น่าจะแพ้โครเอเชียมั้ง
1: ใช่แพ้โครเอเชีย
0: จุดโทษ
1: จุดโทษ
0: 2022คราวที่แล้วเนี่ยก
1: ็คราวที่แล้วบราซิลแพ้ใคร
0: แพ้เบลเยียม
1: ใช่ไหม
0: 2018อ่ะแพ้เบลเยียม2022อ่ะแพ้โครเอเชีย
1: มันมีเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนมันมีแพ้โครเอเชียอันนึงอ่ะ
0: ก็แพ
1: ้แพ้โครเอเชียปีไหนแพ้โครเอเชียคราวที่แล้ว
0: คราวที่แล้วไงที่เนย์มาร์ยิงขึ้นนำก่อน
1: งั้นก็คือ2018ก็คือไปแพ้เบลเยียม
0: แพ้เบลเยียมยุคทองก็ควรแพ้ตอนนั้นอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: แพ้ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยบราซิลเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์หลังตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002เนี่ยยังไม่ชนะเลย
1: แล้วนอร์เวย์ช่วงนี้คึกด้วยลูลูลูลูลูแหมพายเรือกันใหญ่เลย
0: แต่อาจจะโดนการเซมิโลผมก็ได้นะคุณย่า
1: หัวมงเก่งจังเลยช่วงเนี้ย
0: เอออ่ะก็ไออีกคู่หนึ่งก็คือคู่เม็กซิโกที่จะพบกับอังกฤษนี่แหละ
1: พี่เอกชอบใครเม็กซิโกหรืออังกฤษ
0: ชอบเม็กซิโกอ่ะ
1: เฮ้ยหรอป่าเมื่อกี้หรอผมยังให้คุณภาพเคนนะที่จะล้มเม็กซิโกได้อาจจะยากอาจจะแบบลิ้นห้อยแบบเนี้ย
0: เอาเงี้ยคุณต้องล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่
0: ล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู่เอาเป็นว่าเนี่ยเห็นไหม
1: แต่เก็บแฮร์รี่เคนได้โอกาสมันก็สูงแต่แต่ผมว่าก็ยากนะคือถ้าจะมีใครทะลวงคลีนชีทของเม็กซิโกได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นแฮร์รี่เคน
0: นี่แหละ
1: ปรากฏโนนี่มาดูเอง
0: เอาผมว่าเม็กซิโก
1: น้องแลชน้องแลช
0: ผมยังเชื่อเม็กซิโกเวลาเขาเล่นในบ้านอาร์เซก้าเนี่ยโอ้พลังทำลายล้างมันสูงข
1: ึ้
0: น
1: แ
0: ล้วก็จะสู้กับอังกฤษได้มันกว่านี
1: ้ครับผม
0: นะฮะ
1: โอ้ยน่าดูนะ
0: น่าดูคู่นี้ส่วนโปรแกรมเพียงเหลือในรอบ32ทีมสุดท้ายคุณจุนเป็นยังไง
1: ก็ในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไล่กันไปตามคู่ตามเวลาค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเล่นกันที่ซีแอตเทิลนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพร่วม
0: ซีแอตเทิลซีฮอ
1: คสุดยอดสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานี่เล่นกันที่ลิวายสเตเดียมที่สนามของ49ers
0: ซานฟรานซิสโก 49ers คนตื่นทอง
1: ครับผม
0: เป็นไง
1: สุดยอด
0: เอกโยมา
1: สุดยอดผมว่าพี่ต้นอภกรตกงานแล้วแล้วก็มันจะมีพรุ่งนี้สเปนเจอออสเตรียนี่เล่นที่โซฟายสเตเดียม
0: เมืองอะไรเมืองอะไรผมจะได้พ
1: ู
0: ด
1: LA LA แลม
0: ลอสแองเจลิสแลมไง
1: ครับผมสุดยอด
0: New England Patriots
1: เอ้ยนั่นบอสตันใกล้ๆบอสตันใกล้ๆบอสตัน
0: บอสตันเซลติก
1: เอ้ยนั่น NBA คุณก็ได้เหรอเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วก็คู่ต่อจากสเปนกับออสเตรียในวันที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียแต่ว่านี้ไปเล่นที่โตลันโตนี่อะไร
0: โตลันโตแรปเตอร
1: ์อุ้ยนี่ถ้าคุณบอกว่าโตลันโตลิปออยนี่ฮาเลยนะค่ายเดียวกันสวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียนี่ก็เล่นที่แคนาดานะครับเล่นที่แวนคูเวอร์นะ
0: แวนคูเวอร์ไวท์แคป
1: เฮ้ยโอ้บอลไทยทั้งนั้นคุณก็ได
0: ้ทั้งนั้นได้โอ้สมัยปีเตอร์เบสลีย
1: ์โอ้สุดยอดสุดยอด
0: ครับ
1: แล้ววันที่3มีออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับเล่นกันที่AT&T Stadium นี่สนามของดัลลัส
0: ดัลลัสคาวบอย
1: อุ้ย
0: คาวบอยปุ๊บนานาไง
1: นั่นซอยคาร์บอยครับจะไปเที่ยวหรือไงครับจะบ้าเหรอแล้วก็มีอาเจนเจอแคปเวิร์ดนี่เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
0: ชอบเวลาแคปเวิร์ดเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมี
1: อันนั้นแคปหมูครับพี
0: ่เอาเหรอ
1: ครับผมอันนี้ไม่ค่อยกองอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
0: เอาไม่ได้ไม่ได้
1: แคปเวิร์ดกับแคปหมูไม่ไปในไทยเดียวเท่าไหร
0: ่ที่เมืองอะไรนะ
1: ไมอามี
0: ่ไมอามี่ดอลฟิน
1: อุ้ยสุดยอด
0: ยังไง
1: แล้วก็ปิดท้ายในรอบ32ทีมนี่เป็นโคลอมเบียเจอกาน่า
0: โคลอมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอ
1: จะดูหนังฮะเล่นที่แอโรเฮดครับที่แคนซัสซิตี
0: ้แ
1: คนซัสซิตี้อะไร
0: แคนซัสซิตี้ไลออน
1: แคนซัสซิตี้ชีฟดีทรอยต์ไลออน
0: อ๋อดีทรอยต์ไลออน
1: ครับผมตัวมาผิด
0: เอ้ยแล้วแคนซัสซิตี้ไลออนนี่แปลมันทีมอะไรวะแล้วผมไม่จำมาจากไหนวะ
1: เดอะแมนซิตี้ไลออนหรือเปล่าชายมึงสิง
0: แคนซัสซิตี้ชีฟ
1: อ่า
0: แกะไง
1: ไม่ใช่ครับชื่อหัวหน้าเผ่าจับบ้าเดี๋ยวเบรกก่อนไปพี่
0: เบรกสิครับ
1: ครับผมเบรกสักครู่นึงเรายังมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมง
0: เราจะเบรกสัก40นาที
1: ครับผม
0: ดีไหม
1: เยอะไปเยอะ
0: ไปเหรอ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
1: ครับ
0: คนดูในไลฟ์เฟซในไลฟ์ YouTube เนี่ย 2,000 คนนะตอนนี
1: ้บ้าบอนะ
0: ทำไมไม่หลับไม่นอนฮะตีหนึ่งกว่าแล้ว
1: เดี๋ยวเยอะกว่าพี่หังกับพี่ท็อปขึ้นมาก็จะแย
0: ่เออ

0: เดี๋ยวถ้าไลฟ์ผมกับคุณจุนเยอะกว่า
1: น้าหังพี่ท็อปเขาไม่มา
0: เขาบอกอยู่แล้วน้าหังบอกว่าเอ้ยถ้าใครไลฟ์เยอะกับผมเนี่ยผมขอไม่มานะ
1: เฮ้ยไม่เอาสิ
0: เร
1: ีย
0: บร้อยเลยอย่าดูกันเยอะอย่าดูกันเยอะ
1: น้าหังกับพี่ท็อปจะได้มา
0: แล้ววันนั้นพี่หังมาภาคเนี่ยมีปั่นโค้งไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: หรอมีคนส่งมา
1: ต้องมีแหละโอ้น้าหังมาดีเอกลักษณ์ปั่นโค้งยังกินอาริสงไม่ได้
0: มีปะ
1: ผมว่ามีแน่นอน 100%
0: ต้องมี
1: คนปูมาแน่นอน
0: เออ
1: ไม่นั้นเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาพวกตัวสแตนด์อินของน้าหังมาถ้าไม่มีสองคำนี
0: ้ตกลงที่มานั้นตัวจริงปะ
1: ตัวจริงเนี่ยฮะตัวจริงเนี่ยฮะ
0: ขนาดกดลิฟต์ยังถามรอพอเลย
1: ว่า
0: น้องกดชั้น5ไปทางไหนเสียงธรรมดาไม่ได้นะเสียงต้องเป็นแบบนี้เลย
1: แหมนึกว่าดูหนังยุคอาสมบัติ
0: น้องนี่ซอยอาสมทรหรือเปล่ายังเข้าประตูไม่ได้รอพอไม่ให้เข้าร อพอไม่รู้จักนะฮะ
1: รอพอผมต้องแลกบัตรก่อน
0: ต้องแลกบัตรก่อนนะครับ
1: อาไปพักสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
0: ครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
8: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
9: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
10: ทออสบียอนเฮาสิ่งแบงค์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
15: มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
16: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
17: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
18: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live World โลกที่หลังจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามนะก็เอาชนะเดียคองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับ ทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับที่อาเซกาสเตเดียมเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับผม
0: นะฮะวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประกบไปแล้วเนี่ยประกบคู่ไปแล้วอ่ะขออภัยรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว8ทีมได้มาแล้วครึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะครับปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะส่วนแคนาดานะจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะที่ฮูสตันร็อกเก็ต
1: โอ้ยสุดยอด NBA
0: สุดป่ะ
1: ครับผมโอลาจูวอนะฮะเหยาหมิง
0: เหยาหมิงนะฮะส่วนบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะก็จะเจอกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะฮะนิวยอร์ก7
1: NBA NFL คร
0: ับ
1: ผม
0: เฮ้ยคุณไม่แม่นว่ะ
1: ไม่ผมกำลังอ่านข่าวอย
0: ู่ดิคุณไอ้สมาธิคุณต้องดีดิ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะก็เป็นเกมที่รอบ16ดีสุดท้ายประกบคู่ไปแล้วเรียบร้อย4คู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนโปรแกรมเป็นยังไงขอโปรแกรมอีกทีนึง
1: ได้แป๊บนึงแล้วก็เปิดมาให้
0: คุณไงคุณไม่พร้อมไง
1: เป็นเดคาไลท์เลยผมก็กำลังอ่านบทสัมภาษณ์ที่เวลูนี่พูดถึงแฮร์รี่เคนอยู่แป๊บหนึ่งลึกใจเย็นๆแป๊บหนึ่ง
0: ว่าก็คิดว่าถ้าแฮร์รี่เคนรีทายไปแล้ว อังกฤษจะมีใครวันนี้ หน้าเป้าแบบเบอร์9อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะ
1: DCL โอ้โหโปรแกรมต่อจากนี้2คู่ก็จะเป็นเบลเยียมเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็สมัยกาเจอกับบอสเนียนะในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอดูเวลาเป๊ะๆอีกทีหนึ่งก่อนนะว่าถ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วเนี่ย2คู่นี้
0: ตี3เบลเยียมเซเนกัล
1: ตี3นะครับแล้วก็7โมงเช้าสมัยกาเจอกับบอสเนียเดี๋ยวผมให้เวลาไทยในคู่เหลือๆไม่ใช่คู่เหลือๆคู่ที่เหลือของรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะพี่เอกนะ
0: จัดไปครับ
1: ก็ตี2ของวันค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็6โมงเช้าของวันศุกร์โปรตุเกสเจอกับโครเอเชีย10โมงเช้าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับดึกวันศุกร์ตี1คือคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เช้าตี5วันเสาร์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับแคปเวิร์ดแล้วก็8โมงครึ่งตอนเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นโคลัมเบียเจอกับกาน่านะ
0: ครับ
1: ติดตามกันได
0: ้
1: ครับผม
0: ข้อความก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมเก็บตกข้อความให้หน่อยละกันนะครับ
1: ครับ
0: ที่ขอผลฟินแลนด์กับสเปน U19 ที่คุณจุนอัปเดตไปแล้วใช่มั้ย
1: เมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าล่าสุดพอเมื่อกี้สเปนนำเดนมาร์กอยู่1ประตูต่อ0นะครับผ่านมาประมาณสัก50นาทีละขอดูแป๊บหนึ่งว่าล่าสุดเป็นยังไงสักครู่นะ
0: บอกช่วงนี้พี่วาวทำไมไปอยู่กับพ่อป๋องบ่อยๆครับจาก FC จุ่นพิบไหว
1: เขาก็ทำเดอะสเตเดียมได้ไงก็จะสลับไปอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวหลักที่เดอะสเตเดียมU19 68นาทีสเปนยังนำเดนมาร์กอยู่1-0นะครับ
0: บอกว่านักบอลอังกฤษคนไหนทำงานแก๊งปล่อยเงินกู้อีเวนท์ทวงหนี้
1: อุ๊ยครับผม
0: เมื่อเช้าใครพาคู่เม็กซิโกครับบันเทิงมากน่าจะเป็นป่าแป๊ะปะ
1: ไม่ป่าแป๊ะก็อาจจะเป็นพี่บีหรือเปล่าไม่แต่น่าจะป่าแป๊ะแหละผมว่าถ้าช่วงเช้าช่วงนั้นน่าจะเป็นป่าแป๊ะกับพอสุเทพนะ
0: ก็โดนดีเลย์ไปชั่วโมงอ่ะ
1: ใช่
0: บอกว่าทำไมพี่เอกถึงเรียกเฮียจุ่นว่าจุ่นลิ้นสุนัขครับ
1: เพราะว่าลิ้นผมไม่ธรรมดา
0: เพราะว่าคุณจุ่นเนี่ยไปรีวิวที่ไหนก็อร่อยคุณไม่จริงใจอ่ะ
1: ร้านไหนที่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกไงเราลิ้นเราอาจจะไม่ถูกกับร้านนี้ผมก็จะพูดถึงแต่ร้านอร่อย
0: คุณยกว่าเด็ดทุกร้านเลย
1: เพราะว่าอย่างบ้านผมอ่ะพี่คิดดู8คนโตมาด้วยกัน กินข้าวหม้อเดียวกันยังบอกว่าเวลาไปกินนอกบ้านเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้คนนี้ชอบร้านนี้คนนี้ไม่ชอบก็ยังมี
0: ครับ
1: เออของพี่เอกมีไหมร้านที่แบบลูกชายอร่อยภรรยาบอกอร่อยแต่พี่รู้สึกเฉยๆหรือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน
1: อ๋อเหรอแต่บ้านผมนี่ไม่เหมือนกันเลยพ่อผมพี่สาวผมแล้วก็ผมเนี่ย
0: บอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนคู่ถัดไปผมก็ว่าเซเนกัลก็น่ากลัวนะ
1: ใช่
0: เบลเยียมปีนี้ไม่แข็งด้วย
1: ใช่เฉยๆมาก
0: แหมไอ้วันสุดท้ายรอบแรกนะสุดท้ายที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยไอ้เราก็นึกว่าเบลเยียมก็น่าจะยิงไม่ขาดอ่ะ
1: ที่ไหน
0: ไปมา
1: เละเลย
0: มาระเบิดถังครี่ของนิวซีแลนด์ซะ
1: แล้วพี่ว่าไงค่ำคืนนี้ลูกทีมของลูดี้กาเซียจะเอาชนะทางเซเนกัลได้ไหมของทางปั๊บเจ้า
0: เซเนกัลหรอคู่นี้เบลเยียมผมว่าชนะได
1: ้
0: ชนะเซเนกัล
1: ใน90นาที
0: ใน90นะ

0: ผมไปดูเนี่ยการคาดการที่จะลงสนามของเบลเจียมเนี่ยประตูติโบกุตัวนะขวาทิโบธีคาสตานซ้ายแม็กซิมเดคไคเปอร์คู่เซนเตอร์บางแหล่งก็บอกเป็นอาตูเตอัสบางแหล่งก็บอกจะให้เป็นทางนาธานเอ็นกอยจับคู่กับเมคเคลเล่นะตรงกลางมีทิลมานส์กับวานาเคนด้านบนมีทอสซาคิลเดอร์บอยเชมิโดกูหน้าเป้าเป็นชาร์ลส์เดคาเตลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งเซเนกัลเนี่ยก็
1: แชมป์แอฟริกา
0: โมรีเดียวเป็นผู้สาประตูนะครับทางขวาดิอัตตาซ้ายมาลิกดียูฟคู่เซนเตอร์เป็นทางเสกกับทางด้านของมุซาเดกาเต้ตรงกลางก็มีอย่างลามินกามาราอิซากานนาเกนะครับมีปาร์ตเกด้านบนก็มีอิสมาลาซาวันนี้อาจจะไปยืนเป็นหน้าเป้าทางขวา
1: อิม
0: านเอ็นดีไอแล้วก็ทางซ้ายเป็นซาโดมาเน่เดี๋ยวดูว่าทั้งสองทีมจะจัดแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเวลูนี่นะ
1: เขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
0: เขาบอกว่าทั้งสองประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกมงของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ประตูที่สองเนี่ยเขาใช้ว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของทีมนะครับเราได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดทุกคนโชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้นะแล้วบอกว่าแฮร์รี่เคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับคือฮีโร่ของพวกเรานะครับมีบางอย่างแหละที่พวกเรายังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
1: เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าการยิง2ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ยมันก็อาจจะบางส่วนมันอาจจะกลบข่าวแย
0: ่ๆ
1: หรือกลบบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่ยังจูนกันไม่เข้าอ่ะยังไม่ดีของอังกฤษไปได้แต่ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ตีแผ่ออกมาคุณจุนนะไม่ใช่ว่าจะคุยแต่เรื่องของชัยชนะจะหอมหวานอย่างเดียวแต่คือถ้าดูจริงๆเนี่ยสมมุติอังกฤษอย่างที่บอกแหละคุณจุนนะวันนี้ถ้าหน้าเป้าอังกฤษไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นคนอื่นมันก็ผลการขันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
0: เจสเปนยังมีโอกาสได้ลงสนามไหมในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้มี
0: พี่เชื่อว่ายังมีอยู
1: ่11คนแรกเกมต่อไปก็น่าจะ11คนแรกน่าจะอย่างน้อยสัก10ตัวคุณยุนชุดเดิม
0: อ๋อถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนจริงก็อาจจะเจสเปนกับโนนี่อ่ะสองคนที่มีโอกาสโดนเปลี่ยนมากสุดถูกป่ะ
1: ผมว่าโนนี่มีโอกาสมากกว่าเอาบูโยซาก้าถ้าฟิตแล้วนะให้บูโยซาก้าลงไปเลย
0: ส่วนทางขวาเนี่ยก็ ซูลิสเจมจะกลับมาได้เกมไหนนะกับปัญหาสภาพอาการบาดเจ็บนะครับโอ้นอกนั้นอื่นอ่ะ official กันอีกทีนึงแล้วกันนะครับในรายของอิสมาอิลไซบาลีนะครับ
1: ไปไหน
0: ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะสำหรับนักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลข34นะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไซบารีกับทางด้านของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกจริงๆเนี่ยไซบารีเนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาเล่นเป็นของหน้าตัวเป้าได้ด
1: ้
0: านข้างได้นะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกได้หลังกองหน้านะครับจริงๆที่มีข่าวมาตอนแรกบอกนี่จะเอาไปแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะหลังจากที่พยายามจะล่าแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าสุดท้ายแอนโทนีกอร์ดอนไปบาซ่าแต่ดูฟอร์มไซบาลีตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวกว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บนึงนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับโอ้สักครู่ก็ Here we go นะตามรายงานที่มีออกมาก็คือโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับที่เตรียมจะไปเป็นกุนซือคนใหม่ของเจ้าป่าฟอร์เรสต์นะ
1: ครับ
0: หลังจากที่ก็ทางด้านของวิตอร์เปเรล่านะครับอำลาทางนอตเทียมฟอร์เรสต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าออฟฟิเชียลไว้หรือยังสำหรับทางวิตอร์เปเรล่ากับในรายของ

0: จ้าป่าฟอเรสต์แต่ผมยังไม่เห็นเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของฟอเรสต์นะ
1: ครับ
0: ถ้าข่าวมาขนาดนี้ก็ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวิตตอเปเรล่าในการที่จะแยกทางกับฟอเรสต์แล้วฟอเรสต์ก็จะได้ทางโอลิเวอร์การ์สเนอร์นะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี
1: ้ครับกิจกรรมจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็กิจกรรมที่ให้แฟนฟุตบอลนะที่เกาะติดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับทุกโหวตนะย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียว
0: คร
1: ับ นะเอ็มคอตหรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับผลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโบเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะนี่ขนาดอ่านทุกวันนะเนี่ยยังสลับกันไปสลับกันมานะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เชียร์ทีมที่ใช่โหวตทีมที่ชอบนะฮะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่ชอบนะในการโหวตทีมโปรดการซื้อบัตร Mcot Superfan ก็เหมือนกับการที่คุณไปซื้อไปรษณียบัตรที่ไปรษณีย์นั่นแหละนะครับซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เอาบัตร Mcot Superfan ที่ในอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยใช้ในการโหวตนะครับแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะโหวตผิดโหวตถูกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย
0: คุณยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่ดี
1: สมมติคุณได้รับเนี่ยคุณจ่าย20บาทคุณได้10โหวตคุณอาจจะโหวตเดียคองโกแล้วตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกโหวตที่คุณโหวตเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทุกโหวตเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV ซุปเปอร์แวน1รางวัลนะอันนี้เป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะฮะนะครับก็อารมณ์รถตู้ไฟฟ้าหรู
0: ครับผม
1: 7ที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหรูหราสุดหรูเลยจริงๆนะครับรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล
0: ครับ
1: ถ้าคุณพลาดจากรางวัลที่1คุณยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda อีก5รางวัลนะครับและตั๋วเครื่องบินนะรางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับอีก24รางวัล
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันทองหรือว่าโกลด์กิฟต์วอลเชอร์นะฮะจากซุปเปอร์ริชครับรางวัลละ 10,000 บาทอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย 2.6 แสนกว่าบาทนะฮะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะอธิบายง่ายๆว่าก่อนบอลคิกบอลนัดชิงคิกออฟ20นาทีเราปิดระบบ
0: ครับ
1: นะฮะก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากนะฮะโหวตเลยวันนี้อย่าช้าแม้ถ้าผมไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะผม
0: เป็นยังไง
1: ผมจะซื้อสัก10,000 นึง
0: โอ้พี
1: ่หมื่น
0: ยอด
1: 10,000 บาทเนี่ยได้โอ้โหได้เท่าไหร่วะ 20,000 บาทได้มั้ง
0: โอ้โห
1: เหมือนคุณโหวตไปเสนียบัตร 20,000 ใบอ่ะ
0: ครับผม
1: คุณอาจจะได้รถตู้ไฟฟ้าเนกประสงค
0: ์
1: 1,590,000 คุณจุนลงทุน 20,000
0: มีโอกาสได้รถ 1,500,000
1: ลงทุน 10,000 นึงอ่ะอาจจะได้มอเตอร์ไซค์ 100,000 นึง
0: อ่ะก็คุ้มแล้ว
1: คุ้มแล้ว
0: เออ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ไปลุ้นกันเยอะๆ
0: อ
1: ันนี้นี่ผมมาชักชวนจริงๆ
0: ครับผม
1: อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะประมาณนี้คุณจุน
0: ครับ
1: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ส่งกันเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะคุณพีชี888เฉินเท่านานกับไก่ป่าคู่หูคู่ฮาเฮงเขตถงหล่อวาน คือใครเป็นเฉินเท่านาน
0: ก็ต้องเป็นพี่เอกละมึงผมยอมเป็นไก่ป่า
1: เล
0: ยพี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้ว
1: ไก่ป่าไม่ถึงไก่ป่าสยามสปอร์ตอะหรอ
0: ไม่ใช่ไก่ป่าก็คือชื่อตัวละครในเรื่อง
1: เอ้าหรอ
0: แก๊งหงซิ่งก็จะมีพี่เฉินเฮาหนานเป็นหัวหน้า
1: แก๊งหงซิ่งที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่แซมอะหรออ
0: ันนี้ไปไหนวะ

0: อันนั้นแกงขวานซิ่งเอ้ยนี่ไม่เคยดูหนัง
1: โอ้โอเคอันนั้นมันโจซิงฉือครับพี่
0: โจซิงฉือ
1: ครับผม
0: ชอบมากๆเลยครับคุณชูวิทย์นะบอกว่าชอบมากๆพี่น้องสองคนภาคบอลผมไม่นับเขาเป็นน้องนะฮะ
1: ใช่ครับเขานับคนเดียวคือวาวจรุวัฒน์เป็นน้องเขานะฮะ
0: อันนั้นเป็นพี่ชายผม
1: วาวหิมสกุล
0: อุ้ยบอลไม่มันเลยนินทาจุนดีกว่า
1: อ้าว
0: เออแล้วก็บอกว่าคองโกโก้จริงๆนะครับมาเย้ไม่ต้องต่อเวลานะครับแจกใบแดงอาจารย์เอกเลยฮะเมื่อกี้ป้องปากออกทำไมอังกฤษชนะแต่เราเศร้า
1: เรียบร้อยไม่พอ
0: นะครับออกนาเกลมันเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยพารั่วด้วยหมายถึงนักเตะเยอรมันไม่ค่อยขยับอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เอาจริงเกมกับปารากวัยนะกลายเป็นว่าสิ่งที่มันทำให้ดูอันตรายในการเจอปากไกคือการเปิดบอลโยนเข้าไปอ่ะดูน่ากลัวอื่นๆนี่เฉยๆมากเลยเยอรมันในเกมนั้น
0: อ่
1: ะ
0: ถล่าบอกพี่จุนหายปวดหัวหรือยังนะครับ
2: แล้วนะครับ
0: บอกว่าเม็กซิโกลูกโด่งมียวบนะฮะอังกฤษก็ยังคงเป็นอังกฤษอยู่วันยังค่ำคงหมายถึงแบบเล่น
1: หนึบเล่นไม่ดีแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้อย่างเงี้ย
0: แล้วก็ยังเอาตัวรอดไถเข้ารอบได้นะครับไม่ใช่BYD Dolphin หรอครับไม่ใช่นะครับรถตู้ที่เราให้เป็นรางวัลเนี่ยคือ Farizon MPV EV Supervan จากเครือ Geely
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งก็เป็นเครือใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับบิ๊กมิเคลเอสเซียงอยู่ประเทศอะไรนะพี่ผมลืมอยู่ไนจีเรียนะ
1: ฮะเอสเซียงเอสเซียง
0: กาน่ากาน่า
1: สิ
0: แล้วก็ทูเคิลแก้เกมเปลี่ยนตัวโคตรดีเลยนะครับนักเตะไม่ยอมปั่นให้ครับแล้วก็บอกว่าผมดูทุกคืนเลยคอนจากนครศรีธรรมราชนะครับบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงนะฮะคุณอาทิตย์คำแก้วนะครับฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะครับอย่าเรียกว่าทูเคิลแก้เกมดีเลยฮะแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ล้วน
1: ๆก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่าถามว่าคนจะให้เครดิตอ่ะมันอาจจะแตกต่างไอ้นี่ไปเลยนะพี่ถูกป่ะอย่างบราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเกมนั้นครึ่งหลังอ่ะอันเช่นี่โอ้โหคนให้เครดิตอันเช่มากกว่าแข้งของ
0: บราซิล
1: ในวันนั้นนะในเรื่องของการแก้เกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมจากการแก้เกมหรือเปล่าหรือว่าคนจะไปมุ่งในการยกย่องโฟกัสในการยกย่องความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนหมดเลย
0: ก็น้อยอ่ะที่จะยกย่องทูเคิลคุณตุนจุนว่าไหมถามว่าเขาแก้เกมไหม
1: เดคลาสไปเล่นแบ็คขวานะแล้วเดคลาสก็ถือว่าก็มีบทบาทนะอันนี้นี่กอดอนลงมาก็เป็นคนจ่ายให้แฮร์รี่เคนนะ
0: แต่มันก็ต้องบอกว่ามันหลังชนฝาไงคุณก็ขยับตามสูตรอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เห็นมีอะไรที่พลิกแพงแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วฉลาดว่ะถูกไหมอย่างเดคันไรส์เอาไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยจริงๆคุณควรจะเปลี่ยนก่อนหน้านั้นหรือว่าคุณควรจะมอบหมายแบบนี้ตั้งนานแล้วคุณต้องเห็นแล้วว่าจุดบอดคือบอลครอสจากขวาคุณไม่ได้เลย
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเจ็ดสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันอาจจะ
0: สเปนไม่ใช่
1: อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขา
0: ไม่ใช่แบ็กที่มีจุดเด่นเรื่องของการเปิดบอลหรือครอสบอลอยู่แล้ว
1: จะทะลุขึ้นไปอย่างเงี้ยโอเค
0: เขาจะชอบสไตล์ที่ทะลุไปกับบอลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกเออร์ลี่ครอสเหมือนแบบที่เทรนด
1: ์
0: หรือริสเจมทำเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่าลูกเปิดไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การให้เดคาร์ไรส์มาเล่นตรงนั้นแล้วก็ครอสแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ให้เครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นหมาไม่ใช่เหรอฮะ ลิ้นหมาเนี่ยคุณชิตพลเขาเป็นคนตั้ง
1: ครับผม
0: ลูกพี่เขาเป็นคนตั้ง
1: พี่แจ็ค
0: เอาเหรอ
1: พี่แจ็คเป็นคนตั้ง
0: ส่วนเดี๋ยวมีภาคเบลเยียมใช่ไหมครับมีภาคทุกคู่นะแต่อาจจะสลับเป็นอีกท่านอีกคู่หนึ่งนะคุณชัชวาลโพเมืองบอกชอบดีเจทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนห้องส่งแทบแตกเลยครับตอนยิงประตูก็เราก็ลุ้นให้มันมีประตูแหละพูดตรง

0: งนะฮะโตนารี่เฮียวีโกกับน้องไก่แล้วจ้า
1: เดวิดออนสตินรายงานมาว่าสเปอร์สามารถบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาซานโดโตนารี่นะครับมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติอิตาลีวัย26ปีค่าตัวเนี่ย 92.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 7.5 ล้านยูโรนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นศึก UCL
0: เหรอ
1: ใช่โอ้โห
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพอะนะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหนี่ถ้าบอกว่าก็เอาชนะแมนยูในการดีลกับเวสต์แฮมเพื่อคว้ามาดริดแฟนนันมา85ล้านปอนด์โดยไม่ต้องใส่อัดออนใดๆเลยนี่ก็จะได้ซานโดโตนาลีอีกซึ่งเท่าไหร่นะ 92.5 บวกอัดออนในการพาไปเล่น UCLในหลายครั้งนะครับโอ้โหโหดมากนะสเปอร์แล้วพี่คิดดูดิสเปอร์นะพวกเขาเองก่อนหน้านี้ได้มากอสเซเนซี่ฟรีถูกไหมได้ดูโรเบอร์สันฟรีแล้วก็จะได้แบ็กอัพอย่างดูบลาฟกาอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับมาเป็นประตูสำรองอีกได้ยานพอฟันแฮกเกอร์52ล้านปอนด์โดยประมาณจากไบรตัน
0: เย้แล้วผมก็ได้เห็นมีเขาตัดต่อไม่แน่ใจว่าตัดต่อล่วงหน้าเป็นมาทุสเฟอร์นันเดสอ่ะ
1: อ่ะก็85ไงพี่85ที่ตกลงกันแล้วนักเตะก็โอเคก็รอแค่ออฟฟิเชียล
0: มาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยนะ
1: อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วก็ซานโดโตนารีอีก
0: เอามา
1: เลยเอามาด้วยกันทั้งคู่เลย
0: เอาไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
1: ส่วนที่จะขาออกนี่ผมเห็นอ่ะไปพูดถึงสเปอร์นิดนึงก็คือในรายของลูก้าวุสโควิชนะครับนี่ก็ย้ายจากทางสเปอร์ไปอยู่กับไบรตันแต่ว่าอันนี้ก็ได้ถือว่าค่าตัวโอเคนะครับหลังจากย้ายมาแล้วก็ปล่อยยืมให้ฮัมบูร์กและผลงานดีแล้วนี่ก็ติดทีมชาติโครเอเชียมาเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้ 20% จากการขายในอนาคตอีกสำหรับทางลูก้าวุสโควิชที่สเปอร์ตกลงปล่อยให้กับไบรตันนะโอ้เดซาบี้เข้ามานี่อิมแพคเยอะจริงๆสำหรับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์
0: ข้อความทาง Facebook นะฮะโอ้โห230คน
1: เฮ้ยบ้าบอไม่นอนกัน
0: ไม่นอนกันเลยนะฮะคุณสักการบอกว่าอังกฤษ2เดียวของโก1นะครับช่วยเปรียบเทียบกล้วยที่บิ๊กจุนถือกับขาที่3ของเรียวเนลเอมบาซีด้วย
1: แต่ผมจะบอกว่านั่นไม่ใช่ของจริงนะ
0: ของจริงมัน
1: โอ้โห
0: กว่านั้น
1: กว่านั้น
0: อื้อห
1: ือเล็ก
0: คุณตู่นะครับบอกทูเคิลอินดี้จัดเลยเปลี่ยนคนที่เล่นดีที่สุดออกนะครับอันนี้น่าจะส่งมาตอนที่อังกฤษยัง
1: แล้วเปลี่ยนเดคลายส์เ
0: หรอไม่ยังตีเสมอไม่ได้อันนี้เรื่องข้อความน่าจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็เปลี่ยนเดคลายส
1: ์
0: ใช่มั้ยอ๋อนี่น่าจะ
1: นำแล้ว
0: นำแล้วนะฮะบอกพี่ไอคิมยิงแบบเคนได้ไหมคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์ด้วย
1: โอ้โหแต่ไปเนี่ยผมว่าบอลอาจจะเลยไปแล้วขาตวัดลมนะสั้นไปขาสั้นน่ะไม่ถึงหรอก
0: เหรออังกฤษเยี่ยมแบบใจหายเลยครับนะคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุ่นนะครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ บอกตัดยางฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาชะอวดเขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะครับ คุณสนามชัยบอกจุ่นเคารพพี่เอกอยู่ไหมวันนั้นยังจะกดหัวจมน้ำอยู่เลย
1: เสมอต้นเสมอปลายครับผม
0: ก็คือไม่เคารพนะฮะคุณธีรพัฒน์บอกถ้าแรดฟอร์ดยังอยู่ในสนามจะชนะไหมนะครับ
1: เฮ้ย
0: ก็
1: น
0: ั่
1: นแหละโอ้โหก็รอลงมาก็เปิดเป็นคนเปิดให้
0: ครับ
1: จ่ายให้กับเคนี่2ลูกเลยนะ
0: อ
1: ันนี้กอดอนเนี่ย
0: กระท่อนกระแท่นแท้เลยอังกฤษนะฮะผมร่วมสนุกยิ่งเชียร์ยิ่งมันไปแล้วครับมีอยู่พันสิทธิ์แอบหวังจักรยานยนต์นะฮะจากคุณฮักเขากลับไปสานะครับ
1: ไม่แน
0: ่เด้อดีเลยเติมไปเลยครับอีก300สิทธิ์โอ้สุดยอดนะครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดฝนตกนะใส่น้ำยางหมดแล้วนะครับเอคือคนกรีดยางเนี่ยเขามากรีดตอนคืนคุณจุนแล้วบางทีเนี่ยเช้ามาฝนตกเนี่ยต้องเทน้ำยางทิ้งหมด
1: เพราะหรอเพราะอะไรพี
0: ่ก็น้ำฝนมันตก
1: มันไม่สามารถหาวิธีในการแยก
0: มีบางคนหลายๆคนเขาใช้วิธีเจาะใช้เจาะแล้วใส่ขวด

0: อ่าฮะ
1: เป็นเข็มเป็นหลอดแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกบางคนเขาก็มีฝาครอบแต่ชาวสวนหลายๆท่านก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือกรีดแล้วลงถ้วยแล้วบางทีฝนตกก็ต้องเททิ้งอ่ะนะครับพี่ตามโภควัตไม่มาแล้วเก้าแล้วหรอพี่ตามโภควัตน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แก
1: พา
0: เทนิสชีวิตไปทำพาเทนิสละ
1: เป็นพาเทนิส
0: สนุกเกอร
1: ์ครับผมนะคุณสิทธิบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุ่นนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความทาง YouTube บ้างนะข้อความทาง YouTube บอกว่าแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ถ้าไม่มีอังเคนอังกฤษของทูเคิลไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตึ๊ดบอก AS Play ยังได้ดูพรีเมียร์ลีก1ฤดูกาลนี้ไหมไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหม
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: เห็นมีเขายกเลิกไอ้นี่กันแล้วไม่ใช่หรอ
0: โปรโมชั่นใช่
1: ไหมอะไรอย่างนั้นนะครับ
0: ผมไม่แน่ใจเพราะขนาดว่าถ้าดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ผมไม่รู้มันจะลามไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล่า
1: ผมว่าได้ข่าวว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือยังไงคนที่ทราบยังไงแจ้งผมหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้ AS ไงเพราะว่า
0: แต่จริงไหมที่ฤดูกาลหน้าพี่อาจจะไปพาพรีเมียร์ลีก
1: ก็แล้วแต่ค่าตัวให้ผมเยอะผมก็ไปอ่ะหยอกๆผมจะได้ขอบคุณสำหรับโอกาสว่า
0: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยความฝันตั้งแต่เด็ก
1: เฮ้ยความฝันตั้งแต่เด็กเฮ้ยคุณเล่น
0: ไทยธรรมดาอยู่แล้วคนเราอยากพาฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว
1: แล้วตอนคุณพาเก้าก้าตั้งแต่แรกคุณไม่โพสต์ความฝันตั้งแต่เด็กมากอ่ะ
0: โอ้ผมก็บอกนี่ความฝันของผมในการที่จะได้มาอยู่กับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคลื่นหนึ่งในประเทศไทย
1: จริงหรือเปล่า
0: จริง
1: ผมไม่เห็นคุณเคยโพสต์เลย
0: จริงผมนี่แบบโอ้วันแรกที่ผมได้จัดรายการคู่พี่นี่นอนไม่หลับเลยนะ
1: เหรอ
0: กินกาแฟหลายกระป๋อง
1: คุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณคุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับโอกาส
0: อุ๊ยมีตัดต่อห้องตัดต่อภาพลงด้วยนะโอ้วันนี้ร้ายกาจจริง
1: ๆสนนี่มันร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณที่ซันโดบอกว่าควรยกเครดิตให้โค้ชส่วนนึงนะผมก็ให้เครดิตโค้ชไง
0: ครับเพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเทไปทางฝั่งของแฮร์รี่เคนเยอะหรือเปล
1: ่
0: า
1: เราบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเครดิตของทูเคิลนั่นแหละเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหน้าสื่อผมหมายถึงหน้าสื่อ
0: น่าจะเป็นเคนซะมากกว
1: ่
0: า
1: ที่จะเทไปที่การยกย่องชมเชยความเด็ดขาดของแฮร์รี่เคน
0: คือประตูแรกไม่เท่าไหร่ไอประตู2เนี่ยโหต่อให้มันมีความที่ตนเซเบ้เองอาจจะคุมหาไปหน่อยแต่การยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะ
1: คุณจุ่นนึกภาพนะการยิงในสไตล์ที่เคนยิงแบบเนี้ยคุณว่ากองหน้าแบบนักเตะคนไหนที่ทำแบบนั้นได
0: ้เบโต
1: ใครนะ
0: เบโต
1: โอ้ขออนุญาตถอได้ไหมคนหนึ่งคุณจุ่นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงพีคแบบนี
0: ้ได้เบนเซม่าทำได
1: ้คาริมเบนเซม่า
0: เคนกวินแก้วกนกวิจิต
1: โอ้โหไอ้เตี้ยน่ะ
0: ตอนเป็นกองหน้าของ FM 99
1: เฮ
0: ้
1: ย
0: แม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษและทำให้ทีมตกรอบก็ตาม
1: ผมเห็นกับตาผมอยู่ด้วยวันนั้น
0: โอ้แล้วยิงคนสตาร์โคตรกดดันเลยยิงธรรมดายิงไม่เข้าพอแข่งจริงยิงไม่เข้าเว้ย
1: ผมอยู่ตรงนั้นด้วย
0: โอ้ตาย
1: เหมือนหลอดแล้วดิง
0: ไม่หรอกจริงๆอ่ะคือผมอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ F99 เป็นแชมป์ไปแล้วไง
1: ขี้โมงจริง
0: แล้วผมมองไปเห็นสายตาไอ้เนมอ่ะมันอยากได้แชมป
1: ์ผม
0: เพราะปีก่อนหน้านั้นน่ะ FM99 ชนะไงผมก็ให้เนมมันบ้างก็ได้ถือเป็นน้อง
1: สงสารเนม
0: สงสารเนม
1: เนมเนี่ยจริงๆเห็นมันผอมๆอย่างนั้นน่ะม
0: ันไอ้นี่ขาโหด
1: มันแข็งปักเลยนะคุณจุน
0: อะไรแข็งครับพี
1: ่ร่างกายมัน
0: อ๋อครับผม
1: เคยปะทะกับพันทิงกระเด็นเลยผมอ่ะหลักไม่ดี
0: แล้วตัวเราก็โอ้ถึงไหลเนมมั้ยเนี่ยพี่เนี่ย
1: คือวันนั้นติดประหม่าไปนิดนึงว่านึกว่าเนมมันผอมๆบ้างๆไงคุณ
0: โอ้โหแข็งปัก
1: เราก็ไม่ได้เกรงตัวเราไม่ได้เกรงตัวที่จะแบบไหลๆใช่ไหมเราก็แค่บังบอลธรรมดา
0: ครับ
1: เนี่ยมันกระแทกเราหัวทิ่มเลยแล้วมันตัวมันแข็งมาก
0: โอ้และไอ้นี่นะเล่นบอลนี่ก็สไตล์แบบโอ้โหดุดัน
1: โอ้โห
0: ดุดันเลยไอ้นี่ดุดันเลย
1: ยังกับปาทิกเวียร่า
0: โอ้โหไอ้นี่
1: ดุดันจริงโอ้โหจัดเนมนี่นะครับคุณที่ซันก็บอกยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะพี่อย่าลืมเปลี่ยนกอร์ดอนลงมามันแอสซิสต์ให้เคน2ลูกเลย
0: ใช่จ้า
1: ก็คือการให้กอร์ดอนลงมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่น

0: ของโค้ดด้วยผมให้โค้ด 30%
1: ครับ
0: นะแต่ถ้าจะไม่ให้เครดิตเลยอันนี้ไม่ถูก
1: ก็ใจร้ายเกินไป
0: แล้วคนถ้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทูเคิลเขาจะมองไงอ่ะคุณเอาแล้วทำไมแม่กอดอนลงมาแต่แรก
1: ก็เอาแรชฟอร์ดลงมานวดก่อน
0: อ๋อมานวดมานวดมานวดอันนี้ผมถามแย้งเหมือนคุณวาวคุณวาวก็ชอบเรียกแขก
1: ชาวสวนเหรอ
0: ชาวสวน
1: ครับผม
0: อับถ้าเป็นวาวาวจะมองไงคู่อังกฤษกับเดียของโก
1: โอ้โหไม่รู้เขาเหมือนกัน
0: คุณคิดว่าเขาจะ
1: บอกคนนี้นี่เดาทางยากบางทีคิดว่าเขาจะไปทางนี้แต่เขาไปอีกทางนึง
0: ไอ้นี่มันเดาทางยากบ้าบ้าบอเลยไอ้วาวเนี่ย
1: คนนี้เดาทางยากบอกงง
0: ๆเออ
1: บอกงงๆเลยครับคนนี้เดาทางยากมาก
0: เออตายตายตายตาย
1: เหมือนบางทีเขาก็ทวนกระแสมีกระแสไปทางนี้ก็ไปทางดีกว่า
0: ท่านนี้คุณเทคโนเทคนะบอกว่าเคนกับลูกากูใครเก่งกว่ากัน
1: โอ้แฮร์รี่เคนเนี่ยครับ
0: เอาช่วงจับช่วงพีคหรือช่วงไม่พีค
1: ผมก็ให้แฮร์รี่เคนในขณะที่ว่าต่อให้เขาสมัยเอเวอร์ตันเขาดีมากๆนะ
0: ไอ
1: ้
0: แย่ไอ้แย่
1: แฮร์รี่เคน
0: ต้องไทยอินเอเวอร์ตันตลอดเป็นโลกอะไรวะเนี่ย
1: ใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นไงแล้วก็ไปว่าน้องมันอยู่เอเวอร์ตันยิงกระจุยกระจาย
0: ตัวเนี่ยก็ใบสันไปเรียกมันน้อง
1: โอ้เอาก็เอาอยู่น้อยกว่าผมไง
0: คุณมาแนวทางไหนเนี่ยเรียกนักเตะว่าน้องเฮ้ยคุณเรียกแบบแนทลินพัทเหรอเรียกน้าเรียกเตะว่าน้อง
1: ไงถูกไหมล่ะ
0: แล้วคุณเรียกน้องทำไม
1: เอาก
0: ็นานแค่คุณเดียวคุณเหรอ
1: ให้กำลังก็ใครเจอใครผมก็เรียกน้อง
0: เลอ
1: ใช่
0: เรียกเจออย่างเงี้ย
1: อันนั้นอายุเขามากกว่าไง
0: เล
1: อผมก็ให้เกียรติ
0: เจอแนทเรียกน้องไง
1: น้องแนทแนทน้องพี่
0: ไม่ไม่ได้นึกถึง
1: แนทน้องรัก
0: ไม่เรียกน้องแนทไม่นึกถึงแนทนลินพัทหรอไม่นึกถึงน้องแนท
1: เหรอ
0: มึงเหมือนครูแนทนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับ
1: สวัสดีครับ
0: หนังนี่หนังที่มีเหตุการณ์แข่งขันฟุตบอลโลกในภาพยนตร์ชอบเรื่องอะไรกันบ้างผมชอบเตะแหลกแล้วแหกค่ายจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วชื่ออะไรหาดูได้ที่ไหนจากคุณทิวา
1: อะไร Escape Victory หรืออะไรสักอย่างวะน่าจะใช่นะหนังมันนานมากแล้วอะ
0: ให้คุณจุนหาให้คุณจุนเนี่ยเขาสายหนังไงคือความรู้เรื่องหนังของคุณจุนเนี่ยเขาเบียดมากับคุณเกี้ยงกันทั้งคว้างแบบเบียดเลยนะ
1: ชูไม่ได้ชูไม่ได
0: ้เบียดคุณอย่าทำตัวสิค
1: ุ
0: ณคุณเคยบอกอยู่ว่าคุณจะกระชากพี่เกี้ยงลงจากการวิจารณ์หนัง
1: โอ้ผมนี
0: ่คุณเคยเบียด
1: สมัยพี่เกี้ยงมาสอนที่มหาลัยผมยังเป็นลูกศิษย์อยู่เลย
0: คุณเคยเบียดเขาออกจากรายการใน99ไปพักนึง
1: ไม่เกี่ยวนี่ไง Escape to Victory
0: เห็นไหม
1: คุณแหลกแล้วแหกค่าย
0: อืมอย่า
1: ไม่มี
0: นี่พี่เกียงเขาฟังอยู่นะ
1: โอ้พี่เกียงน่าจะนอนแล้วมึงอังกฤษจบไปละ
0: หรอ
1: เ
0: ดาว่าน่าจะโพสต์เฟซบุ๊กอยู่ตอนนี้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ครับ
1: ผม
0: เดาว่าแกโพสต์เฟซบุ๊กเสร็จปั๊บพรุ่งนี้แกซื้อเสื้อทีมชาติอังกฤษเลย20ตัว
1: โอเคน่าจะซื้อไว้ก่อนละ
0: ซื้อเพิ่ม
1: ตอนนี้ที่ขาดตลาดไปแล้วคือญี่ปุ่นสีขาวพวกไซส์ M ทั้งหลายตอนนี้ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: เหลือฮะ
1: เต็มที่จะเหลือ S
0: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อน้ำเงินเลยอะ
1: น้ำเงินเหลือพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเงินยังไงมีเหลือแน่นอนไปรอรถก็ได้ตกรอบแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ผมไปตามหาโทรตามนู่นนี่นั่นนะทั้ง
0: หลังน้ำ
1: ไม่ใช่ทั้งอาลีทั้งซูเปอร์สปอร์ตไม่มีละ
0: เขารับมาน้อยไงจูนทีมเยือนอ่ะโดยปกติเขารับน้อยอยู่แล้ว
1: แล้วขายดีมากด้วยเหลือเพลเยอร์
0: อาจจะขายธรรมดา
1: เหลือเพลเยอะพี่แต่ผมอ่ะ
0: คุณก็ซื้อเพลเยอร์ไปสิ
1: ผมฝากเพลเยอร์มันก็ไม่ได้เหลือไซส์ผมมันเป็น L กับ XLแล้วที่เหลือตอนเนี้ยถ้าเป็น L เนี่ยนะก็คือการซื้อรีเซลนะพี่ถ้าในช็อปจริงๆเนี่ยมันจะเป็น 2XL แล้วนะ XL ยังยากเลยแล้วผมลองเอ๊ะมันขายดีเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าวะพี่สาวผมอยู่ที่อเมริกา
0: เฮ้ย
1: ผมอ่ะให้เขาไปหาให้อ่ะเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์เขานะเขาก็บอกว่าเหลือแค่ตัวขาวเนี่ยมันจะเหลือแค่เด็กด้วย
0: แต่คุณใส่ได้นี
1: ่ไม่ได
0: ้ไม่ผมว่าน
1: มเลย
0: แต่ว่าที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไรเงี้ยอาจจะมี
1: ไห
0: ม
1: ที่ญี่ปุ่นก็น่าจะหมดแต่อังกฤษไม่แน่ใจ
0: ที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกเพราะว่ากระแสทีมชาติเขาก็ขายดี
1: ใช่แต่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวเหย้ามีแน่นอนบ้านเรา
0: ก็ตัวเหย้าก็น่าจะผมชอบตัวเหย้ามากกว่า
1: เออแต่ผมชอบตัวสีขาวมันชอบไอ้ขีดสีมันดูแบบน่ารักดี
0: อ่ะก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุเขาตกลงคว้าตัวซานโดโตนาลี่คุณจุนอัปเดตไปแล้วนะแล้วก็เคนก็คือเคนคมกริบเมื่อไหร่คอบบี้เมนูจะได้ลงสักทีนะครับนาทีบาปมีหลายคู่แล้ว

0: สองมาหน่อยนะฮะจบไปแล้วนะมาแล้วครับนักเตะจากแดนใต้จอห์นสตูน
1: จอห์นสตูนสิ
0: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอังกฤษนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อความทางออนไลน์นะครับส่วนFM 99งานนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับ
1: เอ้ยตอนนี้ไลน์อัพเกมมาแล้วนะ
0: จุนเอาหน่อยเอาหน่อย
1: โอ้เบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวมาดู

0: วาทิโมธีคาสตานเย่นะครับคาสตานเย่หรือคาสตานก็ได้อ่ะให้3ชื่อไปเลยนะครับซ้ายเป็นแม็กซิมเดอะไคเปอร์คู่เซ็นเตอร์เป็นมิเคเล่กับอาตูเตียสนะครับตรงกลางมีวานาเคนมียูริเทเลมันส์นะครับด้านบนมีเลอันโดทอสซามีทางเชลมี่โดกูนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางเควินเดอบรอยนะพี่เอกนะ
1: ครับ
0: แล้วก็หน้าเป้าชาร์ลส์เดอะแคปตัลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับประตูเป็นโมริสเดียวนะครับแบ็คเนี่ยทางขวาใช้ทางเกรแปงเดียต้านะครับฝั่งซ้ายเป็นอิสมาอิลยาคอบแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นมูซานิกาเต้นะครับจับคู่กับปาเทซิสวันนี้ถอยปาเทซิสไปเล่นเซนเตอร์นะตรงกลางมีซากาน่าเกย์นะครับปาร์ตเกย์แล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ฮาบิดดิอาร่าส่วนด้านบน3คนครับอิสมาอิลาซาเป็นหน้าเป้านะครับด้านข้างมีอิลมานเอ็นดีไอกับซาดิโอมาเน่
1: ครับ
0: อ่ะพี่เอกฟันธงหน่อย
1: เบลเยียม2เซเนกัล1
0: ส่วนผมเซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
2: เป็นไง
1: คุณดูทิศดูทางหลายอย่าง
0: ไม่ผมมั่นใจว่าวันนี้เซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
1: ผมว่าเบลเยียมชนะใน90นาที
0: โอเค
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับอ่ะในอีก3นาทีสุดท้ายยังไงคุณจุน
0: ไปยังไงไปยังไงไปปิดคู่สุดท้ายหน่อยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียจะสร้างปัญหาให้เจ้าภาพร่วมได้ไหมแต่ว่าเล่นที่รีไวน์นะซานฟรานสนามของซานฟรานซิสโก 49ers
1: อเมริกาชนะไปสบายๆไม่มีปัญหา
0: ขาดไหมบางคนบอกพี่ยิงลูกเดียวไม่พอนะครับพี่
1: โอ้ขาดไม่ขาดนี่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ผมว่าอเมริกาชนะดีกว่า
0: ครับผม
1: ประมาณนั้นนะครับยังไงต่อ
0: ไปดีกว่า
1: ไปดีกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีให้ทีมงานนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเราจะเอาไลฟ์นี้ลงก่อนหรือไม่ลงทีมงาน
0: ต่อเลยก็ได้มึง
1: ผมไม่แน่ใจ
0: ต่อเลยฮะต่อได้เลย
1: ต่อได้เลย
0: เพราะว่าถ้าเกิดเอาลง
1: ใช่ม
0: ั้ยเอาลงเหรอ
1: ต้องเอาลงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งมอบงานลูกค้ามันคนละลิงก์
0: เดี๋ยวเขาต่อไปเขาไม่มีข้อความให้อ่านหรือเปล่าทุก
1: ทีทับทับเขาอีก
0: เดี๋ยวโดนเขาถีบเอาน
1: ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิงเขาต้องส่งมอบงาน
0: โอเค
1: ต้องส่งลูกค้าคนละลิงก์อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนัง
4: สนับสนุนโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
9: พาวซ่า
4: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
10: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

0: ช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
5: พาวซ่าย
1: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
6: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
7: 201-6569

0: Radio SMS 468-8899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: จาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับ
1: สวัสดีพี่อูครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคร
0: ับ
1: เมื่อกี้ก็ลุ้นให้เอกยิมกับจุนต่อรายพิเศษกันดันชนะ
0: ครับผ

0: ก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทีมชาติเดียคองโกแพ้ทีมชาติเคนไป 2-1 นะครับแพ้ให้กับแฮร์รี่เคน
1: ที่อังกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนเน
0: ี่ยไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีปัญญายิงนะผมว่า
0: จริงไม่มีอะไรเลยนะ
1: ไอ้สองลูกที่เคนหม่งกับยิงอ
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหนี่คือถ้าคนใครที่เป็นแฟนบุนเดสอ่ะจะรู้เลยนะนี่คือระยะยิงของแฮร์รี่เคนเลยอ่ะ
1: ขู่มาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่ามาตรฐานเคนยังไม่ตกแล้วตั้งแต่อย
0: ู
1: ่กับสเปอร์
0: คือปัญหาไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนไง
1: เขาว่าจบปุ๊บรถพยาบาลต้องมารับหน้าสนามเลยนะ
0: เฮ้ยหลังแอนเจ็บหลังนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบอลมาที่3เราค่อยมาว่ากันนะครับช่วงนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลเนาะคู่แรกก็ถือว่าประเดิมไปอย่างน้อยยังไม่มีละยักษ์หลุดนะ
1: ดูไอ้ทางฟีฟ่าก็แฮปปี้อยู
0: ่เพราะว่า
1: ถ้าม
0: ันไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ย มันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษใช่ไหมในสายนี้นะครับ
1: ไม่ใช่ว่านัดหน้าไปแพ้เม็กซิโกนี
0: ่โอ้ทำไปเล่นไปนะ
1: ทำไปเล่นเจ้าภาพนะ
0: เจ้าภาพด้วยเหนื่อยนะไม่เล่นไปนะครับก็มาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านระดับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20 บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับ cheer แล้วก็ mcot แล้วก็ .net นะครับตามตัวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร mcot super fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20 บาทรับไป10 โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1 รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC3 นะครับจำนวน5 รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวนอีก24 รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะครับจำนวน5 รางวัลครับรวมแล้วมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคมนะครับ2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: ก็มา ร่วมสนุกกันเนาะ2วันรออยู่ผมนี่อยากจะร่วมมากเลย
1: ของพี่อู่ได
0: ้ของผมเล็ง
1: แต่ผมไม่ได
0: ้อ
1: ๋อผมเป็นพนักงาน
0: อาจารย์เป็นคนในใช่ไหม
1: ใช่
0: ของผมเป็นเรียกว่า
1: ของพี่เป็นฟรีแลนซ์ได้
0: เป็นกิจประสาทฟรีแลนซ์ธรรมดาก็จะดูไม่ให้เกียรติเกินไปอาจารย
1: ์แต่พี่เป็นโจรได
0: ้ครับ
1: นอกจากพนักงานสปทแล้วก็ครอบครัว
0: ครับ
1: แต่ว่าฟรีแลนซ์ได้เฮ้ยทำเป็นเล่นไหมนะไหนก็ชอบ
0: เล็งยกจักรยานไฟฟ้าอยู่
1: ผมมาคิดอยู่ว่าตอนแรกว่าถ้า
0: เห็นแล้วสวยชอบ
1: ถ้าเล่นน่ะถ้าได้รถไฟฟ้านะผมจะไม่เอารางวัลที่1อ่ะผมจะเอารางวัลที่2
0: ครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
0: ออ
1: จะให้พี่เฮ้ยวันนี้คุณโชคดีคุณโชคดี
0: ว่าเป็นไง
1: เลขท้าย2ตัว
0: ครับ
1: เลขท้าย2ตัว
0: ใน
1: ต้องเรียกเสียอู๋เลยครับวันนี
0: ้ในเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ในกลุ่มจะเรียกเสี่ยอู๋ก็ไม่ได้เขาเรียกในกลุ่มไดมอนด์พลัสนะครับมี4คนมีจันเอกมีจันบนมีจันอู๋แล้วก็จันเพชรนะ
1: อันนี้เป็นเลขที่แบบเราไม่ได้เลือกนะไอ้เลขที่เราซื้อตามน้องเธออ่ะงวดนี้ไม่โดน
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่จันเพชรเลือกมาถูก62
0: ไม่แต่ใครตามน้องเธอนี่จะโดนบ่อยนะโดนกินคืออันนี้หยอก
1: พี่งวดที่แล้วเธอให้ถูกนะบอลโลกอ่ะ48อ่ะ
0: ใช่
1: ให้ถูกนะ
0: แต่เธอซื้อเลขอื่นนะ
1: เธอก็ซื้อเลข48เหมือนกัน
0: ให้คนอื่นถูกแต่ตัวเองไม่ถูกนะ
1: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับพูดคุยก่อนเกมกับเราได้นะ

0: SMS 468-9899แล้วก็ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กัน
1: แ
0: ฟนอังกฤษที่ยังไม่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นต่อเบลเยียมกับเซเนกัลยาวๆจนถึงนู่นเลยเช้าเลย
1: อันนี้มีพี่ขอผลสเปน U19 ด้วยฟุตบอลยูโร U19 สเปนก็โหดจัดนัดแรกตบเวลไป 7-0
0: ครับ
1: นัดนี้เดนมาร์กโดนไปอีก3นะครับก็สเปนชนะเดนมาร์กไป 3-0 นะครับส่วนตอนนี้นี่เวลกับเยอรมัน U19 นะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ18นาทียัง 0-0 อยู่นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกมีขอผลSQ Mine Division 1อ๋อสวีเดนอ๋อฟอร์ดลีกแคนาดาด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยๆไล่ๆไปนะ
0: ฟอร์ดแคนาดาเนี่ยชนะแวนคูเวอร์ 3-2
1: ครับผม
0: ส่วนอะไรนะพี่สวีเดนเหรอ
1: สวีเดนSQ Mine Division 1
0: ชนะ 3-2 ชนะคริสเตียนตัดไป 3-2
1: ครับเรียบร้อยจัดไปนะครับ
0: ครบถ้วน
1: ส่งมาแล้วก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะครับ
0: ครับผมส่วนเกมที่จะเล่นกันในช่วง 3:00 ตรงเบลเยียมกับทางด้านเซเนกัลโหอันนี้ก็ออกเบียดสูสีนะพี่หู
1: โหคู่นี้3หน้าเนาะมีโอกาสใกล้เคียงกัน
0: บอลน็อกบอลรอบน็อกเอาท์มีเกมเมื่อคืนที่ขาดสุดอ่ะ
1: เมื่อวานถือว่ามาตามนัดไง
0: มาตามนัด
1: นะมาตามนัดหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
0: ใช่ใช่พลิกโผไหม
1: ผมว่าตามคาดนะ อย่างเบลเยียมเนี่ยคุกตัวแน่นอนนะครับแนวรับคาสตานมาเล่นคาสตันเย่มาเล่นขวาแล้วก็มิเคเล่กับอาตูเทียสมีการสลับไอ้เจ้าเอ็นกอยที่พ้นโทษแบนมาวันนี้สำรอง
0: ครับ
1: แล้วก็เดอะคุยเปอร์มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางก็ช่วงหลังยึดตัวจริงไอ้เจ้าวานาเคนจับคู่กับทีเรมันนะครับแล้วก็ตัวรุกชุดนี้ชุดหากินเลยครับท็อตซาโดกูแล้วก็เดอะบรอย
0: ครับ
1: นะสามประสานแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้เดคเลเลอร์
0: ใช่
1: เพราะว่าส่วนใหญ่แกก็จะสลับอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นทางด้านของลูกากูก็เดคเลเลอร์นะครับส่วนทั้งฝั่งของเซเนกัลนะครับก็ประตูก็เจ้าเดี่ยวเดี่ยวลงเป็นประตูนะครับแนวรับ
0: ชื่อแกชื่อแกน่ารักจังเลยชื่อเหมือนคนไทยนะจารย
1: ์ครับ
0: ไอเมลี่เดี่ยว
1: ครับแนวรับ4คนก็ดีอัตตาซิสเนียคาเต้แล้วก็จาคอบนะครับอิชิโอจาคอบส่วน3กลางนี่ก็มีทางด้านของปั๊บเกย์การ์นาเกแล้วก็ดีอาร่านะครับ3ตัวรุกก็เป็นตัวชูโรงของเขานะทางด้านของมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสแมลซานะก็เป็นชุดหากินของเขาเนาะ
0: รับเนี่ยแบ็กซ้ายอย่างทางด้าน
1: อิสแมลจาคอบ
0: ดียุบก็หลุดนะอาจารย์วันนี้เซนเตอร์อย่างคูริบารีที่คิดว่าจะเป็นตัวหลักวันนี้ก็ไม่มีชื่อออกสตาร์ตัวจริง
1: แต่เจ้าจาคอบเนี่ยก็มักจะสลับอยู่แล้วนะครับจากขอบเนี่ยเขาก็จะสลับอยู่เหมือนกันนะครับ
0: ผม
1: ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบจ๋าๆไอ้นี่ตัวตอนนั้นดังขึ้นมามันดังมากเลยนะอีเฟลจากขอบนะครับ
0: ครับผม
1: สุดท้ายมันเลือกให้กับเซเนกัลนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นมันเล่นอยู่โคโลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแบ็กซ้ายแบบสายจี๊ดเลยนะครับอีเฟลจากขอบนะครับ
0: ก็วันนี้ได้ออกสตาร์ตัวจริงก็อยู่กับทางด้านกาลาตาสไลนะครับโหคู่นี้
1: ดูแล้ว
0: อย่าเหมือนวันนั้นนะ
1: แต่ผมเชื่อว่าเหมือนนะ
0: เดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวเราบังนะ
1: ผมว่าคู่นี้จุดโทษ
0: เออ
1: ผมว่าคู่นี้จุดโทษแน่
0: ผมคิดว่าคู่นี้จะออกเสมอแล้วกัน
1: ใจผมนะผมมองว่าไม่น่ามาบวกกันนะจันเ
0: อง
1: คือถ้าเกิดเบลเยียมวันนั้นเจอรอบแรกๆใช่ไหมมันยังเหนือกว่ามันบุกสู้บุกลุยแต่วันนี้พอเจอเซเนกัลที่โอ้โหพอดูดิไอ้สามคนนี้จะว่าไปพรีเมียร์ล้วนๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นดูกลางเลยครับไอ้กาหน้าเกย์อย่างนี้นะป
0: า
1: ร์ฟเกย์พวกนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ
0: ครับเฮ้ยวันนั้นเราพลาดด้วยป่ะอยู่ที่เกมแรกกับอียิปต
1: ์ใช่ใช่วันนั้นที
0: ่รอบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าผมว่าฟอร์มไม่ค่อยประทับใจนะ
1: ก็ไม่มีชนะไอ้นั่นเอง
0: นิวซีแลนด์
1: นิวซีแลนด์เองเออ
0: เกมกับอิหร่านก็เสมอ
1: ใช่ใช่
0: เกมกับอียิปต์วันนั้นก็เสมอ
1: เกมกับอียิปต์หน้าแพ้ด้วยใช่ไหมเกมแรกอ่ะเออหน้าแพ้ด้วยซ้ำดีไม่ได้ทีเด็ดลูกกูมายิงตีเสมอ
0: เลย
1: นะครับ
0: ยิงปั๊บเลย
1: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นที่ออกมาแล้วนะครับ
0: คู่นี้แรงกิ้งก็ใกล้เคียงกันนะพี่อู
1: ๋
0: เบลเยียมฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9ส่วนเซเนกัลอันดับที่15ยังไม่เคยเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะถ้ามองในเรื่องของตัวนักเตะเบลเยียมมันก็ชื่อชั้นมันก็ใหญ่กว่านะแต่ว่าอย่าง อย่างเดอะบอยเองก็เริ่มจะโรยละ
1: ครับ
0: ก็แบกทีไม่ได้ละตอนนี้กับกลายเป็นว่าพวกริมเส้นอย่างทอซาแล้วก็โดคูเนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ด
1: ครับ
0: ส่วนเซริเกลใครที่จะมาคาดหวังกับไซโดมาเน่เหมือนช่วงพีคก็อย่านะครับ
1: ชั่วโมงนี้ต้องให้เจ้าซากับเอเดียไอ2คนเล่นดีมากนะครับ
0: แล้วก็ไอพวกมิดฟิลด์อ่ะ
1: มาเน่ดูดรอปด้วยนะ
0: ที่ซากาได้เกปาร์
1: เกมาเน่ดูดรอปไปเยอะเลยเน
0: า
1: ะ
0: สปีดก็หายพี่หู
1: ใช่ครับ
0: สปีดก็หาย
1: ตอนนี้เกเท่าไหร่อ่ะ33 34แล้วมั้ง
0: 34
1: โอ้โห34แล้วเออ
0: ก็ตอนย้ายมาจากโซนน้ำตาล120กลางๆอยู่เลย
1: ผ
0: ูกเผื่อแป๊บเดียวนี
1: ่
0: 30กว่า
1: ครับ
0: เผื่อจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายน่ะของซาโดมาเน่ก็ไม่น่าไหวขนาดเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกับอัลนาเซอร์ก็แบบโอ้สปีดไม่มี
1: อ่
0: ะเนาะ
1: คือถ้าไม่ใช่ซาอุก็แย่
0: แก๊งคนแก่กันโดอ่ะ
1: ครับ
0: อัลนาเซอร์ปีนี้ได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าเฟลิกที่แบก
1: ใช่เจ้าฟิลิปหลังแอนเลย
0: หลังแอนเลย
1: เจ้าฟิลิปฟอร์มดีมากนะครับ
0: ครับก็จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงส่วนทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลุดเข้ามาเนี่ย 8-9 ทีมละแล้วก็เป็นการประกบคู่กันแล้วด้วยนะพี่อู๋เนาะ
1: ครับ
0: ก็ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสพี่อู๋ผมแอบคิดนะถ้าปารากวัยเล่นได้เหมือนเกมที่เจอเยอรมันอะสนุกนะที่แบบวิ่งไม่มีหมดอ่ะผมว่าฝรั่งเศสก็อาจจะเหนือกว่านั่นแหละแต่ก็คงไม่ง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: ผมว่าไม่น่ามีปัญหา
0: ไม่รอดเหรอ
1: ว่าไม่รอดเพราะวันนั้นมันสายภาพมันเป็นเยอรมันไง
0: เยอรมันดู
1: ใช่ป่ะมันได
0: ้อ่อนเองอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเยอรมันถามว่าวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยไงแต่ว่าดูสวีเดนเดี๋ยวสวีเดนไม่รู้จะจับใครอ่ะ
0: วันนั้นโค้ชเยอรมันใคร
1: ไอ้นาเกมานไงก็มันก็จับได้แค่ฝั่งเดียว
0: ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าไอ้เขาเอาสล็อตมาคุมชั่วคราวแทนนาเกลส์มันนะ
1: ตอนนี้รอ
0: บอลตัวยู
1: รอลุ้นให้เป็นเจเกนคอปอยู่เนี่ย อยากได้เจเกนคอปมากเลย
0: มีข่าวว่าเบรกเรื่องผู้การทีมอยู่มันมีเรื่องมีเรื่องทุจริตไทยในสมาคมฟุตบอลของเยอรมัน
1: อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นะตู้เต้มันหมดเลยตอนนี้หูกลายเป็นพวกบรรดานักเตะมาด่ายับเลย
0: อ
1: ย่างไอ้มาติอุสก็บอกเนี่ยก็เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยไงบอกพอครอบครัวไปด้วยสมาธิมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บ่นกันฟิลิปลามยังพูดเลยบอกว่าน่าจะต้องไปได้แล้วอ่ะคือคุณตกรอบเนี้ยต้องมีสปิริตอ่ะโ
0: อ
1: ้ลามนี่พูดแรงเลยอ่ะบอกว่าคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นะแต่เด็กมันไม่ต้องรอให้ไล่อ่ะ
0: ใช่ใช่
1: มันต้องออกเองเลยอ่ะ
0: คูมันนะ
1: นี่เท่ากับคุณตกรอบแรกนะคูมันก็เหมือนกันยังไปเลยนะ
0: คือถ้าเยอรมันผ่านเข้ารอบ16แล้วแพ้ฝรั่งเศสอ่ะอันนี้โอเค
1: ผมว่าทุกคนไม่มีใครว่านะ
0: แต่เราไปแล้วคุณแพ้โอ้โหผมว่ามันก็ดูโคตรพลิกนะพี่หู
1: แพ้ไปถึงจุดโทษเลยนะแล้วเรื่องของการจัดการไม่ดีอีกใช่ไหมที่ว่ามันมีข่าวมาว่าคนทุกคนนี้ไม่ยิงอะไรเงี้ยแสดงว่ามันไม่มีการจัดการนี่หว่า
0: แล้วผมมารู้สึกว่าหูระดับเยอรมันมาแพ้จุดโทษอ่ะมันแล้วไอ้คำว่าแพ้จุดโทษของเยอรมันถ้าใครยิ่งดูวันนั้นนะพี่หูยิงไม่ดีสักตัวอะไรคนที่ยิงไม
1: ่ใช่ใช่ยิงไม่ดีเปิดล่องก็แต่ตัวคนแรกอะใช่ไหม
0: ฮาว
1: แวดก็ยิงไม่ดีนะครับ
0: ไม่ดี
1: เหมือนยิงไม่ดี
0: ทามันก
1: ็แต่ทาผมสงสารเขานะไม่อยากให้ด่าไอ้พวกซัมเมอร์วิลเหมือนกันไอ้คนที่ยิงคนสุดท้ายแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่ควรไปด่ามันต้องรับผิดชอบทั้งทีม
0: มันมีพอจบปุ๊บฟันได้มันก็ไม่กล้ายิงอ่ะ
1: ผมไอ้พวกตัวเก่าๆนะยังเหลือเชื่อนะ
0: คือ
1: ตอนเลสก้าอย่างเงี้ยคือยิงเงี้ย
0: ใครที่เป็นแฟน พันแท้ของทีมพวกเนี้ยขนาดเราดูหน้าจอนะเรารู้สึกโอ้โหจะเข้าไม่ว่ากดดันอะแล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะขนาด
1: ก็วันนั้นอะมีคิมบิทถามกอลเลสก้าแล้วอะคิมบิทหันไปที่ตาเกียวมันแล้วนะว่าแนวเกมมันจะยิงไหมอะไรเงี้ย จะเอาโค้ดลงมายิง แล้วหาใครไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ผมว่าทานะอารมณ์เหมือนเซาเกตอะตอนที่เจ้าเกตเขาเคยยิงจุดโทษไหมเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองเพราะมันไม่มีใครเอามันหนีหมดเลย
0: คือบางทีพอมันไม่มีเรื่องแบบนี้เหมือนยุคนี้นะพี่หูเราคิดว่าแบบยิงเข้าเสร็จปุ๊บโดนด่าทัวลงแต่บางทีอ่ะถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
1: อ
0: ่ะเรายังได้รู้สาเหตุนะอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยเพราะมันไม่มีใครยิงเว้ย
1: สมัยที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมแข่งบอลอย่างเงี้ยยกมือบอกโค้ชเลยนะ
0: ขอก่อนเลย
1: ผมขอเลยขอคนที่20โคตรแมนเลยจันเอกคนตกมือกันเต็มเลย
0: ขอคนที่20ซัสเดนมันต้องวนมา2รอบ
1: ครับ
0: โอ้โหโคตรบอลแหกเลยอ่ะ
1: เอาไม่เท่เหรอ
0: ไม่เท่พี่
1: ผมยอมบอกคนเลยนะบอกคนแรกเลยนะ
0: คนที่จะต้องมั่นใจถ้าไม่คนแรกก็เบอร์5
1: ไม่เพราะว่าซัสเดนไปแล้วเนี่ยจะถึงเวลาใจมันจะแกว่งแล้วผมเป็นคนที่ใจนิ่งเลยก็เลยขอพี่
0: ทีมที่ตกรอบแดงคนที่3อ่ะ
1: ครับ
0: แม้แต่

0: ห้างไอ้พวกตัวซุปเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่อู๋เขาจะชอบยิงคนท้ายๆแต่ช่วงหลังมาบางทีมันคนสุดท้ายไม่ได้ยิงไง
1: ใช่ใช่ก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาบอกว่าตัวที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็น1กับ5
0: ใช่1กับ5
1: เพราะ1มันคนเปิดกล้องใช่ป่ะถ้ามันไม่เข้าก่อนอ่ะคนอื่นมันกดดัน
0: แต่เดี๋ยวนี้1ก่อนเลยเพราะว่าพวกซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวยิงเขาจะยิงคน5ถ้าเข้ามันก็แบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างงี้ไงแต่พอมันไม่ถึงอ่ะมันก็เสียคือคนที่ยิงที่ดีที่สุดพอไปอยู่คนที่5แล้วพอมันไม่ได้ยิงอ่ะพี่รู้สึกมันเสียดายของเน
1: า
0: ะ
1: มันก็อยู่ที่การวางแผนนะ
0: เ
1: พราะว่าบางคนก็มองว่าลูกแรกสำคัญกว่าอาจจะต้องอ่านอย่างมีโรนัลโดอย่างเงี้ยเฮ้ยโรนัลโดต้องเบิกล่องนะเนี่ยไม่งั้นนี่เกิดไม่เข้างานเข้าอ่ะพอฮาร์แวร์ดไม่เข้าก็งานเข้าจริงนะครับ
0: ครับผมอ
1: ันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้โอ้โหนัวเลยแล้วอดีตพวกนักเตะเนาะ
0: ครับ
1: เอฟเฟนแบกอะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหโวยยับเลยเพราะว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้ววะตั้งแต่เป็นแชมป์ที่บราซิลใช่ไห
0: ม
1: แล้วหลังจากนั้นมาถ้ากับคุณรอบแรกนี่คือเพิ่มทีมนะคุณตก32ก็คือรอบแรกอยู่ดี
0: 2018ที่รัสเซียตกรอบแรก2022กาตาร์ตกรอบแรก
1: ใช่ครับ
0: 2026ครั้งนี
1: ้รอบแรกอีก
0: นี่ก็เหมือนรอบแรกอ่ะ
1: แล้วก็คนก็ไปฮือฮาไอ้เกมที่ชนะคือลาซาวอ่ะ 7-1 อ่ะใช่ป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่มันก็ถือเป็นภาพลวงตาเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: มีขอผลฟินแลนด์ครับผลฟินแลนด์ครับหรอ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงฟุตบอลถ้วยใช่ไหมไอซูโอเมนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเนาะเดี๋ยวช่วยกันหาม
0: ีขอผลฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาลีกแคนาดา
1: คือ
0: แวนคูเวอร์เหร
1: อฟินแลนด์แป๊บนึงตอนนี้มีไอซ์แลนด์เตะอยู่ดิวิชั่น2เฮาคากับคาริยัง 0-0 อยู่นะครับ
0: แคนาดาจบแล้วนะฟอร์กฟอร์เก้เนี่ยชนะแวนคูเวอร์ไป 3-2
1: ส่วน U19 เยอรมันขึ้นนำเวลแล้ว 1-0 นะครับ
0: อ
1: ันนี้แย่งกันเข้าเป็นที่2
0: ฟินแลนด์นี่ฟินแลนด์น่าจะมีจบไปแล้วเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านี
1: ้
0: หรือว่า
1: เป็นรายการไหนอ่ะเดี๋ยวผมดูอีกที
0: หรือว่าคู่ไหนส่ง มาบอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปดูเกมHJK ป่ะแข่งกันช่วง5ทุ่มอ่ะถ้า SJK เนี่ยชนะ US 2-1 เป็นบอลถ้วยเซมิไฟแนลฟุตบอลถ้วยของฟินแลนด
1: ์ครับผม
0: ถ้าใช่คู่นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่
1: เพราะวันนี้มันจะเป็นรายการไอ้โอ้ยักษ์โคเด้นนู่นเลยนะเหมือนดิวิชั่น3อ่ะ
0: ครับผม
1: อังกฤษ5ฟินแลนด์ครับกลับไปแล้วเนาะ
0: ครับพอก็เรียบร้อยแล้วอังกฤษ5พอ
1: ถ้าพอหลับครับเรียบร้อยครับ
0: เดี๋ยวไปตามบัฟฟาโล
1: ตอนนี้ผมชอบหน่อยสบายใจกูผมเชียร์ทีมชาติตัวเอง
0: กรรมการจอแดนนะไม่ให้หยุดโทษนะไม่ให้หยุดโทษเคนนะเฮ้ยแต่ต้องชมประตูของไอ้เดียงโกนะ
1: ครับผม
0: เหนียว
1: เหนียวก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วเนอะ
0: ใช่ใช
1: ่แนวรับกับประตูเขาเหนียวอยู
0: ่
1: ส่วนลีกแคนาดาจันเอกจัดไปแล้วใช่
0: ไหมจ
1: ัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ช่องทางเอสเอสเนอะพอดีเห็นขอเกี่ยวกับเรื่องผลมาก่อนก็จัดให้ไปเลยนะครับคุณชัชวานบอกสวัสดีครับเขาบอกว่าอะไรคู่อังกฤษภาคโคตรมันพี่จอมบอกว่าสะเดาไปเลยน้อง55นะอันนี้ไม่รู้ใครบรรยายนะแต่ว่าทางของเราเมื่อกี้เป็นจันจุนนะครับ
0: จัน
1: จ
0: ุ
1: นกับคุณเอคิมนะฮะคุณแบงกาลี่เหรอครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงซานโดโตนาลีพี่คิดว่าไงผมว่านะน่าจะยาวอยู่เพราะว่าไอตัวนารี่เขาไม่ได้อะไรซีเรียสนะแต่ปัญหาคืออารมณ์เหมือนสโมสร
0: อ
1: ะระหว่างสโมสรอะผมว่าน่าจะตกลงกันยากเหมือนไอ้นี่ไงชาก้าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยครับแต่สโมสรไม่ยอมยังไม่ยอ
0: ม
1: ก็เลยยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ
0: ครับผมก็ฟุตบอลโลก
1: แต่สเปอร์ผมปีนี้ผมชมเขาเลยนะทีมซื้อขายเก่งมากเลย
0: มีตังค์เลยนะสเปอร์
1: จบเลยมาชูเฟรนันเดสก่อนหน้านี้มีไอ้กองหลังไอ้ซีเนซี่นะอะไรโอ้โหล็อบโบ
0: ก็ได้ฟรี
1: แล้วเขาคุยเร็วจบเร็วนะ
0: แล้วก็มันกล้าเขาเรียกว่ากล้าซื้อนะก
1: ัน
0: แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าไปแย่นิวคาสเซิลพวกโตนาลี่อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ได้มันเขาเอาจริงด้วยนะ
0: ใช่
1: ไม่ใช่แต่ผมว่านะไม่เหมือนพวกทีมใหญ่อ่ะทีมใหญ่ดูดิสังเกต
0: เยอะ
1: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ยคุยอยู่นั่นคุยตั้งแต่แรกๆแล
0: ้
1: วไม่มีไอ้ดีเขาถึงเลยอ่ะ
0: มีของแท
1: ้ครับเพราะก่อนหน้านี้ทางนิวก็เคยบอกอยู่ละมีข่าวจริงนะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามายื่นอย่างจริงจังนะครับแต่ฟอร์มแต่ปีหน้าผมว่าน่ากลัวนะถ้าได้ไปจริงเนอะ
0: เพราะว่า
1: เดอะแชบี้
0: เนี่ยมีเวลาทำทีมแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับลิเวอร์ ในยุโรปเลย
1: ครับ

0: สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
1: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube บอกว่าคุณชัชวาลบอกสวัสดีพี่ดีเจทั้ง2คนทั้ง2ครับสวัสดีด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: คุณพีชี่บอกว่าเจอพี่เฟรนช์เกือบทุกวันตั้งแต่ไม่ได้ภาค PPTV มาตลอดนะครับที่ตอนนี้ที่ไหนก็ไปนะครับ
0: ครับผม
1: คุณ BB Hero บอกสวัสดีลุงเอกม้าขาวแล้วก็ปู่อู๋ใหญ่นะครับ
0: สวัสดีจ้า
1: คุณมิโซ Channel บอก Here we go แล้วเหรอครับอ๋อร้อยล้านปอนด์เหรอโอ้โห
0: ใคร
1: Here we go เหรอไอ้เจ้าตัวนารีโอ้ไปซะเร็วเลย
0: ไปไหน
1: หลับไปตื่นมา Here we go แล้วเหรอ
0: ไม่ Here we go
1: ซาโดตัวนารีอ่ะ
0: เดี๋ยวถ้าฮิวิโกมันต้องมี
1: ระดับตัวนั้นนี่ต้อง
0: มี
1: ข่าวใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: นิวมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นนะ
1: ยังไม่เห็นยังเป็นทางการเนาะเห็นแต่ข่าวบอกว่าอันเนี้ยสเปอร์โอเคกับเรื่องร้อยล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไอ้ภาพฮิวิโก
0: เฮ้ย60นาทีที่แล้วเว้ยจันโรโมโน่เขาลงภาพตัวนารีกับสเปอร์ฮิวิโกเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูอีกนิดนึงก่อน
1: ครับจากข่าวนี้เขาบอกว่า92.5 ล้านปอนด์บวก 7.5 แอดออนนะครับ
0: เฮ้ยสเปอร์โหดว่ะ
1: สเปอร์ตูยอมเลยถ้าอย่างนี้จริงเนอะโอ้สเปอร์แหลงแหลมเลยปีหน้าแล้วโค้ดอย่างเดอร์แชบี้ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ปีหน้าใครเจอสเปอร์มีหนาวอ่ะแล้วแกซื้อเพียบเลยผมว่าเดี๋ยวสเปอร์คงจะโละอีกเยอะเนาะเพราะซื้อไปหลายคนแล้วหูตังค์ทำไมแกเยอะจังอ่ะ
0: สเปอร์ที่มีตังค์พี่ผมว่าส่วนหนึ่งก็สนามก็มีส่วนเพราะว่าสนามสเปอร์มันก็สร้างรายได้ได้เยอะแล้วมันอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึงในพรีเมียร
1: ์ครับแต่ถือว่ามีตังค์เนาะ
0: มีตังค์
1: ถือว่ามีตังค์เนาะเพิ่งจะเด็ดไอ้หักหน้าทีมไอ้มาจุดฟอนเดสนะโอ้
0: สมมุติว่าเล่นมาเล่น
1: การ85ล้านนะ
0: ใครจะซวยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อมีข่าวลูคัสเบิร์กวาลอยากย้ายออก
1: ใช่มีข่าวหลายคนเบิร์กวาลก็น่าจะไปไอ้พวกเนี้ย
0: มี
1: มิซูม่า
0: เบนทันคูพวกเนี้ยคูรูอะไรพวกเนี้ย
1: ก็ต้องรอดูพวกน
0: ี้ต้องรอดู
1: เพราะพวกนี้มันเป็นตัวหลัก
0: สุดท้ายแล้วก็อยู่ที่โค้ชนะพี่หูว่าเขาจะใช้โอ้โหน่าจะผ่าตัดเยอะมากเนี่ยสเปอร์
1: ผมว่าเดอร์เชบี้
0: ผมว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก
1: ใช่ถ้าอย่างเงี้ยเดอร์เชบี้แสดงว่าคงจะเห็นอะไรแล้วล่ะนะตัวไหนที่จะได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้ไปต่อ
0: ประตูด้วยมั้งผมว่า
1: ใช่วิกาโดด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ตามไล่ซื้อประตูอยู่
0: นี่ไปเอาประตูไอ้ประตูของนี่เลยจาน
1: เออเมื่อวานไงไอ้ออร์แลนโดกิวอ่ะ
0: เออ
1: ผมชอบเลยนะ
0: โคตรเหนียวอ่ะ
1: ตัวใหญ่สูงเกือบ2เมตรใช่ไหมแล้วฟอร์มดีอายุก็ไม่เยอะ
0: ไอ้เมื่อวานฝรั่งเศสเจอเลยนะสวีเดนไอประตูสวีเดนตัวนั้นก็ได้
1: อ๋อโอ้โหวางก็ไอ้ไม่ใช่ตอมก็โอ้โหเซฟแล้วเซฟอีก
0: คือทั้งเสา
1: เมื่อวานไม่เซฟนะ
0: ทั้งเสาทั้
1: งเสานะต้องมีครึ่งโหลนะต้องมีครึ่งโหลอ่ะเมื่อวาน
0: ผมเห็นไอเจ้าไอโอริเซ่ที่กระโดดฟาดอ่ะโอ้โหถ้าเข้านะจัน
1: ทั้งประธานเป้ทั้งโอ้โหเดมเบเล
0: ่
1: มาแบบทุกทิศทุกทางยิงสงสารสวีเดนเลยเมื่อวานอ่ะ
0: นี่พอเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกถ้าทุกทีมเล่นแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ดึงเชงไม่อะไรเงี้ยมันก็น่าจะสนุกนะ
1: แล้วมาแบบเรื่อยๆนะไม่รีบนะนะช่วงแรกๆอ่ะช่วง20นาทีแรกอ่ะเห็นป่ะค่อยๆเหมือนดูไต่กูต่อสู้อ่ะค่อยๆบุกค
0: ่
1: อยๆ
0: เดินเหมือนสู้ได้นี่ว่ะโอ้เอาเป็นว่าฝรั่งเศสยังไม่เอาจริง
1: อารมณ์เหมือนล่อซื้อนะอารมณ์เหมือนล่อซื้อพอสวีเดนเริ่มมาเฉียวๆหน้าประตูสัก 2-3 ทีปุ๊บเรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดเลย
0: แล้วประธานเป้มันก็เล่นแบบเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ไม่ได้เล่นแบบเห็นแค่ตัวมันก็เลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมันก็ใจซื้อใจอ่ะ
1: ก็เห็นเกมลุกแบบนี้ไอ้แชกี้จบเลยอ่ะสำรองยาวๆจะไปแทนใคร
0: พี่คิดเหมือนผมเลยว่าช่วงเย็นจัดกูรูกับชิดอ่ะโอ้โหแชกี้นี่ก็ตัวถ่วงทีมเลยนะ
1: โอ้แต่ไอภาพที่เดชองลุกนั้นไม่ดีนะไม่น่ารักเลย
0: คือฟุตบอลเขาแบบไหลลื่นแบบนี้คือเล่นเหมือนแบบ
1: ใช่มันเหมือนเล่น
0: ตัวเองใช่ไหมตัวเองอ่ะ
1: ใช่เลี้ยงก็ติดแล้วก็ไม่จับมือเดชองด้วย
0: เกม
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เดมเบเล่เอ็มปาเป้
1: ตูนเอ่ะ
0: ดูเอโอริเซ
1: ่
0: บาโคล่ามิล่าตัวเดียวนอกนั้นเอหมด
1: มิล่าตัวเดียวบาโคล่าเอก็ได้ไม่เปลี่ยนชื่อมั้ยอาจจะพุ่ง
0: เพิ่มหน่อยเ
1: ป็นบาโคล่าเอไปใช่ป่ะ
0: นี่สมมติว่าที่มีคนถามนะว่าถ้าฝรั่งเศสคว้าแชมป์อ่ะประธานเป้จะได้ไปลงดองหรือเปล่าผมว่าเผื่อจะเสร็จเดมเบเล่อีกไหม
1: ผมว่าเสร็จเดมเบเล่นะเพราะอย่างน้อยมันก็รับ

0: ไม่ชอบร่วมกันมันอยู่ในทีมเดียวกันเนอะ
1: เดนเบรย์ก็แฮตทริกไปแล้วนะ
0: ใช่
1: เป้ยังไม่แฮตทริกนะแต่ว่าเป้อาจจะยิ
0: งเยอะกว่า
1: แล้วก็อย่าลืมว่าเดนเบรย์กับเป้เชดับเบิลนะครับได้แชมป์ลีกเอิงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะ
0: ผมก็เบิ้ลมาจำนะเบิ้ลมาจำตังเยอะ
1: ไม่ได้ใช่นะ
0: ข่าว
1: เหรอเหรอได้ข่าวว่าส่วนร่วมนี่คุณเนี่ย
0: ครับ
1: ตังเยอะ
0: เบิ้ลส่วนร่วมวิ่งยิงสองรอบสวัสดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟนเก้าๆทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอโทษขออภัยแฟนๆรายการคอหวยด้วยนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่า
1: น้องเธอไม่มีสิทธิ์หรอก
0: มันถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
1: ถึงเวลาที่ส่งตัวเลขมาให้เราลุ้นก็ส่งมาตามปกตินั่นแหละ
0: ใช่นะครับ
1: ผิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปซี
0: เ
1: รียสเลย
0: ถ้ารู้เรารวยไปแล้วเนอะ
1: ใช่
0: เขาบอกกับหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ช่างห่างไกลยิ่งนักยินดีทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันไว้งวดหน้าแชร์กันใหม่นะคะ
1: ครับผม
0: คุณเธอลงทุนแฟนนอนนะครับอ่ะก็ดีผมว่ามันมาแบ่งๆกันเนาะ
1: ใช
0: ่ส่วน SMS มาบอกว่าสเปอร์ซื้อเหมือนลิเวอร์ปีก่อนเลยและได้เวลาอะไรอ่ะแบบอมรเหรอหลัง3ไม่เตะยุโรปจะไม่เหมือนคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะจากคุณลงแรง
1: แต่สเปอร์เขาซื้อในสิ่งที่มันคุ้นชินกับพรีเมียร์อยู่แล้ว
0: ไม่ผมว่าสเปอร์ซื้อจุดที่ขาดแล้วก็ที่สำคัญผมว่าซื้อตามใจไอ้เดชบี้เนาะโค้ดต้องแบบอยากได้อะ
1: เดชบี้ก็เล่นในพรีเมียร
0: ์ใช่ใช่
1: ก็พรีเมียร์
0: เป็นเดชก็ใช่พรีเมียร
1: ์แต่อย่างลิเวอร์พูล
0: ล็อบโบก็ใช่ใช่ไหมก็มีเจเนซี่ก็ใช่
1: เจเนซี่ก็ใช่
0: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: คือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อราคาแพงสุดอีซักก็โอเคแต่ว่ามันเจ็บไง
0: อีซักเจ็บต้องเห็นใจ
1: เจ็บแล้วก็ที่ไปเอามาก็มีเวียดกับฟิมปง
0: ครับ
1: แล้วก็อีกิติเก
0: ้
1: ก็ยังฟอร์มไม่ดี
0: ทาง YouTube บอกคุณนิวัฒน์สนวังเหรอครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์อู๋ฝากถามคุณเธอลงทุนหน่อยครับเห็นวันก่อนบอกตัวเลขฟุตบอลโลก2026สงสัยคุณเธอลงทุนรวยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้กลับไงเพราะว่า2026มันออก62
1: ใช่
0: ไหมแต่เขาไปซื้อ26
1: ถ้าเล่นก็62ไง
0: แต่นี่เขาไม่ได้กลับไง
1: ไม่ได้กลับ
0: ไม่ได้กลับก็เรื่องของลอตเตอรี่เนอะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็น
1: อยู่ที่ดวงด้วยแหละ
0: รู้งี้นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเอาทุกเบอร์นะเราตายพอดีซื้อกันไม่ไหว
1: โอ้โหมีตั้งกี่เลขอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะครับคุณพุทธ1988บอกแชร์กีมันกล้าหักเดชองเพราะมันรู้งานว่าเดชองหลังออกหลังบอลโลกมันเลยกล้าแข่งข้อขอให้ซีดานเห็นนิสัยมันนะแต่ผมว่าก็เป็นจุดดึงที่อย่างน้อยผมว่าซีดานก็เห็นนะนะความประพฤติมันแย่จริงนะมันงอแงแล้วถามมันกลับว่าเนี่ยมันสู้พวกนี้ได้ไหมอ่ะจะมาเห็นพวกนี้เล่นนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลย
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ถามว่ามันเล่นดีไหมดีแต่คนระเบิดเทียบโอลิเซ่ได้ป่ะก
1: ็
0: ไม่ได้
1: ถ้าแชร์กี
0: เทียบเดมได้ไหมก็ไม่ได้อีก
1: ไม่ได้เลยคือถ้าแชร์กีเล่นฟุตบอลเหมือนที่เพื่อนๆเล่นกันอ่ะที่ผมว่าเขาจะฝรั่งเศสจะมีตัวที่เด็ดอีกเยอะนะ
0: มัน
1: ไม่ต้องเลยช่องหลอด
0: อดทนมากกว่านี้นะ
1: ซิตี้ที่คุณเป็นดอกยังโดนด่าเลย
0: ใช่ผมว่าทำตัวเหมือนเมนูดีกว่า
1: เ
0: มนูเนี่ยแฟนบอลมาโวยนะแต่ตัวมันเงียบกริบเลยนะ
1: ใช่
0: ป่ะตัวเมนูเองผมว่าบางทีมันต้องรอเวลาเนอะอย่าไปรีบมันก็เกินไปแล้วภาพออกมาทั้งโลกอ่ะไม่น่ารักอ่ะแล้วเดชองเป็นคนที่แบบจะมาเดินไปแล้วเดชองยังอารมณ์เสียนี่ถ้าภาพนี้เป็นเป๊ปนะกระเด็น
1: เรียบร้อย
0: แล้วเผลอส่งกลับอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ถ้าเป็นเป๊ปคุมนะเป๊ปไม่ยอมอยู่แล้วนะครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้ครับทางเพจคุณนิพนธ์ทักทายมาเซเนกัลจัดไปครับแต่เราลุ้นที่3นะคุณวิทย์สิงโตคำรามครับจันเอกก็เกือบหลับไปกลับมาได้แฟนพันธ์แท้โอเคแฟนบันทางก็สลบแล้วครับ
0: ก็ตามสไตล์ของทูเคิลนะเป็นบอลเน้นผลไม่เน้นเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะครับ
1: ทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับจากคุณชัดชัยในแอปหรอคุณชัดชัยฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอปFM 99 Active Radio
0: แอปเดิมไม่ได้แล้วนะ
1: ที่เป็นสีฟ้า
0: ล
1: บท
0: ิ้
1: งเลยนะพี่ชัดชัยแล้วก็โหลด M-Cord Connect ของใหม่เลย
0: ของใหม่เลย M-Cord Connect นะครับหรือถ้าเกิดพี่ชัดชัยไปทางโซเชียลได้ก็จะดีกว่านะทางโซเชียลมันก็จะ
1: YouTube,
0: ดีกว่าแอป
1: ทางเพจ
0: อะไรพวกนี้นะครับทาง YouTube ทางเพจก็ได้นะครับ
1: หรือฟังแบบนี้แหละฟังในเพจของเรานี่แหละเบลเยียม 2-1 ก็ออกได้หมดนะ
0: ใช่ครับวันนี้บอล3หน้าคู่นี้นะ
1: ขอความคิดเห็นพี่ๆครับว่า5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกคิดว่าโค้ชคนไหนจะโดนเด้งก่อนปืนเชลซีลิเวอร์แมนซีไก่ ผมว่ายังหรอก
0: ผมว่ายังหรอก
1: ถ้านัดยังหรอก
0: แล้วยิ่ง
1: มันเร็วไป
0: แล้วยิ่งโค้ดใหม่กันเทียบเลยอ่ะเออผมว่ายังผมว่าต้อง

0: เป็นสิบอ่ะเนาะ
1: คือไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีปืนทีมเดียวอ่ะที่โค้ชยังเป็นโค้ชเก่า
0: ครับ
1: นอกนั้นเชลซีใหม
0: ่มีคาริกคาริกกับ
1: เชลซีใหม่ลิเวอร์ใหม
0: ่
1: ซิตี้ใหม
0: ่ใช
1: ่ไก่ก็ใหม
0: ่
1: จบบอลโลกผมไปพักตามอ๋อลงทุนในลีกประมาณนี้นะคุณวริศเจอพี่แฟงเกือบทุกวันแต่พี่พีซีวีไม่มีถ่ายบอลแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สรุปคือไม่มีแล้วอาจารย
0: ์ไม่มี
1: แล้วเนาะ
0: ไม่น่ามีแล้ว
1: ฟังจากโคราชครับผมโก้สอคำสิงสวัสดีน้องโก้ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปหาที่ปากช่องนะเป็น FC มันก็กล้ามา14ปีนะครับบอกอันนี้เพจของผมเองครับพี่เอก
0: ครับ
1: น้องโก้สอคำสิงเป็นแฟนครับพี่เอกมานานแล้วครับ
0: ค่ายคำสิงป่ะ
1: ไม่โกดเขาจะเป็นเปิดค่ายมวยเป็นเทรนเนอร์ภาควงภาคมวยแก่บักช่องก็มาเฟียบักช่องอ่ะ
0: มาเฟียบักช่อง
1: เดี๋ยวแนะนำ
0: ก็วานเจ้าหน้าที่ดีไอเขาประกบคุณโก้หน่อยครับ
1: เขาสายมวยเขาชอบมวยก็ชอบ
0: ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส่งก็ได้พี่ไม่อยู่ผมส่งมา
1: ไม่ได้พี่อยากไปถ้าพี่อยากไปปักช่องเขาใหญ่นี่แวะไปหาได้เลย
0: ผมไม่อยู่ปักช่องแล้วผมอยู่คลองเป
1: เดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวให้เสี่ยโก้เขาต้มไก่บ้านให้กิน
0: ดังไก่บ้านเหรอจันเด็ก
1: ก็ถ้าไปแบบบ้านนอกไปอะไรอย่างเงี้ยไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าจัน
0: ใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันออกเหนียว
1: แต่ถ้าเราต้องทำอร่อยอย่างถ้าในกรุงเทพเรามันก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงมา
0: อย่าง
1: ผมว่าไก่บ้านอร่อยกว่า
0: ใช่ไก่บ้านอร่อยกว่าอย่างของผมว่าผมคุ้นเคยกับเรื่องไก่บ้านผมชอบกินเลย
1: สีหน้าคุณไม่น่าไว้วางใจเอาไก่อะไรดีๆเอาดีๆ
0: ไก่บ้านเขาอะอร่อย
1: ไก่บ้านหรือไก่จ๋าคุณหนู
0: ไม่เพราะว่ามันเลี้ยงไก่กันติดๆกันหลายบ้านเลยผมกินไก่บ้านเขาไม่เคยได้กินไก่บ้านเรา
1: ไอ้ที่เรียกบ้านผมเรียกไก่บ้านกับไก่ฟาร์ม
0: อ
1: ๋อไก่ฟาร์มจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: าจจะติดมั้งเพราะว่าพ่อผมชอบกินไก่บ้านแต่ต้องคนทำเป็นหน่อยไม่งั้นมันจะเหนียว
1: ผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ่ะคุณสร้างสุขนะทักทายมาว่าเป็นแฟนคลับเรานะครับเคยไปจัดรายการที่ FM 99 1ครั้งกับพี่สร้อยมั่งมีอ้าวเสี่ยโก้เคยมาเหรอ
0: เอาเหรอฮะ
1: ถ้ามากับพี่สร้อยน่าจะเสาร์อาทิตย์มั้ยถ้าพี่สร้อยมั่งมีกับพี่เล็กอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: มวยตู้กับพี่สร้อยอ่ะ
0: ผมไม่รู้วันเหมือนกัน
1: น่าจะเสาร์อาทิตย์เพราะว่าพี่จะเข้าช่วงหัวค่ำโอ้ถ้ามากลางวันไม่เจอพี่กับพี่อู๋หรอก
0: เฮ้ยแต่ผมว่าคุ้นหูนะ
1: พี่สร้อยมั่งมีที่แก
0: คุณโก้มวยล้มหรืออะไรเงี้ยไม่คนละคนนะ
1: แต่โก้มวยหูแต่ก็โก้มวยล้มอย่างเงี้ยคนนี้อ่ะที่ก็ตามหาทั่วโคราชอ่ะพี่เล็กมวยตู้ไอ้พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยไงจานที่ไปเตะบอลแล้วแกเสีย
0: ใช่ที่แกเสียไปพี่สร้อย
1: รุ่นอย่างเราไปโหมเตะบอลไม่ได้นะพี
0: ่
1: นี่ก็ได้ข่าวว่าไอ้จุ่นไปเตะบอลมานี่ก็เกือบตายนะผมว่ามันจะเป็นผมว่าไอ้จุ่นจะอารมณ์เดียวกับผม
0: ไม่น่าเหมือน
1: ที่แบบเตะปุ๊บแบบหูต้องมานอน
0: ไม่อย่างอาจารย์เอกอะไม่ได้เล่นนานนั้นไปเล่นกับผมแล้วโอ้โหเกือบช็อก
1: ตายไม่ทันเรื่องสนามใหญ่อะ
0: ไอ้จุนน่ะมันคนละแบบที่มันไปเกือบตายอะคือหน้ามันตวงติงเขา แล้วเขาจะกระทืบมันไม่มีอะไร
1: ผมว่ามันก็น่าจะล้างสนามไปนานอะ
0: ครับ
1: อ่ะก็
0: เดี๋ยวผมกลับ
1: ไก่ปลาอร่อยมากกว่าครับโหไก่ปลา
0: ไก่ปลาผมไม่เคยกินผมเคยกินในไก่บ้านชอบกินไก่บ้าน
1: ไก่ปลาผมก็ไม่เคยกิน
0: หรออาจารย์นี่ก็ไม่เคยกินใช่
1: ไหมไม่เคยอาจารย
0: ์มันจะแบบไหนอ่ะมันจะดีกว่ากันตรงไหนไหมแบบอร่อยกว่าเนื้อมันหวานกว่าหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
1: ก็น่าจะรสชาติของแบบ
0: เพราะไก่บ้านมันไก่ฟาร์ม
1: ของป่าอาหารป่า
0: เนื้อมันจะจืดจืดอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหลวๆมันไม่แน่นอ่ะ
1: ใช่อ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไห
0: ม
1: เดี๋ยวเราไปเบรกสัก55เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไปเบรกทีเดียวแล้วก็จะได้ย้ายห้องไปเนาะ
1: หวยออกวันเกิดผมครับจากพี่จอนคลอง6
0: เอาเหรอ
1: โหพี่จอนส่งมาบอกตอนหวยออกอ่ะ
0: โอ้พี่จอมเคมเนี่ย
1: พี่จอนไม่ใจเลย
0: นะหวยออกแล้วเพิ่งมาบอกนะ
1: พี่จอนต้องส่งมาบอกน้องๆก่อนหวยจะออก
0: โอ้โหนะ
1: แสดงว่าก็ไม่ได้นะแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวดิแสดงว่าพี่จอนก็ถูกคนเดียวดิ
0: ถูกกินซื้อ63
1: เดี๋ยววันหลังผมเดี๋ยววันหลังพาไปถล่มบ้านแกอยู่แถวคลอง6
0: คลอง6
1: น่าจะใกล้ๆ BG อ่ะ
0: แถวนั้นใช่ป่ะ
1: ใกล้ๆ BG อ่ะ
0: ผมนับคลองไม่ค่อยถูก
1: ม
0: ันเยอะไงยาวโอ้โห
1: แล้วเส้นนั้น
0: มันยาวๆเลย
1: ไปไม่ค่อยบ่อยไง
0: ใช่ๆรถมันติดอ่ะเขาไม่ค่อยเรียกด้วย
1: เอาอีกแล้ว
0: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube นะทาง YouTube บอกว่าคุณเชิดชัยมีบอกเชียร์เซเนกัลชนะเบลเยียมแน่ก็มีโอกาสครับผมว่าบอลวันนี้เซเนกัลอาจจะเฉือนก็ได้นะ

0: โอกาสบอลสามหน้ามากๆเลยนะครับ
1: นี่ถือว่าทีมจากแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกที่เข้าไปทีมเดียวนะ
0: ครับนอกนั้นไปหมดแล้ว
1: นอกนั้น
0: แอฟริกาใต้ล่วงไปแล้วนะเดียคองโกไปแล้ว
1: เหลือเนี่ยเหลืออียิปต์อัลจีเรียเหล
0: ือ
1: กาน่าอีกทีมนึง
0: ก็แต่ละทีมก็รอแล้วกันเนาะ
1: คืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเซเนกัลกันนะครับ
0: ครับผมอันนี้คุณเบนซ์ TTM บอกพี่มาร์คสุรเดชแกหายไปไหนแล้วผมรู้สึกว่าแกจะบรรยายอยู่ในทรูป
1: ่
0: ะในทรูเนาะ
1: คร
0: ับ น่าจะบรรยายอยู่ตรงนั้น
1: ก็ผมไม่ได้เจอกันนานมาก
0: หรอกไม่เจอแล้ว
1: มันแกเป็นบุคคลลึกลับตอนนี้พี่มาร์คอ่ะ
0: มันไปคนละเส้นทางกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะพอแกไม่ได้มาจัดรายการที่9เราก็ไม่ได้เจอนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปภาคที่ทูด้วยมันก็เลยไม่ได้เจอนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เจอล่าสุดรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอนานก็พี่ท็อปเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้เจอเป็น10ปีอ่ะพี่ท็อปกับนะที่มาวันนั้นน่ะ
0: จัดรายการแกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เจอกันเพราะพี่ท็อปบอกผมเป็น10ปี
1: ใช่10ปีนี่เจอกันทีเหมือนแบบขู่เหมือนเด็กเจอกันอ่ะ
0: หูกอดกันนัวกันหึงนัวกันยับเลยอ
1: ่ะไอ้อารมณ์แบบมันเหมือนคิดถึงวันวงวันวานอะไรอย่างงี้นะ
0: โอ้เมื่อวานเอาตรงนะถ้าเมียพี่ท้องมาเห็นฟ้องหย่าโอ้นัวกันยับเลย
1: อ้าวก็ทักทายกันเนาะไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างงี้ไง
0: คุณลุก N3S นี่บอกว่าดึกๆแบบไก่จ๋าแซ่บกว่าโอ้ไก่จ๋าไม่ไหวครับมันแพงไปหน่อย ไก่บ้านยังหลักร้อยครับไก่จ๋ามาไม่ไหวเหนื่อยฮะโอ้กองเชียร์เซเนกัลมาเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: รู้สึกว่าวันนี้เซเนกัลจะเยอะกว่าเบลเยียมนะ
0: คุณ N2PD บอกเซเนกัลมีมาเน่ไหมครับมีครับวันนี้ลงด้วยมาเน่เป็นตัวหลักครับถึงช่วงหลังจะฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงนะแต่ยังเป็นตัวหลักครับเป็น3แต้มแนวรุกข้างหน้าเนาะ
1: ครับผม
0: แกก็จะอยู่ริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มีไอ้ NDI ริมเส้น
1: แต่พวกนี้
0: มัน เป้าก็เป็นอิสราเอลซาม
1: ันสลับกันเล่นได้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะ NDI บางทีมายืนซ้ายก็ได
0: ้ใช่
1: มาเน่เผื่อ
0: ลงต่ำแกก็เล่นซ้ายนะ
1: อิสราเอลซาตอนอยู่กับพาเลทเขาก็ริมเส้นจ๋าเลย
0: พอเล่นจริงอ่ะก็ไม่ได้ยืนหน้าเป้าเพราะมันเป็นมาเตต้าเลย
1: ใช
0: ่คุณย้อยยางยืดบอกจันอูมาแวบไม่แวบครับอันนี้มาเต็มๆนะแวบไม่เอาช่วงหลังเอายาวๆครับเชียร์ให้ลุ้นจุดโทษอยู่จะได้มีแฮปต่อ
1: วันนั้นไปส่งลูกช้าอะไรนั่นอ่ะ
0: ไม่เป็นไรตอนนี
1: ้ครึ่งอ่ะ
0: ขอแฮปก่อน
1: เดี๋ยวนะวันนี้มันตีสามใช่ไหมเออแต่วันนั้นเราออกสตาร์ตีสามครึ่งกัน
0: ใช่แล้ว
1: เดือนมาหนาวที่สามครึ่ง
0: อันนี้บอกว่าคุณยุทธไม่มีคิวเลยเหรอครับยุทธมีคิวแต่คุณท็อปเคซีแต่ว่ายุทธมันบอกว่าแหมมันพอช่วงเที่ยงคืนตั้งโต๊ะละ
1: ยุทธบอกขอจิบเบียร์เชียร์บอลดีกว่า
0: ตั้งหมูกระทะเดี๋ยวผมพยายามจะตะล่อมอยู
1: ่
0: พยายามตะล่อมอยู่บอกเฮ้ยยุทธมา
1: เก่งชวน
0: ได้อะไรเงี้ย
1: บังไม่ชวนยุทธหรือเปล่า
0: ใช่น
1: ะถามดีๆนะ
0: เฮ้ยคุณเอกลองเช็คหน่อยเดี๋ยวผมจำไม่ได้คุณอะไรซีแอนเทิลซีแอนเทิลอะไรเนี่ยดูฟรีไหมครับคู่นี้วันนี้มันเขาปล่อยคู่ไหนอ่ะ
1: น่าจะคู่นี้แหละ
0: ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาปล่อยฟุกเซเนกัล
1: เบลเยียมกับเซเนกัล
0: อังกฤษช่วงนี้ก็ช่วงแรกมีป่ะจันเอก
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: วันนี้
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: คู่เบลเยียมกับเซเนกัล
0: เป็นโมโนหรือว่าเป็น
1: โมโน29
0: หรือเป็นไทยรัฐ
1: ไทยรัฐไม่มี
0: นะวันนี้เป็นโมโนนะอ่ะก็ใครตามได้ใครชอบสายฟรีเนาะเราก็เข้าใจได้นะเงินทองไม่หาง่ายๆก็อ่ะเราติดตามเองก็ของเราหรือไม่สะดวกเนาะ
1: ใครที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงขับรถขับราหรือว่ากรีดยางอยู่ก็แนะนำให้ฟังด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เผื่อบางทีบอลโลกจบพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีไลฟ์แบบนี้ต่อ
0: ใช่พยายาม
1: ถ้ามันดีก็อาจจะทำต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ผม
1: พี่เอกครับผมอยากให้FM99จัดรายการแบบย้อนยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโดยมีพี่เจ๋งเป็นคนรายงานผลบอลสักวันนึงฮอสกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คืออ
0: ันนี้ก็ต้องไปอัดต้องเราต้องไปเสน
1: อ
0: ไอ้ผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้นะ
1: คือโปรดิวเซอร์ในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์เป็นบังไง
0: ไม่แต่จริงผมว่าส่งกันมาก็ดีนะไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไงจะได้ใช่ป่ะพอที่เกิดมันถึงหูผู้ใหญ่แล้วโอเค
1: ถ้ารับ
0: แฟนเขาอยากได้แบบนี้นะ
1: คือถ้ารับผมจะฝากน้องมาฮอสกอร์ไงไอ้คนนี้เรื่องบอลเขาโอเคไม่มีผิดหวังแน่นอน
0: อ
1: ่ะบอลไทยก็ได้บอลนอกก็ได
0: ้ครับ
1: รุดดี้นวัชชัยวงศ์การ
0: โอ้ปล่อยมันปล่อยมันเถอะ
1: สมมติว่าโทรมาฮัสกอร์เฮ้ยอู๋แมนยูยิงไว้อู๋อย่างเงี้ย
0: ไม่ไอ้ตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไอ้ตอนบอกอ่ะคนอยู่ฝ่าย
1: ไม่รู้เรื่อง
0: เออสรุปที่ขอทวนดีกว่าไม่น่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณรุดดี้ฮะโอ้รายงานมานี่ดิ้นพันกันนะ
0: ใช่ส่วนไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2

0: มือฮาวคานี่นำคารีไป 2-0 แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เห็นเมื่อกี้มีแวบๆถามกันเข้ามาก็
1: เอ๊ะแฟนคลับเราที่อยู่โซนภาคใต้กรีดยางไปไหนเนี่ย
0: กำลังกรีดอยู่มั้ง
1: วันนี้เงียบกริบเลย
0: ฝนไม่ตกไงกำลังกรีดอยู่มั้ง
1: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าตอนแรกเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าประมาณนี้
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะเพราะบอลมันออกเบียด
0: คุณ N2PD บอกภาค3ชั่วโมงเลทชั่วโมงละ 3,000 ใช่ไหมไม่ถึงเลยครับ
1: มันของเรามันได้ 2,500 มั้ง
0: ครับ
1: ไม่ถึง3
0: ผมไม่ชินนะผมพอสนใจผมอยู่แถวสวนลุมมันชั่วโมง600 ไม่ชินเลยไม่ไหวอาจารย์เอกกูหัวสูงยังเลย 2,500 เลยเหรออ
1: ่ะเอ้ยวันนี้เบลเยียมเดี๋ยวนะเสื้อวอร์มหรือเสื้อจริงเนี่ยใส่ชุดออกแนวสี
0: เสื้อวอร์มมั้ง
1: เออน่าจะ
0: เสื้อวอร์มทั้งคู่อยู่มั้งใส่เสื้อวอร์มอยู
1: ่นี่ก็กลายเป็นว่ากัปตันทีมเป็นยูริเชอร์มันนะไม่ใช่เดอบอยนะครับ
0: ครับ
1: ของเบลเยียมอ่ะ
0: ก็เดอบอยมันมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกไงใช่ไหมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมก็ต้องให้ทีละมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่คือใครจะออกใครจะเข้าอ่ะทีละมันต้องลงแน่ๆเน
1: า
0: ะ
1: เกมวันนี้เล่นที่ซีแอตเทิลนะครับนักเตะทั้งสองทีมเดินลงมาในสนามละเราจะชิงเบรกก่อนไหมอาจารย์เพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก
0: ก็ดีก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวกลับมาอีกทีเราต้องย้ายห้องกันเนาะจะได้กลับมาแล้วก็ชมฟุตบอลกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: แข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกเวิลด์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: Gamecot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์

0: Radio SMS 4689899
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่

0: แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: รายงานทุกความ

0: จ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็สวัสดีทั้งนึกว่า41สถานีด้วยเนาะ
4: ครับผม
3: นะครับแฟนๆในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้อยู่กับจันอู๋ดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดล นะครับ
4: ครับ
3: ฟุตบอลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเบลเยียมแล้วหวานแหววมากนะครับโอ้โหชุดสีที่แปลกตาปกติเราเห็นเบลเยียมเนี่ย
4: ต้องแดงอะ
3: ต้องแดงนะอืมโอ้โหวันนี้มาเป็นสีฟ้าสีเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับ
4: แต่ลูดิกาเซียนี่ใส่สูตรมาเลยนะครับ
3: กาเซียเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่สมัยคุมริวนะครับ
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
12: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
10: สบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
11: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
3: ดึงจังหวะช้าไว้อยู่นะครับจากนั้นของปาเทซิสนะครับ

0: ตอนนี้นี่นิยมในวัยรุ่นมากนะเอะอะก็ซีส
1: โกลาซีสครับโกลาซีสนี่เป็นชื่อนักเตะฮะอ่ะรับชมอยู่ครับข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: ดูมาเรียกว่ามาป้องกันกันอยู่เหมือนกันครับบอลยาววางๆมาสุดเส้นเลยครับมาเน่วางสวนกลับเข้าไปโดนโมงทิ้งออกมาจังหวะจับบอลคาสตานเย่หัวทิ้งกลับมาใหม่เอาอู่จังหวะขึ้นแล้วมันไม่ถึงบอลเลยครับเลาะสายมาอีกทีจะให้กลับมาเน่ไม่ได้ครับโดนบีบอยู่คืนหลังกลับไปเลยครับกลับไปที่คุกตัวครับเหมือนทางเบลเยียมก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับยืนปักหลักเพราะว่าทางเซเนกัลเองก็ไม่ได้เล่นเร็วเลยเนี่ยครับได้บอลก็ดึงช้าไว้ก่อนครับคุกตัวอัตุเทียสครับออกซ้ายมาเลยครับเดอะคุยเปอร์เข้ากลางมาแล้วโอ้โหมันแน่นเกินครับเซเนกัลอยู่กันเต็มไปหมดครับ ต้องกลับหลังมาครับทางด้านของมิเคเล่ออกซ้ายมาใหม่แล้ววางตัดในมาชีวิตเราดูจะแหวกทะลุเข้าไปเจอ3คนไม่ไหวโอ้โหแล้วคืนหลังกลับมาต้องรีบเตะทิ้งครับเซเนกัลจังหวะสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาคืนกลับมาได้อ๋อแล้วครับตัวขวามีเติมแล้วนะครับฝากขวามาเลยครับลากไปก่อนเลยครับเอดีไอเจอกับเดอะคูเปอร์ครับเอดีไอโอ้โหมีตัวมาช่วยเจอไป 3-1 ครับต้องกลับหลังเลยครับฝากคืนตรงกลางกลับมาใหม่ครับฮาบิบดิยาล่าโอ้โหแน่นเกินซะแล้วครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซเนกัลปาติซิสโอ้โหวางมาลุ้ยมันแรงไปหน่อยครับแม่อาศัยจังหวะที่มาเน่ว่างๆนะครับแต่ว่าวางแล้วลูกนี้มันแรงเกินครับ
1: ครับจังหวะจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโดนเบียดด้วยนะครับตัวเองล้มแล้วก็ไม่ถนัดบอลทุ่มครับของเบลเยียม
0: ดูจังหวะตันกันแล้วเนี่ยเซเนกัลแกติดตัวดีเหลือเกินครับเอ้าจับล้อไปเองครับมาเน่เลาะซ้ายมาแล้วคาสตานเย่ไม่ยอมครับโอ้โหซาหลุดทีแรกมาแล้วนะครับยังตามมาแซะทิ้งได้ครับ
1: แน่นนะริมเส้นก็พยายามจะใช้ความสามารถเลื้อยไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับยังซ้อนกันไม่ได้ครับเบลเยียม
0: คือวันนี้ก็บอลจะอาจจะออกช้าหน่อยนะครับบอลอยู่ที่พวกบรรดาคู่เซนเตอร์กันเยอะหน่อยครับโอ้โหแต่ช่วง 3-4 นาทีนี่เป็นบอลของเซเนกัลนะครับครองบอลได้เยอะกว่าลูกวางยาวข้ามมาเลยครับเนี่ยคาเต้โดนบ่งสกัดได้ครับเดอะคูเปอร์สวนมาแล้วจัดลุยครับเกปังเดียสตาแต่ว่าโดนบล็อกมาเชลมี่โดกูต้องลงมาช่วยเกมรับด้วยครับเล่นสั้นๆครับปั๊บเกอากานาเกนะครับไอ้ตรงกลางมาตอนนี้เลาะมาที่ทางขวาดิอาตาพยายามจะลุยมาต่อวนมาแล้วก็จ่ายไปติดอัตุเทียสครับจัดแซะหนีลูกนี้สวนก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหดักรออยู่แล้วครับเดเคเลเลอร์เสร็จเลยครับโอ้โหต้องหันมาไล่บ้างแล้วครับโอ้โหไปของบอลยาวๆวางมาก็โอ้โหแรงเกินครับจะให้กับ NDI ครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับ
1: กล้าของบอลกล้าเซตสู้แล้วนะครับดูว่าจังหวะจะลุยขึ้นมาครับของเซเนกัลเกมกำลังจะผ่าน5นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นชาวฮอนดูรัสนะครับซาอิสมาร์ติเนส
0: กดดันตั้งแต่ในหน้าปากประตูเลยครับเซเนกัลครับอาตูเชสต้องขยับลงมาเอาบอลหน่อยครับนานๆจะได้ครองบอลสักทีนะครับ5นาทีที่ผ่านมาครับคาสันเย่ฝากขวามาแล้วก็จ่ายทะลุเข้าไปเอาบอลมันหลุดมาพอดีเดเคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดเคเลเลอร์ทะลุตามช่องมาแล้วก็ยังมีตัวสกัดทิ้งอยู่โอ้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะหักเข้าไปหน้าประตูของเรโดทอสซาครับ
1: เป็นตัวหลักของเวลเยียมนะครับได้ทุ่มทางด้านขวาครับโอ้จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับคาสซันเย่ถอยมานี่ทุ่มไกลแน่นอนครับข้างหน้ารออยู่ครับคาสซันเย่เลือกใครครับ
0: เลือกจะทุ่มไกลครับคาสซันเย่วางลึกไปโดนเตะทิ้งครับอ่ะจะมุ่งพักมาให้แต่ไม่ได้พยายามจะเบียดกันไปจะสวนต้องคืนหลังก่อนโดนไล่มาแล้วครับแต่ว่ามัน

0: ห่างไปหน่อยครับก็คืนกลับมาได้ครับให้กับคุกตัวคุกตัวบอกเพื่อนใจเย็นครับตอนนี้ต้องเล่นช้าหน่อยครับคือเซเนกัลแกตามติดตัวตลอดครับโอกาสให้พลิกมันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยบอลยาวเอาครับวางให้กับเจนวิโดกูมันลึกไปแล้วแล้วก็โอ้โหสบายครับทางด้านของโมริเดียวครับเก็บตกได้เลยครับ
1: ก็รับต่ำนะครับคู่เซนเตอร์ของเซเนกัล
0: จังหวะโดนสอยครับทีเดียมันครับ
1: เข้าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วนะครับไปอัดใส่ทางด้านมาเน่จากด้านหลังบอลถึงปุ๊บนี่เข้าถึงตัวเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมตามมาฟาวในแดนของเซเนกัลเลยครับเชลมัน
0: วันนี้ดูเหมือนมาเน่แกก็ไม่อยู่ริมเส้นจ๋าๆเหมือนกันนะครับบางทีก็ขุบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับดูวันนี้ดิวมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยครับโอ้แต่เกมชัดเจนนะครับอยู่กับเซเนกัลมากกว่าครับคืนบอลกลับหลังมาครับโอ้โหได้บอลอยู่ทีเดียวครับเดเคเลอร์ไปอยู่ริมเส้นหลังจากนั้นนี่ก็ต้องทำหน้าที่คอยไล่บอลอย่างเดียวนะครับไม่เอาไม่บีบไม่เพลสด้วยครับเบนเยี่ยมไม่ขยับตามนะครับไปรับลึกกลายเป็นเซเนกัลต้องเป็นฝ่ายลุยมาครับเดียร่าเอามาจ่ายแล้วมันไปติดครับจิ้มคืนมาก็ไปดักได้คืนนี่แหละครับเอาแทงทะลุมาแล้วจับชิ่งเร็ว 1-2 ยังลงมาช่วยเกมรับกันได้ดีครับเชลมันโอเดบอจ่ายแรงไปแล้วครับเสียบอลคืนกลับมาใหม่ครับโอ้โหเซเนกัลวันนี้ตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับซ้ายมีขออยู่ครับขยับมาแล้วครับอิสเมลจาคอบโอ้โหเล่นไปเล่นมากลายเป็นเซเนกัลบุกแล้วเบลเยียมรอสวนครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีครับ
1: เซเนกัลอิสเมลซานยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ไปจ่ายแล้วพลาดครับท็อตซาตัดมาตรงกลางแล้วทะลุตรงกลางเลยเอาเดอะแคลเลอร์ง้างแล้วไม่มีเหลี่ยมยิงเดอะแคลเลอร์เจอกันอยู่ตัววิ่งลับมาเข้าเหลี่ยมซ้ายก็โดนจิ้มซะก่อนยังคลุกคลิกอยู่ครับเดอะแคลเลอร์คืนกลับมาใหม่แถว2ซัดลูกนี้ก็เข้าซองเลยครับท็อตซากดด้วยขวานะครับแต่ว่าโมริเดียวครับรับมับเลยครับ
1: จังหวะง้างซ้ายของเดอะแคลเลอร์ต้องชมซาเดโอมาเน่เลยนะครับลงมาช่วยเกมรับแล้วสุดท้ายนี่ครับบอลถึงท็อตซาพยายามจะปั่นได้ขวาแต่ว่าโมริเดียวเนี่ยรับไปได้หัวยิงเน้นตรงกรอบนะครับท็อตซาแต่ว่าน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับ
0: แล้วก็โมริเดียวก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับ
1: ใช่
0: ครับจ่ายแค่เสียวครับก็ถือว่าทักทายไปก่อนแล้วครับเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าสภาพร่างกายความสดมันเจอเซเนกัลไม่ไหวเนี่ยไปถอยไปรับแล้วก็รอแบบนี้ความผิดพลาดนะครับบอลเน้นทางขวาให้มาแล้วไม่ทันแม่มัวแต่ไปมองเพื่อนข้างในมีโวยเหมือนกันคร
1: ับ
0: เกมเตเตดาต้า
1: เหมือนจะไปรอให้บอลมาหานะครับเหมือแป๊บเดียวนี่ตามไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
0: กิ้งจิกหน้าเลยครับปั๊บเที่ยวบอลยาวๆมิเคเล่วางมาครับโดกูครับได้ดวลหน่อยครับโดกูเจอกับดีอาต้าเจอมีเอดีไอมาช่วยครับโดกูโอ้โหแน่นแล้วครับของบอลนานไปหน่อยครับโดกูเจอแพ็คคู่เข้าไปโดกูไปที่มุมทงก่อนครับดีอาต้ายังตามประกบติดเลยครับคือหลังกลับมาเดอบรอยคล้องมาแล้วเดอบอยได้วางมาเอามงแล้วไปติดกองหลังเตะสกัดทิ้งมาก่อนจังหวะพักไว้ตรงนี้ผู้สินไม่ได้ว่าระอาสุดท้ายไม่ได้เปรียบก็ให้ฟาวครับ
1: ครับก็จังหวะฟาวจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเซเนกัลดูคิวเนบรอยกล้องจับมาขึ้นไปไล่โดนแดนบนแล้วก็จังหวะตัดบอลได้ของทางด้านเบลเยียมก็มีโอกาสได้ยิงด้วยขวานะครับเดโดทอสซาแต่มุมกล้องจากผู้สินลายตานะ
0: ใช่ครับจังหวะยิงมันเสาแรกตรงที่โมริเดียวแกยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเซฟได้ครับแต่บอลคู่นี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะเก็บบอลกันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเบลเยียมแกก็ไม่ได้บีบอะไรครับโอ้โหเดียต้าจ่ายยัดในมาแล้วมีช่องเลยครับเดียล่าให้ไปทางขวาสุดเส้นแล้วเปิดทะลุข้ามมามาโมงเลยไปหมดตามไปเก็บตกอย่างได้ทุ่มอยู่เลยครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับจากขอบจะได้ทุ่มเลยครับไปฉลับมิเคเล

0: นิดหนึ่งนะครับจะทุ่มไกลครับอิสเมลจาคอบคว่างเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนบอลกลางอากาศครับมิเคลโมงตั้งมาคาสันเย่โมงเสยไปที่ท็อตซาดูดมาได้แล้วดูดมาสวยครับท็อตซาโดนตามไล่บีบอยู่แล้วก็มันต้องคืนหลังเลยครับโอ้โหเซเนกามากันเยอะเกินครับคุกตัวต้องบอมทิ้งไปเลยโอ้ลูกกลางอากาศก็ไม่มีปัญหาครับโมงตั้งกลับมาได้ลุยเลาะทางซ้ายมาแต่ว่าเซเนกาอยู่กันเยอะครับต้องดึงช้ากันบ้างครับวานาเคนให้มาชิรมันโอ้โหโดนเข้าเร็วครับชิรมันถึงตัวทันทีเลยครับทางด้านของ NDI มาลงมาช่วยได้ดีครับกับทางด้านของซาครับ
1: เบลเยียมไม่ได้ขึ้นไปไล่สูงนะครับนอกกรอบไปโทษในพื้นที่ของเซเนกาก็ปล่อยให้เซเนกาครองบอลแล้วครับเหมือนแค่ยืนประคองนะครับไม่ได้เข้าไปเพรสสูง
0: หยุดเลี้ยงมาก็ยืนประจันหน้าไว้เฉยครับไม่ได้บีบครับให้ทางเซเนกาเป็นฝ่ายเคาะบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเหมือนรอสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ของเบลเยียมบอลทะลุมาจากขอบดีดไล่หลังเท้าแล้วบอลเกี่ยวได้ซาเน่ทะลุมาทางซ้ายอีกทีครับจ๋าขอบวางข้ามาโบแล้วเกี่ยวลูกนี้ชนเสาแล้วตู้โหสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดน 1-0 อิสมาลาซาก็ไม่พร้อมจะยิงไงครับมันเลยโดนเบาๆแล้วไปชนเสาครับ
1: โอ้โหลูกนี้เกี่ยวยิงได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับจังหวะปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลมาเข้าทางมาเน่ครับออกมาทางซ้ายเติมมาจังหวะแรกเนี่ยปัดแล้วมาเข้าทางอิสมาลซาอู้วิบอลมันย้อนหลังครับแต่จังหวะแรกอ่ะมันยิงไม่ถนัดครับบอลจังหวะแรกของซาเนี่ยมันห่างเท้าแต่ก็ยังเกี่ยวติดแล้วโชคร้ายตรงนี้ไปชนเสาครับจะตบัดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบอู้ลูกนี้ถ้ากูตัวไม่ปัดเนี่ย
0: ซาเนี่ยได้ชาร์จต่อครับโอ้โหรอดไปครับทีโบคุกตัวครับซูเปอร์เซฟนะครับไม่ติดปลายนิ้วเนี่ยยังไงก็เข้านะครับเพราะว่ามาแล้วครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วบอลชนเสาเป็นจังหวะที่เขายังนอนอยู่กับพื้นครับซาบอลก็เลยต้องบิดเตะนะครับ
1: ครับแล้วจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: โอ้โหบอลยาววางข้ามมามาเน่โอ้โหดูดสวยครับมาเน่มาเน่ล็อกตัดเข้าในมาเน่วนมาหน้ากรอบมาเน่จ่ายมาหน้ากรอบไปโทษวนกลับมาแล้วจะหาช่องยิงยังไม่ได้ทางซ้ายเติมมาใหม่ได้เปิดยัดเข้าไปก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้เติมมาดีครับมาวนกลับมาก่อนครับปาบเกให้มากานาเกะฝากซ้ายอีกทีนึงปาบเกะจ่ายไปชันแลบปาบเกะจังหวะตามมาปั๊มกันอยู่ปาบเกะยังได้อยู่ครับโอ้โหความแข็งแกร่งดีกว่าครับ เตะอัดเดคเลเลอร์ครับ
1: โอ้จังหวะตั้งรับข้างหน้าทั้งเดเคเทเลเลอร์ทั้งทอสซาต้องลงมาช่วยครับเกมริมเส้นประมาทเซเนกัลไม่ได้นะครับ
0: โอ้แต่ซาเน่เองความเร็วอาจจะไม่มีอามาเน่นะครับเอาไปดูดบอลอย่างเนียนครับเอาจับบอลยาวไปแล้วโอ้โหเดียร่าไปจังหวะเข่าอ่อนไปเองครับโดกูจัดสวนเร็วแต่เจอเข้าชนก่อนโดกูโดนชะลอซะแล้วไม่ไหวต้องกลับหลังเลยครับโอ้วันนี้ประกบโดกูได้ดีมากนะครับโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์การครองบอล
1: เซเนกัลก็สู้กับเบลเยียมได้ดีนะครับไม่ได้เป็นรอนะครับถึงตรงนี้เกือบ15นาที
0: ครองบอลได้ 34% เองครับโอ้โหไปจ่ายฝืนๆเกือบไปเหมือนกันครับมานาเคนไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับมานาเคนแล้วเซเนกัลแกก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไม่ไหวครับต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอัตเทียสทีละมันกลับไปเลยครับเทียสคือพอไปเยี่ยมได้บอลเนี่ยเซเนกาลกลับมาเอาแล้วเปิดบอลไม่ดีเจอแทงสวนกลับมาวิ่งแซงมาแล้วอัตเทียสยังได้อยู่คนสุดท้ายยังมีเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหมีเคเล่ไม่มีอัตเทียสอยู่ในเสร็จเลยครับหลุดเดียวครับ
1: สปีดเร็วมากครับอิสมาลซาบอลทะลุตามช่องของซาดิโอมาเน่ครับ
0: คือวันนี้3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเนาะประมาทไม่ได้จริงครับมาเน่ซา NDI ครับโอ้โหเมเคเล่นี่เป่าปากพูดเลยครับครูนี้ยกมือขอโทษครับลูกวางยาวอีกแล้วข้ามมาตอนนี้เน้นไปที่มาเน่แม่แต่ยังโมงดักได้ครับคาตันเย่ช็อตซาเจอประกบอยู่ให้ทะลุมาต้องแหวกไปเองเจอ3-1ไม่ไหวครับโอ้โหเดคาเลเลอร์ต้องกลับหลังอีกแล้วครับ

0: เจอแล้วตูทีละมันออกบอลเร็วเลยครับโอ้ทางเซเนกาเองพอเห็นนักเตะเบลเยียมได้บอลที่พุ่งมาอ่ะวางบอลยาวสวนมาโม่งไว้ได้ครับเดียคาเต้ยกมาอีกทีนึงโดนโม่งสวนกลับไปเนี่ยคาเต้ก็วางยาวๆมาใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเร็วอยู่แล้วครับเอดีไอเจอกับอาตูทิอาสไปก่อนมีมานาเคนมาช่วยก่อนเอดีไอยังได้อยู่นะครับลากเข้ามาจี้มาหน้ากรอบเขตโทษครับโอ้ดึงช้าดีกว่าครับไม่เอาครับออกทางขวามาอีกทีเดียร่าแทงยัดในมาตบคืนกลับไปแล้วก็วางทะลุมาไม่ได้มงแถวสองซัดลูกนี้ก็ไปตรงตัวอีกครับมาวิ่งมาขอสักทีนึงครับปาร์บเกครับ
1: คอสมาแล้วเคลียร์เข้ามาเข้าทางนั่นเป็นการ์นาเกอาจารย์จังหวะสุดท้าย
0: การ์นาเกครับขออภัย
1: จังหวะคอสจากทางด้านขวาเคลียร์เข้ามาหน้ากรอบไปโทษแล้วโอ้โหคือจังหวะวิ่งมาแปรลูกเนี้ยอ้าวแล้วโอ้โหเบลเยียม
0: โอ้โห
1: ภาพตัดมาที่เดอะพอยต์ได้ยิงเลยครับ
0: เพื่อสักครู่นี้พยายามฉายภาพช้าอยู่ครับตัดมาอีกทีเนี่ยหน้ากรอบเกตโทษเดอะบอยโอ้โหยิงไปไหนไม่รู้เบิร์ดไปเยอะเลยครับนี่นั่งไม่ติดแล้วครับดูดิกาเซียครับ
1: นี่ถึงตรงนี้เนี่ย17นาทีเซเนกัลไม่ได้เป็นรองเลยนะ
0: เหนือกว่าด้วยครับ
1: ใช่ครับ
0: พอมันสักครู่นี้ไอ้กราฟิกขึ้นมาครองบอลเยอะกว่าเท่านึงอะครับลูกวางยาวๆมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่แนวรับ4คนไม่กล้าเติมเลยครับวันนี้คาสันเย่ไม่กล้าเติมเลยนะครับเพราะมันโดนกดอยู่ตลอดเนี่ยวานาเคนต้องลงมาช่วยตรงกลางด้วยนะครับบอลยาวครับทีละมันก็ต้องอาศัยบอลยาวครับตอนนี้ต่อบอลไม่ได้เลยครับจ่ายทะลุมา NDI ดึงจังหวะรอก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับ NDI ปาเตซิสให้มาครับเนี่ยคาเต้เนี่ยพอเซเนกัลได้บอลไม่ไล่จริงครับยืนปักหลักเลยครับ
1: คือปล่อยให้เกมรับของเซเนกัลเคาะสบายเลยครับคือพอไม่เข้าไปกดดันเซเนกัลก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของบอลมันก็เหนือกว่าเคาะบอลซ้ายขวาสบายเลยครับ
0: แล้วเหมือนไม่โดนเร่งด้วยครับเขาก็ค่อยๆเคาะไปอ่ะขวามีว่างอยู่สวิตช์ไม้อ้าวแล้วครับทิ้งมาทางขวาเติมมาครับเดียต้าจะเป็นเดียต้าเลือกเปิดเข้ามาแล้วชันแลบออกหลังนะครับได้เตะมุมครับ
1: แม่ไปมีพื้นที่ให้เซเนกัลได้เล่นริมเส้นนี่อันตรายนะครับบอลทะลุช่องบอลคอสมานี่มีมาเรื่อยๆครับเซเนกัลเตะมุมทางขวาครับ
0: คือปล่อยให้เซเนกัลแกคลองบอลสบายๆเกินไม่มีตัวกดดันเลยครับดูว่าจะมีทีเด็ดก็จะเป็นเซนเตอร์อย่างเนี่ยคาเต้ครับลูกวางข้ามลึกมาโม่งตั้งกลับเข้าไปเอาไปเข้าทางโดกูครับโดกูวิ่งมากับเดอบรอยลุยมาแต่โอ้โหยังอยู่กันเยอะครับเซเนกัลวางออกซ้ายมาก่อนแต่ว่าเซเนกัลก็อยู่กันเยอะนะครับวนตัดมาแล้วก็จ่ายมาไม่ถึงเนี่ยคาเต้ถึงก่อนครับแล้วครับได้สวนคืนเหมือนกันครับทางซ้ายครับมาเน่ดึงก่อนโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมมาเปล่าไปแล้วครับ
1: ล้ำหน้าซาดิโอมาเน่
0: ไม่เห็นด้วยครับว่าล้ำหน้ายังไงครับแม่ยั่วครับมาเน่บอกผู้สินบอกล้ำหน้าครับโอเคมก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะถึงนะ20นาทีแล้ว
1: ถึงตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าสูสีจริงๆครับ
0: คือครองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสยิงมันก็ยังไม่มีที่หวาดเสียวไปฝั่งละ1ครั้งนะ
1: ใช่
0: จังหวะของซาที่มันชนเสานั่นแหละครับ
1: ส่วนเบลเยียมก็จังหวะยิงตรงกรอบของเรโนทอสซาก็ได้ลุ้นนะครับ
0: นี่ผิดทรงดูดิกาเซียมากเลยนะครับดูดิกาเซียนี่ก็เป็นทีมที่เน้นเกมรุกแล้วก็ไม่เน้นหลังรับด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ตอนแกคุมริวหลังนี่ก็รั่วแต่ว่ายิงเยอะครับลูกจ่ายตรงกลางมาครับวานาเคนตรงกลางก็มีแต่สีเขียวต้องอาศัยการวางแบบนี้ครับไปถึงสุดเส้นเปิดตะวันกลับมาได้มงชั้นแลบอ่ะจะโดนสวนได้ไหมดีดไซก้อยทิ้งมาก่อนแล้วโดนชนวุฒิสินว่ายังไงใบเหลืองไหมทีเลมานครับโอ้กำลังจะสวนกลับโอ้โหถือว่าโชคดีครับเนี่ยคาเต้มาโวยเลยจาน
1: จังหวะเตะทิ้งแล้วจะสวนกลับของทางด้านดีเอร่าโอ้โหแต่ก็ยืนขวางแต่ก็มือกลางอ่อนะครับ
0: หาบิบดีเอร่าไปเข้าเหลี่ยมบังเข้าพอดีเนาะ
1: นี่โชว์ตึกเลย
0: โชว์ตึก
1: เลยที่เสียเทินไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้แค่เตือน

0: ก็ให้เป็นฟาวไปครับแต่ว่าไม่ถึงให้ใบเหลืองครับวันนี้ซีเนกัลแกก็เล่นสลับซ้ายขวาได้ดีนะครับไม่ได้มาเป็นฝั่งนะครับ
1: หลังชัวร์ดีนะไม่บิ้วไม่เซตอ่ะ50-50นี่เคลียร์ทิ้งไปก่อน
0: เนียนคาเต้นี่หวดอย่างเดียวเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: เนียนคาเต้แกตั้งแต่สมัยอยู่ที่บุนเดสละแกก็หวดอย่างเดียวครับ
1: คือไปเล่นเยอะมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยพยายามเซตบอลในแดนของตัวเองให้ผู้เล่นเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: คือเซเนกาลแกก็ไม่สนนะครับคุณไม่ไล่ผมก็ค่อยๆเคาะเอาครับโอ้โหโยนยาวแม่นครับเอเดียรับจากริมเส้นมาโดกูต้องลงมาช่วยนะครับเป็น2-1วนก่อนครับปาเกให้มากานาเกครับชาคอบมาเน่ทางซ้ายมาเน่จะไหลมายาคอบมาจากขอบยืนไม่ดีนะครับล้ำหน้าอยู่มาเน่จะไปเองมาเน่ไปต่อเจอคาสตานเย่วนหนีมายังไม่ยอมคาสตานเย่ก็หนีไม่ออกเตะทิ้งซะเลยครับโอ้เอาบอลกลับมาใหม่ก็เลยตั้งกันใหม่ครับเซเนกัลเดี๋ยวคู่นี้เจอกันบ่อยแล้วนะในพรีเมียร์ครับคาสตานเย่กับทางมาเน่ครับ
1: ก็เหมือนจะรู้ลีมาเน่ว่าจะกระชากแล้วก็วิ่งตามนะครับ
0: โอ้ตอนนี้เหลือแค่เดคเลเลอร์โอ้ยืนตรงวงกลมกลางสนามนี่ต้องมาไล่เองครับเดอบรอยก็อึดอัดเหมือนกันไอตัวเด็กก็ไม่ไล่ครับเอ็ดเอาลากตัดมาในกรอบเขตโทษวนก่อนไม่มีจังหวะมุมมันไม่ได้แล้วล็อกเปิดทะลุมัดเสาไกลมาเน่เกี่ยวได้ยังได้อยู่แล้วก็เปิดยัดเข้ามาสุดท้ายบอลมันติดบล็อกพอดีออกข้างครับได้ทุ่มแล้วครับ
1: ขึ้นมาก็น่ากลัวนะครับเล่นเบลเยียมเนี่ยปล่อยให้ริมเส้นให้เซเนกัลเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับ
0: จากขอบทุ่มเข้ามาตรงกลางครับเนี่ยคาเต้โอ้โหดิกมาหมดแล้วคู่เซนเตอร์ครับทั้งปาเตซิสแล้วก็เนี่ยคาเต้เติมมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กดอยู่ครับอยู่หน้ากรอบไปโทษนี่แหละคือพอเลี้ยงกลับเมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เซเนกัลกลับไปเลยครับแล้วเขาก็ไปลงไปรับเหมือนเดิมครับ
1: เหมือนไปยืนคุมโซนแน่นๆหน้ากรอบเขตโทษนะ
0: ใช่ครับเดียล่าขืนออกมาตอนนี้นี่ขึงอย่างเดียวครับเคาะหาช่องไปเรื่อยๆครับตอนนี้โลซ้ายโลขวานะครับขวาไปไม่ได้แกก็โลมาซ้าย
1: ไม่ค่อยเห็นว่าทีมไหนจะคลองบอลได้ดีกว่าเบลเยียมกัน
0: ใช่ครับนี่คือแบบคลองอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับบอลทะลุตามช่องแล้วก็เบิ้ลเร็วมาทางขวาเติมมาแล้วครับเดียต้าล็อกตัดในมาเดียต้ายังดึงอยู่หาช่องโยนอยู่เดียต้าจ่ายย้อนกลับมาฝากมาตรงกลางครับกานาเกะหน้ากรอบเขตโทษฝากซ้ายมาดีกว่าครับมาเน่ก็ปัดลูกนี้มาได้โขกชนเสาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเซเนกัลนำไปแล้ว1-0ครับ
1: ฮาบ
0: ิบเดียล่าครับ
1: นี่เพิ่งเตือนไปครับเบลเยียมเนี่ยไปปล่อยพื้นที่ริมเส้นน่ะให้เซเนกัลได้เล่นง่ายเกินไปครับโอ้ถ้าแทนที่จะมาเรียกมาบีบ2คน3คนนี่ให้ได้ดวลเดี่ยวแบบนี้คืออย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะพอผู้เล่นเซเนกัลไม่โดนผู้เล่นเบลเยียมมากดดันเขาก็มีพื้นที่ในการที่จะเล่น
0: ใช่ครับ
1: พื้นที่ในการที่จะหยอดไปตรงไหนก็ได
0: ้เลยครับ
1: โอ้คราวนี้เสาช่วยจังหวะแรกแต่ก็ยังดีครับที่เดียร่าเข้าไปชาร์จได้เร็วนะครับเนี่ยเซเนกัลเนี่ยริมเส้นน่ะไม่มีใครเข้ามาบีบไม่กดดันเลยนะครับบอลจากทางด้านเซโรมาเน่แต่งเข้าขวาเปิดมาจังหวะแรกโขกชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีน่าจะเป็นอิสมาลซานะครับโมงจังหวะแรกไปชนเสา
0: คือมันก็สุดปัญญาของทางคุกตัวอยู่แล้วครับแล้วบอลมันมากระดอนมาปุ๊บโอ้โหฮาบิบเดียล่านี่คิดท่าดีใจได้ก่อนเลยนะครับ
1: คืออิสมาลซาเนี่ยได้โขกตรงคู่เซนเตอร์เลยนะครับเตสกับมิเคเล่พอบอลไปชนเสาปุ๊บเนี่ยก็เสียจังหวะหมดเลยแต่ว่าคนนี้ครับยังปรีเข้ามายิงไว้ได้นะครับดีแล้วเอาละครับเซเนกัลขึ้นนำ
0: ยังมีไว้อาการครับวันนี้มาในสูตรครับโอ้โหแกมาเท่ทีเดียวนี่คนละอารมณ์เลยนะครับปั๊บเทียวแกก็ยิ้มเล็กๆนะครับไม่ได้เฮมากแต่ว่าดูที่กาเซียบอกลูกทีมใจเย็นๆครับตอนนี้คือเวลามันก็จะมีอีกเยอะแต่ว่าต้องดูวิธีการเล่นแหละครับเพราะว่าโอ้โห25นาทีที่ผ่านมามันมีความน่ากลัวเลยครับเบลเยียม
1: ถ้าคุณก็ไม่ไปบีบเขาอะเขาก็เล่นสบายเลยเด
0: ี๋
1: ยวดูว่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับลูดี้กาเซีย
0: เพราะว่ากาเซียช่วงแรกเนี่ยใช้การบอมเอาครับจากเซนเตอร์วางยาวไปครับอ่ะลูกทุ่มครับประเด็นมุมทงครับคาสันเย่ทุ่มลึกเข้าไปเจอโมงเสยมาก่อนลูกกลางกาดดวนกันทีโมงลึกมาอีกทีคาสันเย่เข้าเหลี่ยมแล้วก็วาง

0: างข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับหมดทีเดียวสบายเลยครับเปิดมาแบบลอยๆแบบนี้สบายครับบอลเดินทางช้าด้วยครับวันนี้ไม่เจอบอลครับโดกูแกก็ไม่ได้บีบไล่อะไรนะครับดูเซตกันสบายจริงครับมาอีกแล้วครับตอนนี้กำลังจะมองหาด้านซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายมาเน่วันนี้ว่างเกินนะครับเพราะคาสันเย่เหมือนแกขุบเข้าไปอยู่ข้างในไปช่วยครับ
1: พอไม่มาบีบแบบมาเน่ก็เล่นสบายเลย
0: เนี่ยเขาพอนำแล้วเซเนกัลก็ไม่สนนะครับไม่ไล่คืนหลังซะเลยครับเนี่ยจนต้องขยับมาช่วยไล่ก่อนครับเนี่ยเดือบร้อยต้องขยับมาครับแล้วก็เตะทิ้งซะเลยครับโมริเดียวบอลกลางอากาศพลิกได้มาแต่มันไม่ทันครับทางด้านของมาเน่
1: ก็
0: ช่วงวอเตอร์เบรกพอดีครับผม
1: นี่ครับกล้องจับมาที่ฮาบิบดียาล่านะครับอีกเป็นมิดฟิลด์จากเซนเดอร์แลนด์ครับมีไหมเซเนกัลหมอผีส่วนแอฟริกาเนี่ยหมอผีเยอะนะอ่ะก็ฟังยาวๆเลยครับขับรถจากนครพนมกำลังจะเข้ากรุงเทพไม่ง่วงเลยครับพี่จากคุณบอมบี้นะครับ
0: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฟังเราไปด้วยอย่าไปลุ้นเกินนะ
1: ใช่
0: จังหวะจะยิง
1: เซเนกัลต่อบอลส่งบอลทักษะดีมากเลยนะครับสวยงามนำก่อนด้วยจากคุณลงเล้ง
0: วันนี้นะผมว่านะคุณน้องเล้งโหวิธีการหมากของลูดิกาเซียมาไม่เวิร์กเลยเนาะ
1: ใช่
0: ไม่เวิร์กจริงๆนะครับมาเน้นรับแบบนี้แล้วก็ไม่ไล่แล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้โดกูเงียบกริบเลย
1: ใช่ใช่
0: เป็นมิโดกูเลยครับ
1: คือถ้าริมเส้นสองฝั่งอ่ะผมว่าทอซาจะดูโดดเด่นกว่าคุณกนกบอกว่าผมกรีดยางครับไม่ได้ดูสักคู่เลยแต่ฟังพวกพี่อย่างเดียวอ่ะก็เปิดก้าวทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันนะคร
0: ับ ใครไม่สะดวกชมก็เปิดไปได้เนาะฟังทั้งเสียงก็ยังดีครับเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ทำงานมันก็ดูไม่ได้นะ
1: คุณจรูนบอกว่าคุณเอกว่าทีมเบลเยียมจะผ่านได้ไหมครับถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นเบลเยียมจะได้เปรียบเซเนกัลนะเซเนกัลได้เปรียบทั้งการครองบอลแล้วก็บางช่วงนี่พับสนามด้วยซ้ำนะครับ
0: ใช่ครับนี่คือเนี่ยคือชนเสาสองทีนะครับแต่คราวนี้ชนเสาแล้วมันมาเข้าทางก็ฮาบิบดียาล่าก็ยิงเข้าไปได้ครับ
1: คุณชัชวาลครับบอกว่าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับทีมไหนครับคู่ชนะคู่นี้เดี๋ยวนะน่าจะไปเจอคู่อเมริกาหรือเปล่า
0: จำไม่ได้ต้องดูสายทีนึง
1: คู่ชนะคู่นี้ไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
0: ที่จะเล่นตอนเช้านะครับ
1: เบลเยียมเสียทรงคุณสกายแบ็กนะครับคุณสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอ๋พี่อู๋พี่เอ๋นะครับคุณสแตมบอกไทยแลนด์สู้ๆ
0: ครับ
1: เชียร์เหรอ
0: ไม่แล้วก็เชียร์กันต่อไปเดี๋ยวไอ้รายการคิงคัพใช่ไหมคิงคัพเลยพวกนี้นะครับ
1: คุณธมิยาสื่อบอกว่าจานอู๋จบที่ซีแอตเทิลเนี่ย
0: ครับผม
1: คุณสมชายเชียร์ทุกทีมนะครับผมมีนักเตะปืนใหญ่เชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอล
0: ครับอันนี้ก็โอเคได้เชียร์ยาวหน่อย
1: ใช่
0: เพราะมีหลายทีมนะครับของผมไปหมดแล้วนะของทีมรับเยอรมันล่วงไปแล้วไอ้ที่ตามเชียร์คือญี่ปุ่นป
1: า
0: ไปแล้วครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ
1: ยังมีอังกฤษในอะไรเยอะนะ
0: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นักเตะนอกผมเชียร์เป็นทีมมากกว่า
1: เชียร์เป็นทีม
0: เชียร์เป็นทีมตอนนี้กำลังเล็งอยู
1: ่
0: ตอนนี้ผมตามโมร็อกโกอยู
1: ่
0: เล่นมันดีนะครับ
1: แต่จริงวันนี้เซเนกัลก็เล่นได้เชียร์นะ
0: ต้องเรียกวานาเคนกับเควินเดบรอยมาคุยเตรียมกันหนักเลยครับสำหรับลูริกาเซียครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พลิกบอลเล่นเลยวานาเคนต้องมาช่วยเกมรับนะครับ
1: ครับผม
0: ส่วนเดบรอยเกมรุกมันก็ไม่ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้เจอ3ครับเซเนกัลมา3เลยครับ
1: กลับมาลุยกันต่อนะครับเบรกกันไปแป๊บนึงถึงตรงนี้นาทีที่30นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังเซเนกัลนำทางด้านเบลเยียมอยู่ 1-0 นะครับ
0: ได้ประตูจากฮาบิบดียาล่านะครับก็สมชื่อครับเซเนกัลครับมาทีเป็นก้อนเลยครับมากัน3ครับโหวิ่งกว่าทีมีแต่สีเขียวครับเนี่ยแล้วแกวิ่งใส่กองหลังด้วยนะครับก็จะออกบอลก็ยากครับอาตูเทียสเนี่ยมองแล้วมองหันซ้ายหันขวาครับเลือกเปิดออกซ้ายครับยังไง
1: ผู้สิง
0: มีเสียงลูกวีดเป่าอะไรครับ
1: มีใครวิ่งมาหรือเปล่าเห็นแวบๆเมื่อสักครู่เนี้ย
0: เหมือนมีแวบๆนะ
1: ถ้ามีคนวิ่งลงสนามภาพจะไม่ตัดให้เห็นนะ
0: ใช่ครับก็จะไปจับแช่ไปที่เดคูเปอร์ก่อนครับ
1: จับลูดิกาเซียแทนฮะ
0: อ๋อลูดิกาเซียวิ่งไป
1: หรือว่ามีใครวิ่งมาสาดน้ำแกเปล่า
0: ไม่ใช่ตะกี้ก็เดินไปเจอปิงเกอร์พอดีลูดิกาเซียบอกโอ้ไปยืนสั่งแผนตรงนั้นพอดีครับ

0: จอไอ้ที่ฉีดน้ำในสนามครับเขาเรียกอะไรนะเรียกตัวอะไรนะเด็กไอ้ตัวเนี้ยที่ฉีดน้ำสนามโดนก็ไปเต็มหน้าเลยครับ
1: มันโผล่มาอ๋อไอ้ตอนที่เบรกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ไปยืนตรงนั้นพอดีครับ
1: น่าจะให้ดรอปบอลนะ
0: ก็ยัง
1: แต่เป็นการ
0: ทดลองอยู่ที่เดคูเปอร์นะถอดสูตรแล้วครับปั๊บเทียวบอกใส่สูตรตะกี้จับเฮไม่ได้ไงตะกี้แกเฮแบบเล็กๆแค่ยักไหล
1: ่กระโดดเฮนี่มันนี่อาจารย์ตรงรักแร้มจะขาดไงสูตรมันจะเป๊ะพอดี
0: ครับ
1: ลุยต่อคร
0: ับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะสปีดเกมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเบลเยียมเนี่ย
0: คือตอนนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อน
1: อ
0: าจจะไม่แน่ไปรอครึ่งหลังนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ดูสิ
1: โอกาสยิงเซเนกัล5ครั้งอ่ะตรงกรอบ2ได้มา1เบลเยียมมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับ
0: และตรงกรอบแบบชนิดไอ้โมดิเดียวสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยพยายามจะออกบอลไปมาแต่ว่าเซเนกัลแกเข้าเร็วครับเอาจังหวะจับบอลแล้วหลุดดูกูจะกระชากไปลูกนี้แล้วก็มีอะไรไหมวสิน
1: มาให
0: ้ไม่มีอะไรครับ
1: ดูเหมือนจะดีดทิ้งตัวด้วยนะครับ
0: แกเหมือนแกพุ่งมาก่อนครับผู้ตัดสินแกบอกครับ
1: จังหวะจะแตะหลบตรงนั้นเนกาเต้แล้วโอ้โหดูแอคชั่นเหมือนก็ดีดจะเอาฟาวล์นะครับเนี่ย
0: กี้ผมว่าแกดึงชะละลากขาไปยังดูดีกว่าเนอะพอแกไปดีดก่อนปุ๊บผู้ตัดสินแกเลยไม่ให้เลยครับ
1: จริงถ้าวิ่งตามไปเล่นต่อพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็อาจจะทันนะครับ
0: เนี่ยแล้ววันนี้กาหน้าเกกับปาร์ฟเกแกครองบอลก็ไม่มีใครมาแย่งไงด้วยนะครับแกก็จ่ายบอลสบายๆแล้วก็รอให้พวกปีกสองฝั่งวิ่งสลับกันขึ้นมานะครับเลยมีพื้นที่ให้มาเน่วันนี้ก็เล่นเยอะเลยครับก็เล่นช้าไว้ก่อนครับเซเนกัลโดยเฉพาะคู่เนี่ยคาเต้กับปาเตซิสนะครับเคาะกันไปเคาะกันมารอจนกว่าเบลเยียมจะไล่ครับ
1: ครับ
0: ลูกวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหวางลึกมาทันไหมไม่ทันครับไปจะหยุดก่อนติดหนึ่งแรงไปหน่อยครับมาเน่บอกโอ้โห
1: มาเน่ด่าในใจอ่ะโอ้โหเปิดไม่ดูสภาพเลย
0: สิบปีก่อนค่อยว่ากันครับโอ
1: ้แล้ววางบอลแนวลึกเนี่ยโอ้บอลตกพื้นนี่เหลือพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็วิ่งแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละครับมาเน่สปีดยังไงก็ไม่ทันนะ
0: ให้แรงไปครับปั๊บเกแต่ก็จะมีจังหวะแบบนี้ตลอดนะครับคือพอมาเน่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยทางฝั่งเซเนกัลแกจะลักไก่วางแบบนี้ครับ
1: นี่คุณละนนท์เหรอบอกว่าสปริงเกอร์หรือเปล่าอาจารย์
0: ใช่
1: ไอตัวฉีดน้ำ
0: ใช่ใช่มันโผล่ขึ้นพอดีไปสั่งแผนตรงนั้นหน้าเปียกเลยนะครับเนี่ยดูบอลของทางเบลเยียมช้ามากนะครับดูว่าโหต้องออกมาอยู่ริมเส้นครับเดบรอยไหลตามช่องไปสุดเส้นหลังล็อกคัตแบ็กกลับมาก็ยังตีเข่าทิ้งเอาไปได้ก็ยังอยู่ครับยังช่วยกันได้ดีครับ
1: ครับถ้าเปิดแม่นจริงนี่แนวรับของเซเนกัลนี่เคลียร์ทิ้งหมดแล้วครับ
0: รีบไปหน่อยครับคาสันเยมีบอล2ใบนะครับทุ่มเร็วครับโดกูควายแล้วหมุนวนมา มาเน่ตามบีบอยู่นะครับกลับมาใหม่ครับโดกูตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางขวาก่อนครับโดกูพยายามจะฝ่าตัดเข้าไปครับโดกูโดนสไลด์นิดนึงแทงมาก็ไม่ได้ครับติดลูกนี้แล้วจัดสวนคืนมาเน่มาเน่เลาะซ้ายเปิดยัดซะเลยบอลไม่ออกครับเดี๋ยวบรอยก็เอากลับหลังไปครับเมเคเล่จ่ายมาโอ้ยเกือบโดนโฉกครับวานาเคน
1: เก็บแก้วทันเริ่มจะครองบอลมากขึ้นแล้วครับเยี่ยมนี่คือก่อนหน้านี้เล่นชิลเกินไปครับพอโดนเซเนกัลขึ้นนำนี่เริ่มตื่นแล้วครับเบลเยี่ยม
0: แต่บอลแกช้ามากนะแกเคาะมากจังหวะไปหน่อยเนี่ยครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็กลับไปที่แดนหลังนะครับเนี่ยชีเดมันก็ต้องมาช่วยเคาะด้วยแล้วโดนไล่มาบอลกลับมาครับเมคิเล่ให้มาเดลมันชีเดมันขาสันเย่มองก่อนเอาจะบอมไหมไม่เอาครับโอ้โหคืนหลังอีกทีครับอยู่ตรงเนี้ยครับ
1: 10นาทีสุดท้ายนะครับ
0: อาตูเทียสวางบอมไปเลยดีกว่าครับทอดสามโมงตั้งมาก็โมงสกัดไม่ได้ครับเดียร่าเก็บตกได้ครับ ADI ให้มาอาแล้วครับเดียร่าทะลุปล้องมาตัดในมาแล้วเดียร่ายังลากตัดมาอยู่ฝากมาครับมาเน่วนมามีตัวขวาเติมมาอยู่นะครับเคาะกลับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้ตั้งป้อมโยนข้ามาทางซ้ายคืนหลังมาครับยาตาสลับมากาหน้าเกะง้างจะเอาขวาไม่ได้มาโดนเข้าเร็วไปก่อนล่วงไปแล้วกาหน้าเกะเอาบอลกลับมาครับจักขอบยาคอบมาเน่เคาะจะชิง1 2กันมาเน่เข้าไปเล่นกับเพิร์ทเข้าขวายิง

0: นี้ก็โดนไม่เต็มพอดีโอ้แต่1 2กันสวยครับจังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับ
1: เคาะบอลเซตบอลกันนานมากครับสุดท้ายช่องมีครับมาเน่ทำชิ่งจังหวะยิงเหมือนจะเสียหลักเลื่อนไปนิดนึงนะครับเนี่ยบอลจากมาเน่ทำชิ่งแล้วก็ไปรับต่อแต่งเข้าเหลี่ยมขวาโอ้ยมีตัวเข้ามาขวางน่าจะเป็นคาสซันเย่นะครับ
2: มาสไลด์พอดี
1: มันบีบให้มาเน่ต้องรีบยิงเลยครับลูกเนี้ยก็เลยทำให้น้ำหนักเบาครับ
2: พูดแต่บอลจังหวะทีมเวิร์กนะฮะจ่ายกันเสียอีกแล้วครับเดอะคูเปอร์ได้บอลมาขวาขยับไปแล้วโดนเตะร่วงไปเอาไม่ฟาวครับแม่โอ้ต้องลุยมาดีดมาก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหดูเลยครับทำยังไงก็ไม่ผ่านครับเนี่ยเปิดมาติดตลอดครับท็อตซายังดีว่าตามไปเอาไม่ทันครับฮาบิบิยา
1: จริงตีเสมอไม่ได้นี่อย่าเสียเพิ่มนะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับเบลเยียมก็ต้องไปแก้เกมในจอนพักครึ่งนะครับ
2: เหมือนไม่กล้าบุกเต็มเหมือนกันนะ
1: กลัวโดน
2: กลัวโดนอยู่นะครับแกก็เลยบุกแบบไปแบบเหนื่อยๆครับค่อยๆหาช่องกันไปครับชนะกับเบลเยียมอาตูทิอาสคือหลังมา
1: แล้วเบลเยียมวิธีการเล่นมันไม่ได้มาขึ้นกับเดอะบอยทุกช็อตนะ
2: ใช่ครับโดกูครับไปอีกแล้วเข้ามาเดอะบอยโดนไล่แซะอยู่เดอะบอยฝากขวามาอีกทีครับโดกูสองจะไหวไหมโดกูจะฝ่าไหมกระชากไปก่อนแล้วเปิดหักกลับมาเลยไปหมดแล้วก็จิ้มกันดูดิโอ้โหจังหวะฉลับไปฉลับมาครับท็อตซาตามมาเก็บก่อนหน้ากรอบเขตโทษแทงยัดไปโอ้โหท็อตซาแล้วก็ไปผักโอ้โหทำอะไรครับท็อตซา
1: เขายืนอยู่คนเดียวใกล้ๆโอ้ยจ่ายไปติดเขาซะงั้นมันคือจ่ายบอลพอโดนบีบกดดันก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆนะครับเบลเยียมแบบนี้เข้าทางทางด้านเซเนกัลเลยครับมีตัวเจ็บอยู
2: ่เงยหน้ามาเจอปาร์ฟเกย์ตกใจเหมือนขามันลั่นนะครับแล้วพอปาร์ฟเกย์แกเอาบอลไปได้แกตีเข่าเข้าไปกันนะครับ
1: ให้ดูภาพชายอีกครั้งหนึ่ง
2: ถ้า
1: ดูเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องชมคาสซันเย่ด้วยนะครับ
2: เหมือนมันสุดขาแล้วลื่นไปแล้วครับ
1: แล้วบอลยิงเนี่ยพี่อู๋มันเหมือนไปโดนขาคาสซันเย่ทำให้น้ำหนักมันผ่อนลงมาด้วยนะครับ
2: คือขาซ้ายลูดกับพื้นไปแล้วครับขาขวายิงไปแล้วมันไปฉลับนิดนึงอ่ะบอลยาวครับโมดิเดียวให้มา NDI มงเช็ดไปมันลึกไปครับไปถึงคุกตัวครับโอ้โหใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ38นาทีครับ
1: เกมลุกอย่างเดเคเตลาเล่นี่เงียบกิ๊บเลย
2: ได้ไปอยู่ฝั่งขวานะครับไปเปิดบอลทีเดียวหลังจากนั้นไม่เจอบอลอีกเลยครับเดเคเตลาเล
1: ่บอลไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเบลเยียมขึ้นบอลช้านะครับแล้วก็ชอบวางบอลแนวลึกแล้วออกริมเส้นด้วยเนี่ยจ้องจะยกข้ามแนวรับอีกแล้วเบลเยียม
2: คือทางฝั่งเซเนกัลเขารู้ทันแล้วครับพอบีบคืนหลังปุ๊บเซเนกัลเขานำอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไล่เขาก็วิ่งกลับเลยตอนนี้เซเนกัลก็กลับมาอยู่ในโซนตัวเองครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะคร
1: ับ
2: เนี่ยตอนนี้ต้องสลับมาช่วยกันหน่อยครับต่อบอลกันเบเคเล่ฝากทางซ้ายมาให้ครับเดอคูเปอร์ได้โอกาสวางมาก็ไม่มีอะไรเลยครับวางมาแบบนี้โอ้โหโมดิเดียวสบายครับแล้วสวนครับโมดิเดียวโอ้โหเตะบอลไกลแม่นนะครับ
1: เกือบแม่นลูกเนี้ย
2: อุ้ยเกือบถึงดีว่าถอยไปมงได้ครับเดอคูเปอร์เดอบอยก็เก็บบอลแล้วก็งัดข้ามาให้ครับเดอคูเปอร์เดอคูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาท็อตซาวนก่อนครับท็อตซาไม่มีตัวมาเชื่อมครับท็อตซาโอ้ไม่ไหวอะรอเคาะคืนหลังครับคืนหลังกลับมาครับอาตูทิอาสให้มาที่เมเคเล่ตอนนี้ขึงไม่อยู่นะครับคาสตันเย่ตอนนี้สลับกันครับโดกูมาอยู่ขวานะครับทอสซาไปอยู่ซ้ายครับแล้วทีเลมันช้าโอ้โหยังดีโดนฉกไปแล้วยังจิ้มคืนหลังกลับมาครับโอ้เจอลุมครับกานาเกเกือบไปครับทอสซาวนตัดเข้าในมาก็ไปไม่ได้ครับมีเอดีอาร์อยู่เอาทะลุตามช่องมาหลุดมาได้เหมือนกันคัตแบ็กมาไม่ดีโอ้โหคัตแบ็กใครๆก็ไม่รู้โอ้จังหวะทะลุตามช่องดีมากครับ
1: แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปในกรอบ6หลาจังหวะคัตแบ็กมาบริเวณจุดโทษไม่มีใครเลยครับโอ้ยคือถ้าเปิดดีๆเน้นๆเนี่ยได้จบเลยนะครับเบลเยียม
2: เซ็งหน้าตัวเองเลยนะเดอคูเปอร์โอ้โห
1: โอ้เหมือนคัตแบ็กตามสัญชาตญาณ
2: ใช่ครับคือไม่ได้มองเลยครับพอบอลสุดเส้นก็ตวัดเลยครับแล้วมันเปิดมามีแต่เซเนกัลครับคาสันเย่ลุยมาอ่ะต้องหมาเองครับตันเย่ยอดเข้าไปได้ดื้อจะลุยมาโมงก็ไม่ได้อีกวานาเคนโมงคืนกลับมามีจังหวะเป่าไปแล้วฟาวแล้วครับเดี๋ยวเคเลเลอร์ไม่ได้

0: ได้ครับ
1: ครับ
0: ไปฟาวปาเทซิสครับ
1: เจ็บ
0: โอ้โหกองคู่เลยครับ
1: โอ้โหคุมไปที่หน้าจะเป็นเนียคาเต้หรือเปล่า
0: เนียคาเต้ครับอุซาเดียคาเต้ผู้สินมาดูหน่อยว่าแกโดนเหมือนโดนชายโครง
1: ชนกันเอง
0: อ๋อ
1: คือเดคุยเปอร์เนี่ยจังหวะเข้าเนี่ยมาเข้าใส่เดียต้าครับเดียต้าไปชนกับเนียเต้
0: ฟาวที่เดคุยเปอร์
1: ใช่
0: เดคุยเปอร์มาชนปุ๊บแล้วมีจังหวะฟอลโล่นะครับแคนนอนครับโอ้โหเนียคาเต้โดนอัดไปที่ชายโครงครับ
1: อยู่ประจวบครับฟังทางวิทยุพอตีห้าก็ตัดไปรายการปกติใช่ครับถ้าฟังจากวิทยุอสมทอีก41สถานีทั่วประเทศเนี่ย
0: จะ
1: เที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอตีห้าเสร็จปุ๊บก็จะตัดไปที่ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: แต่ก็ยังฟังเราชมเราได้ต่อนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
0: แต่จริงๆเดี๋ยวเราไปดีลกับทางลูกทุ่งมหานครก็ได้นะให้เขาร้องเพลงไปแล้วก็พากบอลไปด้วยนะครับก็ได้อยู่นะ
1: เอาดีเจ95มานั่งตรงกลางนะ
0: ครับ
1: ร้องลูกทุ่งมาด้วย
0: ให้เขาร้องไปแล้วก็มีทีมภาคเราไปประกบนะได้อยู่นะ
1: หรือเอาเราไปจัดลูกทุ่งให้เขามาภาคบอลก็ได
0: ้โอ้โหเอาตัดบอลได้อีกแล้วโอ้โหรีบไปหน่อยมาเน่หันไปโวยเลยว่ากูจะรีบไปไหนครับเป้าหมายเหมือนแกไม่ได้เลือกมาเน่ครับไปเลือกให้สมัยลาซาเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหดิอาต้าเนี่ยพอเบลเยียมเล่นช้าเนี่ยทางเซเนกัลแกรอฉกนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่เนี่ยเกือบเสียบอลหลายทีแล้วนะครับโอ้โหดูเดบอลวันเนี้ยคู่ที่ได้บอลเยอะสุดคืออาตูเทียสกับอเมเคเล่
1: ใช
0: ่คู่เซนเตอร์แล้วก็บอมเอาอะเดี๋ยวแคเลเลอร์ไปเก็บเอาข้างหน้าแล้วกันครับวางทะลุมาเชมิโดกูล็อกเข้าขวาเชมิโดกูบอลฉลับแล้วก็เข้ามือโมริเดียวครับไม่มีอะไรครับช็อตนี้ได้แค่เสียวครับ
1: ต้องโชว์โอกาสได้เร็วแบบนี้นะครับเดอะบอยครับจังหวะพักอกเห็นแล้วครับโดกูแลบมาทางขวาแล้วโดกูจังหวะโยกเนี่ยพยายามจะเปิดไปข้างในให้เดคเทเลเลอร์แต่ว่าไปฉลับแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านมูริเตียวครับ
0: ไอ้ที่มันหวาดเสียวนี่คือฉลับแล้วมันเปลี่ยนทางเกือบเข้าประตูตัวเองครับดูจังหวะบังแล้วก็ฟาวไว้แล้วครับช้าไปหน่อยครับปั๊บเกขึ้นไปดึงเขานะครับ
1: วานาเก้นนะครับที่โดนทำฟาวนาทีครึ่งครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
0: ตอนนี้ก็มาสลับตำแหน่งแล้วก็อยู่ขวาไปเลยครับก็เหมือนกับรอบแรกๆนะพยายามเล่นแบบนี้ตลอดนะครับท็อตซาไปอยู่ซ้ายครับท็อตซาแทงยัดในมาครับเดคเลเลอร์ไปสุดเส้นแล้วบอลฉลับออกหลังยันทิ้งออกไปได้ครับได้เป็นเตะมุมแล้วครับทางด้านของเบลเยียมนะครับ
1: คือพอเร่งจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้ามาหาจังหวะยิงในกรอบ18หลาบ่อยขึ้นนะครับบอลสุดท้ายเดียต้านะครับไปขวาแล้วก็ฉลับออกหลังคือเหนื่อยเกินโอกาสจริงมันก็น้อยน่ะเบลเยียมอ่ะพอไม่ทำเกมเร็วผู้เล่นของเซเนกัลก็ลงมารับกันได้ทันนะครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับท้ายเกมครึ่งแรกของเบลเยียมครับ
0: พอจะมาเปิดมันก็ติดบล็อกติดแย่ติดอะไรนะครับอ่ะก็อาศัยความใหญ่เอาครับเลือกถ่ายย้อนหลังกลับไปแถว2เอาไงลองยิงไกลดูเต็มข้อเลยครับเดคูเปอร์ต้องปัดทิ้งครับบริเดียวได้โชว์สักดอกหนึ่งครับ
1: นี่ก็ช่วยทีมหลายช็อตแล้วนะครับบอลพุ่งเนี่ยถ้าไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบเสาไกลแน่นอนครับบินปัดไว้ได้ลูกเนี่ย
0: ไม่ห่างตัวเท่าไหร่นะจันเอกนะ
1: ใช่
0: ได้โชว์ครับได้เตะมุมอยู่นะครับนี่ตะโกนบอกเพื่อนให้คุมไม่ดีหน่อยครับคือมัวจะไปอัดกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับเขาเล่นแผนยิงไกลครับ
1: ครึ่งแรกทด5นาทีนะครับยังมีเวลาอยู่ครับเบลเยียม
0: เควินเดบรอยเปิดลอยๆมาบอลฉลับมงตั้งสวนกลับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไม่เลยครับ
1: ครับ
0: ทางด้านของเดคูเปอร์นะครับ
1: น่าจะเป็นบอลสูตรนะครับเดบรอยเปิดมานอกกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะเข้าทำไม่ดีครับพอบอลออกหลังก็ดึงเกมช้านะครับเซเนกัลมูนิเดียวประตูของเซเนกัลเนี่ย33ปีแล้วนะครับเล่นที่ฝรั่งเศสกับเลอาฟก็33ได้เรื่องเก่านะครับ
0: ประสบการณ์ยังดีครับลูกกลางอากาศด่วนกันอ่ะมงเสยมาบอลตกมาเดียร่าตามมาแย่ก่อนแล้วโหแย่งไปได้ครับเดียร่าโอ้คล่องแล้ววางทะลุมาทางขวาโอ้โหโล่งๆครับเอเดียไอลุยมาล็อกขวามาก่อนเอเดียไอเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายแล้วบอลฉลับจิ้มลูกนี้ก็มันโดนไม่เต็มแล้วครับพยายามจะดีดเร็วบอลมันก็ค่อยๆไหลออกหลังไปครับโอ้โหเอเดียไอทางขวา

0: โล่งๆแล้วแต่ว่าจังหวะตัดในไม่ดีนะครับ
1: แล้วจังหวะสวนกลับของทางด้านดีเยล่าเนี่ยโอ้โหขาก็ยาวครับก็เล่นในพิวรีก็เป็นตัวหลักของซันเดอร์แลนด์นะครับ
2: ใช่ฮับดีเยล่า
1: เลือดมีถามมาแล้วนะพี่หูว่าผู้เล่นเซเรเกลเนี่ยเล่นทีมไหนกันบ้างทำไมเล่นดีจังเลยโอ้โหตัวดังเพียบเลยนะครับ
0: ตัวพรีเมียร์กับทั้งนั้นเลยครับหลายคนนะครับ
1: ลีกเอิงก็ใช่นะครับ
2: NDI ซานะมาเน่ก็อดีต
1: ปั๊บเกก็อยู่ในมาลิกาสเปนเนี่ย
2: ไอ้กาหน้าเกก็ใช่ครับ
1: บอกว่ารู้จักแต่มาเน่คนเดียว
2: ครับ
1: แต่ตัวดีเยอะตัวดีเยอะ
2: แจ็คขอบก็ก่อนอันนี้เคยเล่นในบุนเดสนะครับ
1: ตอนนี้ไปอยู่กาลาแล้ว
2: ใช่โดนบังไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโดกูตัวเล็กกว่าเยอะครับเนียคาเต้แกก็บังออกหลังไปเนียคาเต้นี่ก็อดีตพวกนักเตะมายเก่านะครับ
1: เล่นทีมชาติไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเจอร์มี่โดกู
2: อ๋อใช่เหมือนแกใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเดี่ยวไปเยอะไปหน่อยนะ
1: พออยู่กับซิตี้อ่ะเขาทำชิ่ง 1-2 ทะลุช่องแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยได
2: ้มันมีระบบอ่ะนะมีระบบ
1: แต่ว่าแม้แต่กระทั่งเดอบรอยก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่เล่นอยู่กับซิตี้แล้วนะครับ
2: คือถ้าจะเน้นระบบอ่ะต้องไปดูซีรีส์จีนมีแต่ระบบนะครับ จะได้ระบบดีหน่อยครับทางด้านของเบลเยียมวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับ
1: ครับ
2: เริ่มตัดฟาวบ่อยขึ้นนะครับปั๊บเกครับจะเป็นตัวเข้าชนก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ครับปั๊บเกการหน้าเกเหมือนวันนี้บทบาทจะอยู่ไปอยู่หน้าแนวรับเนาะถอยลงไป
1: ลงต่ำหน่อย
2: ให้ปั๊บเกชนก่อนครับอาตูเทียสผ่านมาครึ่งทางแล้วของการทดเวลานะครับเกือบ3นาทีวานาเคนยังอยู่ที่กลางสนามนะครับมิเคเล่ให้ไปอาตูเทียสอีกทีนึงท็อตซาวนมาเก็บเข้าครับก็เจอตามไล่บีบมาก็ต้องคืนหลังมาใหม่ครับมิเคเล่จ่ายยัดตรงกลางทีละมันชิง 1-2 กันก่อนครับคาสตานเย่จะเลาะขวามาก็โดนไล่ครับมาเน่โอ้โหอันนี้คาสตานเย่นี่เบื่อหน้ามาเน่เลยครับมาเน่ก็วิ่งเข้าหาตลอดนะครับถูกแทงยัดเข้ามาในก็โอ้โหวันนี้ที่แทงยัดในบ่อยครับฝั่งด้านของเยอรมันอ่ะแหวกมาเจมี่โดกูเจอซ้อน2ซ้อน3เอาฟาวล์แล้วครับระยะมันไกลสักนิดนึง
1: น่าจะได้ฟาวล์ตั้งแต่จังหวะที่มาเน่เข้าแล้วนะครับผู้สินปล่อยให้ลูกได้เปรียบแต่พอเล่นต่อไม่ได้นี่ครับจังหวะโยกแล้วโอ้โหมาเน่เข้าจากด้านหลังนะครับแล้วก็อุ้มมาโดนซ้ำอีกทีนี่โอ้โหสองช็อตครับปาร์คเกย์ครับมาซ้ำดาบสองผู้สินก็มาเป่าฟาวให้แต่ระยะนี้ยิงได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษ
2: ไกลสักหน่อยแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ
1: ซ้ายเดอะคุยเปอร์ขวามีเดอะบรอยยืนอยู่ครับ
2: จะลุ้นขอยิงหรือว่าจะมีลูกสูตรไปเปิดเอานะครับ
1: นี่ก็
2: ไกลไปหน่อยครับ
1: เล่นกับไบรตันเดคุยเปอร์นี่ก็แบ็กจอมลุยแบ็กจอมยิงนะครับซ้ายนี่เท้าหนักมาก
2: ก่อนหน้านี้ยิงไกลโมริเดียวได้เซฟไปทีหนึ่งครับเดคุยเปอร์ระยะมันตรงกลางประตูด้วยนะครับเยื้องๆไปหน่อยขวาซ้ายได้หมดครับ
1: โอ้มีเชอร์มานอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จอมฟรีคิกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมาเล่นสูตรไหนครับเบลเยียม
2: เชอร์มานแกมาแนวเชิงครับเอากำแพงไปซ้อนข้างหน้าไว้ก่อนนะครับซ้ายเดอคุยเปอร์ลองใส่ดูก็ไปติดตัววิ่งทำทางพอดีนะครับบอลลึกมาเป็นเดียต้าก็วางบอมยาวๆไปเลยครับคือเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
1: โคตรชัวร์แต่ไม่ได้ก่อนครับว่าทดเจ็บเนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับ
2: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะจบตรงนี้ครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ 5-6 วิเองนะครับบอลยาวๆวางทะลุมาถึงไหมโดกูจับได้โดกูจะไปครับเจอกับจาคอบโดกูตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับคืนกับมาชิรมันตัวเติมทางขวามีครับชิรมันแหวกก่อนแล้วยอดมัดโดนโขกทิ้งเอาไปได้ยิงซ้ำอีกทีก็ไม่มีอะไรยิงแป๊กครับก็เข้ามือเดียวครับก็น่าจะจบแล้วครับตอนนี้เลย5นาทีไปแล้วนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเซเนกัลนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางด้านอบิบดิยาล่านาทีที่25นะครับโหนี่เอาจริงเบลเยียมถ้าไม่โดนนำก่อนเนี่ยทรงบอลก็น่าจะตื้อๆตันๆเหมือนเดิมนะ
2: ใช่ครับ
1: มันเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังเอาประตูตีเสมอไม่ได้ครับ
2: ก็เป็นจังหวะที่เซเนกัลเขาลงไปรับด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสถ้าเซเนกัลยังไล่เหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นๆครึ่งชั่วโมงแรกนี่โหไม่เจอบอลเลยครับ
1: ครับผมที่ผมถามมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแต่คุณสบายนะ
2: ครับ
1: อยากรู้ว่านักเตะเซเนกัลเล่นที่ไหนบ้างทั้งลีกเองทั้งพรีเมียร์แล้วก็ลีกในยุโรปนะครับผมคิดว่า 2-2 ครับแต่คุณธนภูมิผมขอเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
2: ครับผม

0: ตอนไปเบรกกันนะครับจากคุณบอดี้โมบายผมอยู่ประจวบครับสวัสดีครับ
1: โอ้แฟนเราทางใต้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ตัดยางเยอะคุณจารุวัฒน์รัตนนิพนธ์บอกว่าโดนก่อนอีกแล้วนั่นเป็นกองเชียร์เบลเยียมนะคุณชวลิตครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู
1: ๋
0: เบลเยียมจะตามเยอรมันจะตามฮอลแลนด์กลับบ้านครับ
1: ทั้งฟังดูตรงตรงนี้น่าเหนื่อยน่าเหนื่อยใจ
0: ได้นี่บอกว่าทั้งฟังและทั้งดูเลยที่บ้านแพ้สมุทรสงสมุทรสาคร
1: ครับผม
0: คุณพิสารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพี่ประภาพันธ์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายมาสวัสดีค่ะคุณเอกคุณอู๋แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูทางเพจก่อนติดตามครับเป็นกำลังใจให้
1: ครับ
0: แต่คุณ
1: ก็ตามพวกเราได้นะครับจนถึงนัดชิงฮะเรามีบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
0: ครับพี่อู๋อยู่บางนาช่วงไหนกม.ที่เท่าไหร่ครับผมก็คนบางนาแต่คุณสร้างสุข
1: ตอนแรกผมอยู่สี่แยกบางนาเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมย้ายไปแล้วอันนั้นบ้านเก่าไม่ได้อยู่ละอันนี้ผมมาซื้อบ้านใหม่ตรงถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูม
0: ิ
1: ะคร
0: ับ ขยับเข้าในเมืองนิดนึงเหรอหรือคนละโซนเลย
1: ไม่เป็นสมุทรปราการเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพ
0: พี่ผมคนกรุงเทพ
1: และ
0: คุณเด็กปริมณฑลคุณต๊อตตี้บอกวาวเล่นผมแล้วบอกอังกฤษยิงท่วมเลยโอ้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ชอบอังกฤษนะ
1: โอ้อังกฤษชั่วโมงนี้เอาอะไรไปยิงใครเยอะแยะยิงได้ก็บุญแล้ว
0: คุณประพิษสวัสดีครับทักทายมาคุณสุวัฒน์ทักทายมานะครับคุณสร้างสุขทักทายมานะครับแล้วก็เบลเยียมชนะครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่นะ
1: ก็ผมว่าต้องรอลูกากูเพราะว่าครึ่งหลังลูกากูมาแน่เพราะว่าเดนเซลเลอร์ไม่ไหวเลยอ
0: าจจะเป็นตัวโชคดีเหมือนเกมแรกนะ
1: เพราะว่าเขาก็ใช้มันอย่างนี้ประจำเพราะลูกกูมันลงเต็มเกมไม่ไหวเนาะสภาพร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
0: สวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับเนเกาชวนวิ่งเยอะผิวสีทนอึดอย่าไปรับพออะไรประมาณนี้นะ
1: ผมว่าเขาก็พอรู้นะว่าเซเนกาลมันได้สภาพร่างกายเน
0: า
1: ะเหมือนพยายามถนอมตัวไว้ไม่ไปเพรสซิ่งอ
0: ่
1: ะปล่อยให้เขาเซตเลยอ่ะ
0: มีลูกบรรเทาความเร็วหรือยังครับจะฟังทางวิทยุ
1: เนาะยังไม่มีครับถ้าเป็นคู่เราไม่มีนะครับลูก
0: คุณสุภชัยผมอยู่สวนที่นครครับนครปฐมถามเป็นความรู้
1: คร
0: ับ เชื่อมเกมใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บครับ
1: ถ้าจะให้ดีเนี่ยน้ำตาลทรายง่ายกว่านะครับน้ำตาลปี๊บกว่าจะเคาะเหนียวครับ
0: จะเลือกยี่ห้อหน่อยนะ
1: ต่อยหน้าอาจารย์เอกแทนไม่รู้จะระบายอะใคร
0: คุณพีทีเคสสติ๊กเกอร์ดูจากสุพรรณบุรีครับประมาณนั้นแล้วก็
1: ช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่า
0: เอ็น
1: หลายจังหวัดนะ
0: คุณนิกกี้เหรอ
1: ครับผม
0: เอ็นไปทางเซเนกัลค่ะฟังไปทำกับข้าวไป
1: แต
0: ่
1: เขาก
0: ็
1: ด
0: ี
1: กว่าจริงนะคุณนิกกี้นะดีกว่าจริง
0: เอาจริงอะอย่างที่บอกอะเบลเยียมถ้าไม่โดนนำอะผมว่าบอลเขาจะไม่มีไอเดียอะไรเลยเนี่ยทายไว้เซเนกัลแชมป์หูที่130ต่อ
1: ใช่ครับ
0: คุณเชิดชัย
1: เป็นติ่งให้ท้ายเหมือนกันเนาะ
0: เบลเยียมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไงครับเล่นไม่ดีเลย
1: เบลเยียมอ่ะมันดีแค่ตอนที่ไปชนะนิวซีแลนด์เท่านั้นเองเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มีนิวซีแลนด์อยู่ผมว่าเหนื่อย
0: ก็เสมออิหร่านเสมอ
1: ใช่เสมอมา2นัดอ่ะ
0: อังกฤษน่าจะไปในดันรอดนะครับแต่คุณธีรพักนะครับ
1: อังกฤษผมว่าก็ทีเด็ดมันยังมีพวกแฮร์รี่เคนเน
0: า
1: ะวันนี้แพ้เพราะแฮร์รี่เคนจริงแล้วเดี๋ยวคองโก
0: คุณภูสานิสาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้พี่ประเสริฐทักทายมาสวัสดีคุณอู๋คุณเอ๋นะครับ
1: ครับสวัสดีด้วยครับคุณประเสริฐ
0: ส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
1: ทาง SMS เน
0: า
1: ะ
0: SMS
1: แต่เราก็จะสลับไปหลายๆช่องทางนะ
0: เปลี่ยนคนภาคได้ไหมน้องเอกคนหล่อเสียงก็หล่อ
1: มันหล่อไปเน
0: า
1: ะใช่ไหมดูหล่อไปใช่ไหมเนี่ยผมจะไปทำไปทำไอ้พวกนี้เข้ายันฮีไปทำพวกเนี้ยอะไรเขาเรียกอะไรพวกไอ้บักบากหน้าบากอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่ถ้าฟังจัน
1: กาอะไรเงี้ย
0: ถ้าฟังจันอู๋แล้วง่วงนอนนี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเมาแล้วนะครับ
1: ไม่หรอกเพราะผมพากเองผมก็ง่วงนะบางทีผมก็หลับ
0: พี่เอก
1: ไปเฉยเลยไปต่อด้วยโอ้เกียดจันเอกว่ะโอ้
0: ผมก็เบอร์อยู่ก็เราจะตามข้อความอยู่เอกอู๋มาเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวร้านอะไรพี่ร้านศูนย์เหรอ
1: ที่ไหน
0: จากพี่จอนโอ้ถ้าโซนนู้นผมไม่รู้จากร้านอาหาร
1: พี่จอนอยู่นู่นเชียงใหม
0: ่รู้จักแต่เนี่ยไอตีน้อยอ่ะ
1: อ๋อ
0: ไอใกล้ๆ BG อ่ะ
1: โอ้อยู่ไกลเกินนะพี่จอนอ่ะ
0: พี่อูน้องเอกวันอาทิตย์มาเตะบอลการกุศลให้หน่อยปะทะไผ่พงศธรแสนนากาแสนชัยมวยไทยยิมมี่ผมอยากเจอพี่แสนชัยแล้วก็ออฟชนะพลออฟชนะพลนี่รู้จักกันอยู่สนิทกับพี่ขวัญจากจ่าชาทออ อันนี้งานอะไรพี่จ่าชาเล่นที่

0: ที่เล่นที่ทออเลยเหรอที่ทูปาเตมีอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อใช่ไหม
0: พี่แก๊งพี่จ่ายชาเขาเตะบอลบ่อยแต่ไม่ว่างเลยพี่เสาที่จิตงาน
1: สนามผมเกิดเลยนะเพราะก่อนนั้นเรียนมองเทพไม่ไปเรียนหรอกไปนอนดูบอล
0: นึกว่าเป็นเด็กจ่าอากาศไม่ใช่
1: ไปนอนดูก็

0: จูดมีรามปามอยู่ไหมครับนายเอกคิมโดนประจำ
1: ตะกี้ก็โดน3คนเลยโดนหมดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้มาไม่ยกมือไหว้นะ
1: ใช่ไม่ยกมือไหว้ด้วยเรียกอูเอกเฉยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ดูจากบางกรวยครับเบลเยียมจะสู้ไหวไหมจากคุณอภิศักดิ
1: ์ผมว่ารอเปลี่ยนตัวรอการแก้เกมเนาะเพราะมันจะมีครึ่งนึงอ่ะ
0: ถ้ารูดี้การเซียไม่ปรับเกมอ่ะผมว่า
1: เสร็จ
0: มีโอกาสโดนอ่ะ
1: น่าจะแบบเนี้ย
0: แ
1: ล้วก็ห้ามโดนลูก2นะผมว่าถ้าโดนลูก2เนี่ยไม่น่ากลับมาได้อ่ะ
0: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอาจารย์
1: ครับผม
0: พักก่อนไหม
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: 太挺靓。
1: 运路 story。
2: บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิ

0: เศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
0: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
7: สนุกเกอร์99
6: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
8: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้

0: ท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนายจนายไลฟ์บอลโลกนะครับแล้วก็ตามคาดครับลูกากูครับมาแล้วครับ
4: อีกคนหนึ่งที่วันนี้สำรองก็คือโอนาน่านะครับก็ยืนคุยกับทางด้านลูกากูอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทคู่กับทางด้านยูริสเชอร์มันด้วยนะครับเอามาดูโอนาน่าของแอสตันวิลล่าก็ถ้าตามตำแหน่ง
3: เหมือนสตาร์ทอยู่เกมเดียวเอง
4: ใช่
3: หลังจากนั้นก็เป็นมาเนเคนไปนะครับ
4: ถ้าตามตำแหน่งก็น่าจะเดอะแคทเทเลอร์นะครับที่จะโดนถอดออก
3: ตามตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยแหละครับ
4: ครับ
3: เพราะเป็นคนเดียวที่โอ้โหแทบไม่เจอบอลเลยครับวันนี้ปีกสองฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ก่อนนะ
4: ใช่
3: ทั้งท็อตซาทั้งโดกูรวมไปถึงทีรมันเลยครับ
4: ครับสกอร์เซเนกัลนำอยู่นะครับ 1-0
3: เรียบร้อยอะเดคเลเลอร์ถอดชุดไปละก็ตามตำแหน่งเลยครับ
4: ครับนี่เห็นท่านฟังถามมาว่าสกอร์เท่าไหร่คุณเอสโซเฟมิลี่โหรอบชิงนี่คุณรีวิวสินค้าให้ฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับก็มีโอกาสคุณเนโกสวัสดีค่ะทักทายมานะครับ
3: สกอร์ตอนนี้0-1อยู่นะครับ
4: ครับ
3: ทางด้านของเซเนกัลนำ 1-0 แล้วก็เปลี่ยนนะครับคนแรกของทางฝั่งเบลเยียมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีสัก40กว่าเนี่ยแกเริ่มวอร์มมาแล้วนะครับดูมาดูลูกากูครับก็ปรับในเรื่องของกองหน้าแล้วครับเดคาเลอร์ก็โอ้โหทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องบอกน่าผิดหวังเนาะ
4: ใช่
3: น่าผิดหวังเลยครับ
4: แล้วเกมในช่วงครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เน้นเกมบุกมากเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าคือเงียบหมดเลยทั้งเควินเดบรอยน์เชอร์มี่โดกูนัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเบลเยียมเสมอ

0: กับทางด้านอียิปต์ไปนะครับ
1: ครับลงมาแป๊บเดียวเลยครับอีเสมอแต่ลูกนั้นก็เป็นโอนโกอีกนะแต่ว่าก็มีส่วนในการช่วยครับ
0: ครับลุยต่อครับอีก45นาทีครับเดี๋ยวดูว่าลูดิกาเซียจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู
1: ่ดูจังหวะจับบอลแล้วพยายามจะแหวกฝ่าเข้าไปด้านในครับซาจะแหวกเจอรุม3ให้มาที่มาเน่มาเน่พาไปมุมธงก่อนมาเน่จ่ายตัดเข้าในมาเน่มาได้ต่อแถวซอกยิงไปติดบล็อกลูกนี้ครับตามมาเก็บตกได้อยู่ครับโอ้โหเซติกาวจาคอบให้มามาเน่มาเน่พยายามจะม้วนเข้าไปใหม่เซโดมาเน่เตะยัดซะเลยแล้วก็บอลตกมาเข้าทางซ้ายยิงดูเดลูบูฉลาบบูฉลาบไหมเอ็นดีไอครับ
0: โอ้โหเสียได้
1: เหมือนยิงแล้วมันแป๊กๆอะครับ
0: นี่ครึ่งหลังเล่นมาได้แค่ครึ่งนาทีนะครับโอ้จะเอา 2-0 ซะแล้วโอ้นี่เก็บก็แหวกแนวรับของเบลเยียมมาดื้อๆเลยครับดูว่าจังหวะคอสมาจากด้านซ้ายซาในบ่งไม่ถึงบอลไปถึง NDI จังหวะยิงไปแปรแต่ว่าไม่ฉลับด้วยนะครับถ้าเลือกกดหลังเท้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ NDI
1: คือแปรลูกนี้เนี่ยไม่น่ารอดทางด้านของคุกตัวนะครับมันเบาด้วยครับต้องวนเข้ามาเองครับทอสซาลุยทะลุมาจ่ายมาให้วานาเคนโอ้เบิ้ลไปลูกนี้เบิ้ลให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ครับเตะทิ้งกันเลยครับเนกาเต้
0: ชอบแนวรับเซเรก้าตรงนี้ครับโอ้ไม่เสียดายบอลครับ
1: โอ้สาดยาวอย่างเดียวนะครับ
0: อย่างน้อยพอเคลียร์ไปมันปลอดภัยนะครับ
1: ดูแนวรับนี่เจเนกาที่เหมือนจันเอกเลยนะสายสาดนะครับ
0: ล่ะสาดหรือสัตว
1: ์โอ้ดูเลยครับบอลทะลุตามช่องมาเซเนกาเกก็เก็บตกได้หมดครับคือหลังกลับมาได้ครับปั๊บเกให้ทะลุมา ADI จับพลิกเอาพลิกได้หนีอัตุเทียสมาแล้วครับเจอรุมอยู่ครับ ADI วนมาก่อนต้องคืนหลังครับไม่ไหวครับมีท็อตซามาช่วยครับ
0: มิดฟิลด์เซเนกัลเนี่ยโอ้โหสู้ได้สบายเลยนะครับ
1: คือวันนี้แกเอาการนาเกนี่คัดท้ายไว้เลยครับไม่เติมด้วยครับการนาเก
0: ก็ตรงกลางให้ลุยอัดกับมิดฟิลด์ของเบลเยียมก็เนี่ยใช้ปั๊บเกกับดิยาร่านะครับ
1: บอลทะลุตามช่องมาเปิดยัดเข้าในมาครับจาคอบดันไว้ก่อนบอลมันมีโดกูมาช่วยเกมรับโดกูจะไปโดนผลักฟาวซะแล้วครับ
0: ชิงตัดฟาวเลยครับซาเดโอมาเน่คือถ้าปล่อยไปโดกูก็อาจจะได้เลื้อยริมเส้นไปไกลๆนะครับแต่ฟาวไม่หนักนะครับผู้สินไม่ได้แจกใบเหลืองดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับดูอย่างแหวกคาสตันเจกับโดกูที่ดื้อๆเลยครับโอ้โหมาเนี่ยยังได้เก่าครับ
1: มีนึกว่าจะได้เห็นช็อตนี้นะครับโอ้โหลากไปโดกูที่ขนหัวลุกเลยครับ
0: สอบถามผลคู่แรกมาก็อังกฤษชนะเดียร์คองโกไป 2-1 นะครับ
1: แฮร์รี่เคนเหมา2นะครับโดนนำก่อนด้วยนะครับ
0: แฟนเบลเยียมก็ไม่แน่นะครับครึ่งหลังอาจจะรัว2เม็ดก็ได้นะครับ
1: เวลายังอีกเยอะครับก็ตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับบอลยาวๆมาครับอัตุเทียสเปิดตัดในเข้าไปครับเดอะครีปเปอร์ทอสซาต่อบอลมาให้มาเดเคนโอ้โหช้าซะแล้วครับธีรมันโอ้วันนี้ธีรมันแกช้าปุ๊บเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่นะครับต้องคืนหลังเลยครับพลิกไม่ได้ครับมิเคเล่ให้คืนกลับมาก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเซเนกาลถอยไปรับก่อนแล้วครับม้วนไปม้วนมาก็กลับมาใหม่ดีกว่าครับมิเคเล่แล้วก็ต้องโยนเอาแบบนี้ครับหยอดเข้าไปโดนโมงสักสวนกลับมาครับเชเดมันขอออกซ้ายเลยครับเดอะคริปเปอร์จับยาวซะอีกโอ้โหบอลออกข้างไปเองครับเดอะคริปเปอร์
0: ไปเหม่อหรือเปล่าครับโอ้โหอาจจะมองข้ามช็อตอันนี้ก็จดอย่างเดียวครับลูดิกาเซียยังไม่เศร้านะแฟนเบลเยียมยังคึกอยู่นะฮะเห็นกล้องจับมานี่คึกเลยครับ
1: ดูทุ่มมาครับพยายามจะพลิก NDI แกก็ไปทางแคบดีเหลือเกินครับดูเลยครับไถไปจนได้ครับสุดท้ายโดนดึงเสื้อเดอะคริปเปอร์ต้องดึงครับ
0: เก่าอยู่แล้วครับ NDI ประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกกับเอเวอร์ตันนี่เหลือเฟือครับ
1: การที่แล้วเป็นตัวแบกทีมด้วยนะ
0: ใช
1: ่ NDI ครับฟรีคิกตรงกลางสนามเลยครับดิอาตาหยอดเข้าไปตรงกลางครับมองแล้วเคาะซ้ายมาโอ้โหโล่งๆครับจาคอบลุยมาฝากให้กับมาเน่ก่อนมีจาคอบแลบมาให้ครับทางซ้ายครับมาเน่ฝากมาอิสมาอิลจาคอบคือหลังมาก่อนครับเข้ากลางเซตมาดิอาร่าจิ้มคืนดีกว่าครับ

0: คาเต้ฝากมาขึ้นทางขวาบ้างครับ ADI ADI ขยโยกไปแล้วก็คืนกลับมาตอนนี้โอ้โหเล่นลิงชิงบอลอยู่นะครับอิสมาเอลาซาฝากตรงกลางมาซ้ายมีว่างครับขอออกซ้ายมาเลยครับลุยมามาเน่จะแหวกไปสุดสลังมาเน่เปิดทางมายิงลูกนี้โอ้โหยิงไม่ดีเองครับโอ้โหเดียร่าคนเดิมนะครับอู้แต่มาเน่ไปอย่างงามเลยครับสุดเส้นหลังแล้วครับ
1: ดูครับพื้นที่แคบๆเนี่ยจิ้มแล้วก็สปีดพยายามจะคัตแบ็กมาโอ้โหเหมือนยิงแป๊กไปเองครับคือถอยตัวเองมาอยู่บริเวณจุดโทษนะครับอาบิบเดียร่าแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับ
0: โอ้พอภาพช้ากลับมาก็เสียบอลอีกแล้วครับเบลเยียมครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังนะจันเด็กเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ต้องดีกว่านี้เพราะมันโล่งๆอ่ะบอลยาววางมาเหมือนการซาพักออกได้แล้วหลุดมาแล้วซาดิ้งโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0อิสมาอิลาซาครับยิงอย่างมันเลยครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับเบลเยียม
1: คนโยนมาว่าสวยแล้วนะแต่ต้องชมครับอิสมาอิลาซาบอลแรกครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี้จะเป็นประตูฝังหรือเปล่าครับโอ้โหคราวนี้แฟนเบลเยียมเงียบกริบครับ
0: เต็มอยู่เลยครับโอ้โหยิงดีด้วยครับเต็มๆเลยครับหลอดเหลืองนี่เต็มหลอดเลยครับ
1: โอ้เตือลูดิกาเซียโดนลูกสองแล้วลูกมาสั่งลูกทีมโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้านะครับบอลแนวลึกอ่ะเนี่ยจากจังหวะตัดบอลได้วางยามาเดี๋ยวดูว่าเป็นซีสป่ะไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: คาสันเย่แกไปวิ่งโอ้โหก็เลยไม่ล้ำเลยครับ
1: โอ้พี่หูคือบอลจังหวะตัวเองวิ่งหาประตูแล้วพักอกอ่ะไม่ง่ายนะครับ
0: คือพอพักอกบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันปอดยิงเต็มข้อเลยครับ
1: คือถ้าบอลโยนมาแล้วหันหน้าหาบอล
0: นี่เนียนมากครับ
1: มันพักง่ายแต่ว่าตัวเองอ่ะวิ่งไปข้างหน้า
0: เข้าข้อเลยนะเต็มเลยครับโอ้โหคุกตัวไม่มีสิทธิ์เลยครับได้แค่มองครับ
1: ขอยิงแบบนี้ใส่หน้าอาจารย์ได้ไหมเท้าขวาของอิสมาอิลาซา
0: ขึ้นเมนเลยรับรองถ้าดอกนี้เข้าหน้านะครับ
1: นี่นี่นี่นี่แฟนโดป่ะเนี่ยปั๊บเที่ยวกระโดดกำหมัดเลยสู้อะสู้อะเดี๋ยวขอดูก่อนว่า
0: แฟนเบลเยียมนี่ตอนนี้ที่คือพอแอคชั่นแต่ละคนมานี่เซ็งสุดๆเลยครับ
1: จบเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้เริ่มครึ่งหลังมานี่ยังไม่โดนบอลเลยครับกองหน้าอย่างลูกากูโหอิสมาอิลาซาครับนี่วันนี้ที่เด่นจริงๆคือ3ตัวรุกข้างหน้าเขาครับมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาอิลาซาครับ
1: ประตูที่4ครับ
0: ประตูที่4แล้วครับ
1: มาเรื่อยๆนี่ก็ซัดไป4ประตูบอลลูกนี้จากยากิเต้ครับอาจารย
0: ์แนวรับเซ็นเตอร์ครับวาง
1: แนวลึกมาเลย
0: เอาประตูเทียสเกือบโดนไล่ครับแล้ววันนี้บอลของเซเนกัลแกมาเดี๋ยวกลับไปมาเน่เดี๋ยวก็เอ็นดีไอมันซ้ายมันขวาตลอดเลยครับหุกตัวก็บอมยาวมาก็ไม่ผ่านดีครับโดนดักได้ครับเก็บตกได้แล้วโอ้โหชิง1 2กันมาโดนหวดฟาวอีกแล้วต้องตัดฟาวครับคือเยอรมันครับ
1: ผมแปลกใจว่าเบลเยียมสไตล์ฟุตบอลที่เก่งๆเขาไม่มีเลยวันนี้บอลทะลุช่องเคาะบอลแบบเร็วๆเท้าสู่เท้าแม่นๆไม่มีเลยนะครับก็กลายเป็นว่าเป็นฝั่งของเซเนกัลอ่ะที่บอลเท้าสู่เท้าโคตรแม่นนะครับ
0: คือวันนี้
1: เขาเล่นแบบไม่เสี่ยงนะ
0: หมดมุกกันนะมันเหมือนหมดมุกวันนี้เราเห็นบอลที่ไปเนี่ยมันเป็นการวางยาวไปลุ้นเอาข้างหน้าครับ
1: พี่อูวิ่งไปข้างหน้าแล้วพักอกก็ยาก
0: บาลาน ซ์ดีมากเนอะโอ้แล้วดูตอนยิงเนี่ยโอ้โหเต็มข้อเลยครับ
1: เตียสเองก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่ามันหลุดเข้ามาในกรอบเขตโทษละ
0: โอ้โหแล้วดูพอภาพช้าฉายไปเนี่ยมาอีกแล้วครับสุดมุมธงมาได้แตะอ้อมแล้วโอ้จะไปเอาโอ้โหมีแต่อ้อมยังหนีไม่ออกครับโอ้ต้องลงมาช่วยกันก่อนโดกูจับสวนคืนโดนเสียบเข้าที่บอลตามมาสไลด์อีกทีนึงผู้สินเป่าให้ฟาวไปแล้วครับ
1: ครับเป็นคนที่น่าผิดหวังสุดแล้วครับโดกูถ้าไม่นับเดคเทเลเลอร์ที่โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: คือโดกูต้องกล้าแลกกว่านี้เนาะต้องกล้าเลี้ยงกินตัวกระชากคือถ้ามันส่งแปะไปแปะมาอย่างเงี้ยโอ้โหเซนเซนกา
1: เลี้ยงกินตัวเลี้ยงแหวกสู้มาเน่ไม่ได้นะวันนี้มาเน่ดีครับกล้าเล่นเลย
0: โอ้โหนี่คาสันเย่เอาไม่อยู่เลยครับแล้วบางทีเราเห็นโดกูยังโดนไปด้วยครับมาช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ขออนุญาตส่งเมลหาริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมันเน่ไม่ต้องไปเอาแล้วครับเอาอิสมาลาซาเนี่ยครับน่าจะถูกกว่าครับ
0: ADI ก็ได้ ADI ก็เล่นในลีกเลยง่ายดีโอ้เนี่ยบอลยาวเลยครับมันไม่รู้จะทำอะไรจริงก็บอมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เจอตันแล้วก็เสร็จครับถ้าดูกูตัวนี้เดียวไอ้จาก
1: ูบอกว่าม
0: ันใหญ่กว่าเยอะครับ
1: เอากูมาลงมาแล้วไม่เปิดบอลให้เนี่ยเอามาฆ่า

0: ชัดสุดท้ายก็วางบอลแนวลึกบอลยาวไปริมเส้นอยู่ดีครับโอ้ยังไหวโยกของโดกูครับ
1: คือโดกูต้องมีพื้นที่เนาะ
0: ใช่
1: แล้ววันนี้โอ้โหเซเนกาลแกซ้อน2ครับบอลยาววางมาใหม่ดูกูเบิ้ลคืนหลังกลับมาครับเยอรมันเยอรมันวองก่อนโอ้โหมันมีแต่สีเขียวอะเยอรมันฝากขวามาเติมมาแล้วครับโดกูซอยก่อนโดกูเตะไปก็ไม่ผ่านจาคอบแล้วครับอิสเบลจาคอบได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
0: บอลแบบนี้นี่น่าจะลากเข้าไปลุ้นให้เขาเตะได้ก่อนเวทโทก็ยังได้เลยนะครับโยนมาก็ยังไม่ผ่านนะครับพิ้วน้อยไปหน่อยครับเชอร์มี่โดกูวันนี้
1: ใช่ครับนี่ถ้าเป็นจานเอกนะเลี้ยงฝากเข้าไปอ่ะเปลี่ยนมาคู่เลยครับตอนนี้ลูเคบาคิโอครับต้องเปลี่ยนตัวอุ้ย
0: เดอะบอยออก
1: บาคิโอโอ้โหเอาแกถอดกลางออกเลยครับเพราะลูเคบาคิโอจริงๆแกเป็น
0: โดกูด้วย
1: ถ้างั้นก็ตามตำแหน่งครับโอ้โดกูลูเคบาคิโอแกเป็นเหมือนปีกนะครับแล้วก็ลัสกินครับมาแทนกันนะเดอะบอยครับตัวเปลี่ยนแกก็มีโอ้โหนี่ดูไม่พอใจนะเดินสายหน้าเลยครับเชมิโดกูได้มงก็ไม่มีอะไรครับจากลูกทุ่มก็มงออกไปเองครับมาริเคนคือบอยก็ไม่มีโอกาสได้ปั้นเกมจริงๆครับวันนี
0: ้ลูเคบาคิโอนี่ก็จากเบนฟิก้านะครับลัสกินนี่เล่นกับ
1: เด็กบุเดชเก่านะครับลูเคบาคิโอก็เล่นเป็นปีกกระจ๋าเลยก
0: ็แ
1: ล
0: ้
1: วก็กองหน้าได้ด้วยเขาสายความเร็วครับก็เอาโดกูออกโอ้โหเอาดูจังหวะตัดบอลมาลุยมาแล้วครับต้องลุยมาเองครับแล้วไหลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นล็อกคัทแบ็กไปมันไม่มีใครครับตัวเติมไม่ทันครับจังหวะกวาดมาให้ครับโอ้โหอิสมาอิลจาคอบเนี่ยทางเซเนกาลแกก็แสบนะครับลงไปรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำเร็วเปลี่ยนสปีดครับเนี่ยแล้วบอลตรงกลางมันสู้ไม่ได้จริงๆนะวันนี้โอ้ไหลลื่นมากครับ
0: กลางเบียร่ากับปาร์กเกย์ได้เก็บกินเรียบเลยส่วนปาร์กเกย์ก็ไปซ้อนอีกชั้นนึงครับอยู่หน้ากรอบไปโทษ
1: นี่ก็ทีมชาติจันเอกเลยนะเซเนกาลนะครับเขานั่งกันมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยแกยัง
0: ถ้าเป็นหัวอยู่แล้วเป็นแอฟริกาขอเป็นพวกอัลจีเรียโมร็อกโกอะไรอย่างงี้ได้ไหม
1: น่าจะถลอกนะจันเอกนะหูเห็นเซเนกาลทั้ง2ชั่วโมงเลย
0: ของคุณตกรอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์พูด
1: ครับ
0: อูคองโกกับอูเยอรมันเนี่ยคุณไปแล้วนะ
1: จบเลย
0: เดียคองโกคุณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอเคนกดไป2เม็ดตกรอบนะฮะ
1: แฟนบาแฟนเบลเยียมนี่เหมือนรู้อนาคตเนาะ
0: ดูที่แกเสียมจดเลยนักหนาวะ
1: จดอยู่นั่นนะครับ
0: ผมว่านั่งจดกับการที่ยืนมาออกแอคชั่นข้างสนามผมว่ามันจะดีกว่านะคือจดให้ผู้ช่วยจดก็ได้มั้งคือพอจดตัวเองมันก็ก้มอยู่กับกระดาษแล้วมันไม่เห็นรูปเกมในสนาม
1: ครับจดแถลงการป่ะตอนกลับบ้านต้องแถลงไงครับ
0: จดนะฝากใครหิ้วอะไรอะไรเงี้ย
1: ไม่แบบ
0: กลับจากอเมริกาเงี้ย
1: คือขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: หรือว่าจดโพยหวย
1: หวยไม่ได้แล้วออกไปแล้ว
0: งั้นงวดหน้าไงล่วงหน้าก็เลย15วัน
1: เลยคือเปลี่ยนลูกากูมาแต่มันก็ไม่เล่นเกมรุกเนอะ
0: ใช่
1: ก็ยังเล่นเหมือนเด
0: ิ
1: ม
0: บอลไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งสปีดเกมอ่ะพอเล่นพอสปีดมันไม่เร็วเซเนกัลขอบคุณเลยเล่นแบบนี้
1: แล้วพอแนวรับได้บอลดูเลยตรงกลางไม่มีใครสักคนเลยนะครับนี่ไม่จิลมันก็ขึ้นไปนู่นในวานาเคนก็ขึ้นไปนู่นแล้วมันจะให้ใครครับ
0: ไอ้เจ้าไอ้มาร์ติเนสว่าแย่แล้วนะโอ้โหเจอรูดิกาเซีย
1: เจอรูดิกาเซีย
0: หนักกว่าอีกอ่ะ
1: ตั้งแต่คุมทีมจี๊ดๆตอนเลียวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
0: ครับ
1: โอ้แต่เกมนี้ครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
0: ไปอยู่ป่ะเนี่ยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินหน่อยไหมเซเว่นเปิดอยู่เนี่ยสบายแล้วเนี่ย2-0แล้ว
1: ครับ
0: ผมนี่ผมเชียร์มาเน่แล้วผมอ่ะ
1: ครับอือ่ะดูจังหวะเซตตรงเนี่ยท็อตซาต้องมาอยู่ตรงกลางลูกากูพิงไว้ให้วานาเคนก็เจอ 3-1 ก็เตะทิ้งอย่างเดียวบอลมันหล่นกลับมาท็อตซามองซ้ายอยู่มิเดคูเปอร์ท็อตซาหมุนกลับไปโอ้โหเขากลับมาหมดแล้วครับหยอดขวามาให้ครับลูเคเบคิโอเอาไปลื่นพอดีครับจากขอบลูแคปเปโก้เข้าซ้ายซะด้วยซ้ายทิศยิงมายังติดบล็อกอยู่โอ้โหเกือบไปมงลูกนี้มาเอาโอ้โหตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านของเบลเยียมเทียสไมเอาเล่นช้าก่อนครับค่อยๆเซตดีกว่าครับมิเคเล
0: ่นาทีที่60ครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงเกมครับ
1: บอลมันฉลับมาเข้าทางลูกากูพยายามจะไถไปอยู่ลูกากูในกรอบไปโทษให้มาลูกแคปิโอยิงอ่ะซะเลยนะไม่พอครับแม่สาวแรกเป็นจีรมัน

0: จะฟ้องเอาอาได้เตะมุมเลยครับ
1: จังหวะเล่นกับลูกากูครับหูสายเมื่อกี้ลูกากูง้างกำลังจะยิงเลยครับบอลทะลักไปถึงเชอร์มันกดด้วยขวาจังหวะจับบอลโอ้จังหวะแรกมันห่างเท้าแต่ก็ตามมายิงได้แต่ว่าไอ้จังหวะยิงเนี่ยพื้นที่มุมมันแคบครับแล้วไปโดนปลายเท้าเพื่อนเซนก็แฉลบออกหลัง
0: เนี่ยคาเต้แกแย่มาแล้วครับถือถ้ายิงตรงกรอบก็น่าจะออกอยู่ดีครับเตะมุมเปิดเข้ามาสาวได้โอ้โหหวดไม่สนเลยครับ
1: ต้องแบบน
0: ี้เตะทิ้งอย่างเดียววันนี้เคลียร์ได้ใจมากครับฉะนั้นของเซเนกัลบอลคืนกลับมาครับคุกตัวน่าจะต้องบอมแล้วครับคุกตัวเอาบอมอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นวิมบดันไปแล้วนะครับเบลเยียมโอ้ลูเคบาเคียวต้องกลับลูเคบาเคียวก็มาเจอแบบเดียวกับโดกูครับคือสอนสองครับจะมีมาเน่ก่อน
1: ใช่
0: ช่วยก่อนนะครับแล้วก็มีแบ็คจากขอบมาช่วยครับท็อตซาขยับมาอยู่ซ้ายนะครับก่อนนั้นดีไม่ได้ต้องการดีใส่ก้อยมาให้ต้องโขกทิ้งออกไปบอลกำลังจะหลุดไม่ทันครับออกข้างนะครับไม่ทันแล้วครับเดียต้าเดี๋ยวคุยเปิดทุ่มเร็วเลยครับเดียต้าโมงได้พักไว้ก่อนแล้วก็พยายามจะเคลียร์อยู่ตัดบอลได้เดคูเตอร์ฝากมาให้ลูกากูจิ้มคืนแล้วก็นูเนสบอลชันแลบเคลียร์ไปเลยครับโอ้เบลเยียมอาศัยจังหวะคลุกคลิกนะครับ
1: เดี๋ยวดูว่าจะขึงแล้วจะเอาประตูตีใครแตกได้หรือเปล่านะครับเบลเยียมท่านไล่มา 1-2 ตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับเวลานี่เหลืออีกพอสมควรโอ้โหจะเปลี่ยนสำรองมาอีกตัวนะครับรูดิการเซียโมเรล่า
0: ครับจีนังจดอยู่ตั้งนานครับว่าดูว่าสำรองมีใครบ้างครับมีโมเรล่าอยู่ครับ
1: ถามทีมงานก็ได้มั้งถามทีมงานก็ได้มั้ง
0: โอ้แต่วันนี้นี่แบ็ค2ฝั่งทั้งจาขอบทางด้านของเคไปเดียต้าเล่นดีนะโอ้เตะสกัดแล้วมันแป๊กเอาอย่างดีเข้ามาทางเดอคุยเปอร์โอ้เจอดักด้วยเข่าเข้าไปร้องจากเลยครับโอ้ท็อตซาครับโอ้
1: เจ็บก้นแล้วเดี๋ยวดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับดิโก้โมเรล่าดาวรุ่งวัย21ปีเล่นในลีกเอิงกับสตาร์บุกนะครับโอ้ยโดนกระแทกจากด้านหลังเดียต้านะครับ
0: โมเรล่าเนี่ยอาจจะริมเส้นนะเพราะว่าเหมือนแกเล่นเป็นเหมือนปีกอ่ะอาจจะเป็นท็อตซาก็ได้เนาะเพราะโดกูไปแล้วอ่ะครับโดนเข่าเข้าไปครับลงไปกองเลยดิฟ้องผู้สินหน่อยครับ กาเซียมีปัญหาผู้สินมาติเนสต้องเข้ามาเคลียร์ครับ
1: ถือว่าเสี่ยงนะครับเนี่ยรูดิกาเซีย
0: ไม่แต่แกเป็นสายโวยอยู่แล้วนะครับ
1: โมเรล่าเนี่ยถ้าไม่นับผู้สาประตูอย่าง
0: วานาเคนครับตรงกลางคนนี้นี่ไม่ไหวจริงครับวานาเคนทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ติดทีมชาติเป็นนัดที่4เองนะครับ
0: ก็ขยับเป็นคนที่2นะครับค่อยๆขยับมาครับลูดิกาเซียอัตเทียสให้มาทอดซาปาดออกไปครับลูเคบาคิโอได้ดวลหน่อยครับลูเคบาคิโอลากตีเข้าหาแล้วปาดมาตรงกลางก็ยังไม่ผ่านครับเดียร่าแล้วแทงสวนมาซายกลูกนี้โดนหวดเลย
1: ต้องออก
0: ใบเหลืองไหมไม่รอดครับมีเคเล
1: ่โอ้ลูกนี้ต้องคือต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปได้เดี๋ยวดูว่าอิสเมลซาหรือเปล่
0: า
1: คือยกข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดเลยนะครับ
0: ยก
1: เนี่ยโอ้ตัวขวางขาซ้ายก็เตะด้วยนะครับ
0: ยกเข่าดักไว้เลยครับเมคเคเล่ซานี่โดนดักครับลูกนี้ล่วงครับก็อันตรายแล้วนะครับแบนตันเมคเคเล่เซนเตอร์โดนใบเหลืองไปครับ63นาทีครับเบลเยียมยังตามหลังเซเนกัลอยู่นะครับ0ประตูต่อ2ครับจุกครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับทางด้านของซามาเน่บอกรีบลุกเถอะนะครับซานอนนานเดี๋ยวเจอไอ้กฎใหม่นะต้องออกนะครับ
1: 1นาท
0: ีต้องลงเพลย์นะครับโอ้ภาพจับมาที่วานาเคนกับ
1: เดอะบอย
0: ครับ
1: เหมือนจะรู้ตัวนะครับเนี่ย
0: คือทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วบอลถึงเดอะบอยน้อยมากเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เพื่อนบอกว่าตอนแรกจะเล่นสั้นครับไปมาบอกว่าวางยาวดีกว่าครับคือเตะเคลียร์ไปเลยครับตอนนี้ไม่บิวแล้วนะครับฉะนั้นเซเนกัลครับเนียคาเต้ก็บอกให้ฉะนั้นของโมดีเดียวครับเตะไปเลยครับเอ้าดูเตะสกัดทิ้งไม่ดีแต่มหาจังหวะจับแล้วตัวเองไปลื่นล้มท็อตซาครับเลาะซ้ายมามีเดคูเปอร์อยู่ท็อตซาเลือกเอาเข้า

0: กลางแล้วมันโดนไล่บีบมาลาสกินแต่ต้องกลับหลังเลยครับเบคเคเล่ขึ้นขวาบ้างครับบาคิโอลูกวางทะลุมาพักออกมาให้ก็ไม่ยันใส่กาหน้าเกฟาวครับ
1: ไปยกเท้าสูง
0: แล้วจะไปเอาเรื่องกับทอดซามา
1: คือจะไปรีบให้ผู้เล่นเซเนกัลอ่ะรีบลุกมาเล่นนะต้องถอยครับทอสซายิ่งไปทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเซเนกัลก็จะนอนนานนะครับจังหวะแรกที่โลกูพักอกอ่ะมันพักห่างแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ปาปเกครับโดนถอดครับสำรองของเซเนกัล
0: อาจจะเอาเรื่องของความสดลงมาเพิ่มนะครับพอปาปเกวันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับ
1: หูนี่โควต้าแรก
0: แล้วนะไม่อยากออกนะแกโมโหเนี่ยปาปเกฉุนเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยเพื่อนต้องมาเนี่ยต้องมาคุยให้หน่อยครับ
1: ครับกามาล่านะครับลงมา
0: แล้วมีกามาล่าครับโอ้ปกตินี่ก็จะสลับเป็นตัวจริงกันประมาณนี้ครับกามาล่าปาเกเนี่ยครับ
1: มิดฟิลด์จากโมร็อกโกนะครับเล่นในลีกเอิงเยอะมากนะเซเนกัลชุดเนี่ย
0: โอ้ดูแกยังไม่พอใจต้องมาคุยกับเพื่อนต่อนะครับปาเกครับแล้ววันนี้แกเด่นด้วยนะครับอาจจะเปลี่ยนนะครับตัวตัดเกมมาเอาไว้เอากามาร่ามาสวนเลยครับนะเผื่อเพราะว่าตอนนี้มันต้องบุกแล้วครับเบลเยียมเนี่ยบอลของเบลเยียมแกต้องเซตจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตูเทียสเนี่ยคือหลังไปฮะเมเคเล่จ่ายทะลุตัดมาโอ้โหไม่จ่ายตัดแบบนี้เมเคเล่โดนฉกได้ครับNDI จับฝ่าไปเองบอลตัดหลังไม่หน่อยจะสลับเข้ามาลูกนี้ครับกามาร่าทีละมันครับมองแล้วให้กับลูเคบาคิโอยังไม่ผ่านจาคอบแล้วก็หวดอย่างเดียวครับเดียงด้านของเนียคาเต้ละโฮจับยาวแล้วก็ไปสอยเขานะครับกามาร่า
1: เขาใส่หรือเปล่า
0: ใบเหลืองเลยเพิ่งจะลงมาเองครับโอ้โหเรามีกามาร่าน
1: ี่ตัวทำลายเกมตัวตัดเกมของแท้โอ้วันนี้น่วมเลยครับทอสซาก่อนหน้านี้ก็โดนทางด้านเดียต้าอัดจากด้านหลังจับบอลยาวแล้วสุดท้ายโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าครับ
0: ไปเลาะน่องเขาครับได้ลุยแล้วครับโมเรล่าจับตัดในมาเจอเดียต้ามาเดียต้าดักได้ครับเดียต้าล็อกคืนบ้างเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหบอลตกมาอาตูเทียสจ่ายสั้นไปแล้วเจอฉกยังจิ้มคืนหลังได้อยู่นะครับต้องเอากลับหลังก่อนแล้วครับ
1: โอ้นี่ยังวิ่งไม่มีหมดเลยนะครับอิสมาอิลซาเวลาก็เดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้67นาทีครับต้องพยายามเอาประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับเบลเยียม
0: เวลามันจะเป็นฝ่ายบีบเซเนกัลเองนะครับคือถ้าสัก75อย่างเง
1: ี้
0: ยมันนำ20เนี่ยมันเยอะครับโอ้อาจจะร้อนลนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเนาะ
1: ครับ
0: พอเปลี่ยนไปแค่2คนนะครับพอรอบหลังนี่เปลี่ยนครบ3ครั้งพอดีครับพอเปลี่ยนฝั่งละคนนะครับแต่เกมยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนหนึ่งที่ยั่วแน่คือปาเกครับ
1: เบลเยียม
0: กามาล่าลงมาปุ๊บโดนใบเหลืองอ่ะ
1: เบลเยียมจะเหลือโควต้าเดียวจะส่งใครอาจารย์จะเอามิดฟิลด์อย่างโอนาน่าหรือจะเป็นซาเลมาเกอร
0: ์ก็น่าจะเป็นตัวรุกอย่างซาเลมาเกอร์แหละนะครับตูกากูก็ยังดูดีกว่านะครับยังมีจังหวะพักแล้วก็ลูเคบาคิโอก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นหน่อยนะครับจ่ายยัดตรงกลางมาครับทางซ้ายว่างอยู่ครับทางด้านของโมเรล่าเจอกับเดียต้าหน่อยโมเรล่าตัดในมาปาดมาก็เตะสกัดผิดเหลี่ยมลูกนี้ก็รับได้ไม่มีอะไรครับถ้าได้โมริเดียว
1: ไม่ถือว่าเป็นการส่งคืนนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่าเตะปิ้นผิดเหลี่ยมครับบุกเพลินๆต้องระวังนะครับถ้าโดนลูก3นี่จบเลยนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเบลเยียมถ้าจะโดนลูก3ก็ต้องก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเปิดเกมรุกให้มากขึ้น
0: เอาไปทำบอลลั่นครับป่ะโอ้ขอออกซ้ายมาเดอร์คุยเปิดหยอดเข้าไปเลยข้ามไปหมดต้องปล่อยแล้วครับโอ้โหแต่ก็ตรงมาช่วยก่อนครับมาเน่เอ้าโดนแซะได้ครับลูเคบาคิโอจ่ายตัดเข้าในมาเชียร์แล้วมันหยอดมาก็ไม่มีอะไรครับลึกออกหลังครับแล้วก็เป็นฟาวล์ซะด้วยครับลูกากู
1: เบรกก่อนฮะช่วงนี
0: ้
1: หมดควอเตอร์3ก็20นะครับของของเซเนกัล
0: มีปัญหากันไหมเอาต้องมาแยกก่อนครับ
1: เยอรมันทอสซาครับ
0: ทอสซาเยอรมันไปวุ่นใส่ทอสซาทอสซาเขาจะเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องมาห้ามครับเริ่มเม้งกันเองเนี่ยดูกับกูมายืนขวางไว้เลยครับบอกเฮ้ยใจเย็นครับคือไปงงจังหวะก่อนหน้านี้ เพราะว่าทาง

0: ทางเซเนกัลแกตะโกนบอกว่าเดี๋ยวไงแต่จริงๆแกเรียกโกไม่ได้เดี๋ยวนะครับ
1: รูดี้กาเซียออกไปไกลนะเขาฉีดน้ำนะ
0: อ
1: ย่าไปอยู่ใกล้นะ
0: กาเซียบอกก็ดีครับประหยัดน้ำครับ
1: คุณสมัยบอกว่าติดตามทุกวันครับจากหนองบัวลำพูขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนคู่แรกครับนำ 1-0 พอจบ90นาที 2-1 ตอนนี้โดน2แล้วนะ
0: ตอนนี้โดน2ไปแล้วมันกลับ 2-1 ไม่ได้แล้วครับ
1: มาเน่กับมาเน่คนเดียวกันหรือเปล่าครับมันมีมาเน่เดียวนะวันนี
0: ้ต้องไปยืนคนละฝั่งต้องไปยืนคนละฝั่งทีละมันไปอยู่ฝั่งนู้นทางนี้จะท็อตซาวอยู่ฝั่งนี้ครับ
1: ครับ
0: โอ้ยตะกี้จะบวกหน้ากันอยู่ครับ
1: ก็เครียดเบลเยียมเมื่อ4ปีก่อนกับปีนี้ต่างกันเยอะเลยครับโอ้ใช่ผมดูวิธีการเล่นเนี่ยลูกประตูที่2เนี่ยพักอกในจังหวะที่วิ่งเข้าหาประตูมันโคตรยากนะครับคนเล่นฟุตบอลจะรู้เลย
0: ต้องดีมากเล
1: ยใช
0: ่แกจับเรียนมากกับพักอกได้เป๊ะเลยแล้วดูตัวเอียงไปแล้วนะแต่มันเข้าขวาไปทางอาตูเทสแกก็ไม่กล้านะกล
1: ั
0: วจะเสียจุดโทษโดนใบแดงครับโอ้โห
1: พี่แฟงปกติว่าบ่อยไหมครับจากคุณพิชี
0: ่ยังไงอ่ะผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยวืดไม่ค่อยวืดครับผมไม่ค่อยวืด
1: ไปเล่นว่าริมทะเลแอนนาแจ้มหายไปไหนครับอาจารย์เอกจากยายสายดุผมไม่ได้ตามเลยนะครับคุณ F16 เซตเก้าทั้งใจครับ
0: ครับแต่วันนี้เล่นดีจริงครับเล่นดีกว่าโอกาสหวาดเสียวมีเยอะกว่าสกอร์ก็นำอยู่ด้วยนะครับ70กว่านาทีไปแล้วครับ
1: คุณปัญญาบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับขอสกอร์คู่แรกหน่อย
0: อังกฤษก็ชนะไป2ประตูต่อ1ครับส่วนคู่นี้ก็เบลเยียมตามหลังเซเนกัลอยู่0-2นะครับ
1: ค
0: ุ
1: ณนิกกี้บอกว่ากลับมายากแล้วเบลเยียมทรงบอลมันไม่ดีขึ้นนะ
0: โอ้มันไม่มีอะไรดูดีแล้วกายมันดูดิจะต้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยกาเซียก็ไม่ได้เรียกมาคุยนะ
1: นี่คุณพีชี่บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้ออิสมาอิลซามาแทนโมซาร่านะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยคือถ้า
0: ADIก็ได้ผมก็ชอบADIนี่วันนี้อยู่ซ้ายขวาได้เลยครับ
1: คือถ้าไปโดนโก่งค่าตัวก็อาจจะต้องลดสเปคลงหน่อยนะครับ
0: จังหวะช็อตที่แกวางบอลครับอ่ะมาแล้วครับADIออกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ขยับปรับตัวสำรองลงมาเพิ่มนะครับยังไงครับออกไหมครับตอนนี้มาเคลียร์ก่อนครับADIเดินมากอดน่าจะADIออกแล้วครับตอนแรกแกยังไม่ได้ยกขึ้นมาครับ
1: อู้นี่เป็นอิบราฮิมเอ็มบายดาวรุ่งวัย18ปีเกมรุกจากเปเชนะครับ
0: แล้วก็ดีอาร่าคนยิงออกด้วยครับฮาบิบดีอาร่าครับออกไปคู่แล้วครับเปลี่ยนมาคู่เลยเหมือนกันนะครับ
1: ปั๊บมาตาซาครับ
0: ใช่ครับปั๊บซามาครับ
1: โหนี่มีทั้งปั๊บเกปั๊บซา
0: ครับ
1: เซเนกัลเนี่ยแต่ปั๊บเกเราออกไปแล้วครับ
0: ปั๊บเกปั๊บซาปั๊บซิดนะครับเดี๋ยวของเรามีนะปั๊บเขาให้ท่านเอก
1: หรือจะเอาแบบ
0: เราซอกคอ
1: หรือท่านอู๋เอาแบบปั๊บๆเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถนัดเนี่ยท่านอู
0: ๋ต้อง4คำแล้วรัวเร็ววันนี้อ่ะจังหวะลูกากูกระแทกคืนกลับไปให้ครับลูกแคบเบคิโอตรงกลางสนามวันนี้บอลเบลเยียมพอโดนบีบต้องกลับหลังเนาะกลับมาเซนเตอร์อีกแล้วครับบอลคอออกซ้ายมาให้ครับโมเรล่าจิ้มมาลูกนี้ก็โดนตันไว้ได้ครับบราสกินคืนกลับมาใหม่ครับแบ็กเคเล่ให้มาที่อตุเทียสครับหวางทะลุทางซ้ายเคาะเร็วพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าโอ้ดูเลยครับก็ลงมาใหม่มันยังสดอยู่ครับด้านของเอ็มบายครับเอานักเตะที่มีความคล่องๆลงมาเพิ่มครับ
1: ครับ
0: โอ้เคี่ยวจริงครับทางด้านของเทียวนะครับแกเกมสู้เหมือนกันนะครับตัวไหนหมดก็ขยับไปเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องเคลียร์ลูกทีมนะเหมือนไม่หมดนะแต่พอเปลี่ยนแท็กติกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนกระบวยทุกคนเลยครับโดยเฉพาะปั๊บเกบบอลสไลด์มาโดนปั๊มไม่ฟาวครับลูกเคบาคิโอโดนสวนคืนแล้วครับแล้วเกฝากซ้ายมาแล้วแทงทะลุให้มาทางซ้ายมาแล้วลุยขึ้นมาครับลามิกามาร่าไปสุดเส้นหลังกามาร่าดึงก่อนต้องคืนครับเพื่อนมาไม่ทันครับตั้งใหม่ไปเลยครับจาคอบโอ้โหแต่จังหวะหลุดนิดเดียวจริงๆนะครับกามาร่าคือเหมือนแกเอาพวกที่มีความคล่องตัวลงมาเพื่อจะมาใช้เกมสวนแบบนี้ครับตัวที่แข็งแรงเอาออก

0: ดเลยครับเพราะว่าตัวที่ลงมาพวกเอ็มบายพวกทางกามาร่าเป็นพวกนักเตะที่ตัวเล็กจะมีความคล่องตัวครับ
1: คือสำรองมาได้เรื่องสดครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยพวกที่เพิ่งลงมาใหม่มันก็มีสปีดความเร็วอยู่นะครับ
0: เรื่องความสดที่เรารู้ดีนะตัวเองนี่อย่างสดเลยครับสายสดเลยครับสดอย่างเดียวครับ
1: 15นาทีสุดท้ายครับโอ้วีแววประตูตีไข่แตกไม่เห็นมีเลยเบลเยียม
0: การปรับเปลี่ยนตัวของเบลเยียมเองก็สร้างความแตกต่างไม่ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ลูกากูอาจจะมีส่วนร่วมมากกว่าเดคเลเลอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่พอเนาะ
1: ว่าเบลเยียมบอลมันโดนตัดตอนตรงกลางอะว่าตรงกลางบู๊สู้เซเนกัลไม่ได้
0: ไม่มีแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่พอโดกูโดนเปลี่ยนออกก็หนักเลยครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะคู่เนี้ยเซเนกัลกับทางด้านเบลเยียมเนี่ยจะเจออเมริกากับบอสเนีย
0: ต้องเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับโทมัสเมเนเยมาช่วยขึ้นเกมแล้วครับดูเลยครับไม่รู้จะทำไงเพราะเปลี่ยนปีกแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับเมเนเยมารออยู่ครับอ่ะลุยโอ้จับบอลมันยาวแล้วลื่นไปครับกามาร่ารัสเกนให้คืนกลับมาพยายามจะพลิ้วเข้ามาครับลูเคบาคิโอโอ้โหเจอมาลูกี่ด่านทางเซเนกัลก็ลุมเข้ามา 3-4 คนนะครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหคาซานเย่ไอ้มาครับบาสกินคืนหลังกลับมาให้อาตูเทียล็อกยิงไกลดูก็ติดบล็อกแล้วกำลังจัดสวนครับวางทะลุมาใหม่ลูกนี้โอ้โหวางสวนเยอะไปหน่อยครับลึกไปครับ
1: คนวางก็ไม่ดูเลยก็ถ้าเป็นอิสมาอิลซานี่สบายแต่เป็นมาเน่ครับไม่ไหวแล้ว34แล้วครับมาเน่วันนี้ก็เหมือนกับเขาเล่นประคองสภาพร่างกายตัวเองนะครับแต่ก็ยังอยู่จนถึงนาทีนี้นะครับ76
0: ก็ยังก่อกวนได้ทั้งวันนี้ต้องชมครับมาเน่ลูเคบาคิโอตอนนี้มาตามฝั่งเดียวแล้วครับเพราะว่าท็อตซาก็ไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแกไม่ได้เล่นปีกแล้วครับต้องบอมเข้าไปครับวางยอดมาก็ตีโมงตั้งมาพักอกให้แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับ จากนั้นของปาปซิชโมงตั้งกับมาใหม่อะลูกาอากาศโมงทิ้งกับไปเจอหนุนเอาผู้สินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับเบลเยียมไปขึ้นทางขวาครับหน้ากรอบไปโทษลูแคเบโกพยายามจะเข้าซ้ายอยู่ลูแคเบโกเข้าซ้ายแล้วล็อกจริงดูโอ้โหได้แค่เสียวครับลูเคบาคิโอนี่ลูกซ้ายข้างขนาดของแกเลี้ยงตัดมายิงครับโอ้โหนิดเดียว
1: บอลออกจากเท้าดูจากภาพเนี่ยนึกว่าเข้าครับเล็งไปที่เสาไกลครับตัวประกบห่างแต่บอลลูกนี้โอ้โหเฉียวสามเหลี่ยมนิดเดียวตัวแฟนบอลเฮเกอร์ครับแฟนบอลเบลเยียมไม่ได้ครับ
0: ตะกี้ภาพเห็นหน้าป๊าปซิเป่าปากเลยครับนึกว่าไปแล้วครับโอ้โห
1: แม่ถ้ามันโค้งเร็วกว่านี้มีลุ้นเลยนะครับ
0: โ
1: อ้มูริเย่ลงมาครับ
0: ก็ถ้าจะเป็นคาสตันเย่หรือเปล่าโอ้เป็นเดอร์คูเปอร์ครับก็คาสตันเย่ก็กลับมาซ้ายครับ
1: ครับ
0: โอ้แกไปดัดครับ
1: ว่า
0: เ
1: ล่นได้หมด
0: นักเตะดัดมุนนะคร
1: ับ
0: โอ้ลงมาก็เจิมซะเลยดีเย่ไอ้สอยมาแน่ครับหมั่นไส้ป่ะเมื่อก่อนไปนี่อดีตนักเตะดอร์ทมุนด์อันนั้นอดีตนักเตะบาเยิร์น
1: จดอีกแล้วรู้ดิ
0: โอ้โหรู้ดิกาเซีย
1: โอ้ยบอลจะจบแล้วพ่อจดอยู่นั่นน่ะ
0: อย่างนี้เดาง่ายเลยนะของขวัญวันเกิดนะเป็นสมุดไปเลยสมุดโน้ต
1: หรือเหมือนแบบเหมือนแก้เกอร์อาจารย์บางทีแบบชอบจิบน้ำเยอะๆกุนซือไม่จิบน้ำก็จดอ่ะ
0: แกไม่ไหวไงคือโรคไตอยู่ครับถ้าฉีดน้ำเนี่ยโอ้โหเอาไปจิ้มคืนหลังมาเอ้าซาโนมาเน่ลุยมาแล้วทางซ้ายจับยาวไปหน่อยรอปาดทะลุมาบูไปติดบล็อกพอดีครับจังหวะแรกเอาไปจับยาวก็มาเน่แกแยกเขี้ยวเลยแกเสียดายครับ
1: จริงน่าได้ลูก3นะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเพียบเลยครับเซเนกัลขึ้นเล็งไปเสาไกลแล้วจะให้เพื่อนที่เติมมาแต่ว่าจังหวะเปิดไม่ผ่านแนวรับนะครับ
0: ตอนนี้นะกระเดกกับคุณผู้ฟังมันจะไม่2 1มันจะ3มากกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเน่จักไถอ่ะโดนเตะเมเรเยยกหนีทิ้งมาก่อนครับก็เก็บตกได้ครับกาน่าเกเ
1: ดียลาเบลเยียมเหมือนใช้คำว่าหมดสภาพก็ได้นะ
0: ใช่ครับหมดแล้วตอนนี้คือที่อยู่เนี่ยอยู่ได้พวกตัวใหม่ๆเนาะถ้าไม่ใช่โมเรล่าไม่ใช่ลูเคบาคิโอนี่ไม่มีแรงแล้วครับท็อตซานนี่ไม่ไหวแล้วท็อตซานแค่ก็30กว่าไปแล้วครับ
1: โอ้ถ้าจอดป้ายรอบนี้ก็จะตามเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์ไปนะครับเบลเยียม
0: 10นาทีสุดท้ายต้องรีบก่อนแล้วครับประตู 1-2 บอลทะลุตามช่องคัทแบ็กอีกทีหนึ่งบอลไปติดอันตุเทีย

0: แล้วโมเรล่าจะสวนคืนโมเรล่าจะไปโอ้โหเจอ2วนกลับหลังมาโมเรล่ายังหนีไม่ออกเอาเลี้ยงกลับหลังมาแล้วโดนจนได้โมเรล่าบูมาว่าฟาวไปก่อนครับโอ้ย
1: คาสันเย่ครับ
0: เกือบจะเป็นจุดโทษนะครับอีกนิดเดียวเองครับโอ้โหคาสันเย่
1: เต้นอะไรกับโมเรล่าเลี้ยงนั่นแหละไม่ยอมเตะทิ้งแล้วจะคืนหลังครับสุดท้ายอิสมาอิลซาถึงก่อนอู้ยนิดเดียวจะเข้ากรอบไม่
0: ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะคืนมามันเบาอ่ะคืนขาดด้วยครับความสวยก็เลยเป็นของเพื่อนไปครับโอ้โหหมู่เกาะเขตโทษพอดีเป๊ะเลยครับ
1: อีกก้าวเดียวจะเข้ากรอบไปโทษอยู่แล้วเอ้าให้หรือไม่ให้
0: ตกลงยังไงครับเนี่ย
1: จะจับล้ำหน้าหรือให้เป็นลูกฟาวของเยี่ยมแล้วก็ไม่จับให้เราดูด้วยนะว่า
0: ก็จับแฟนบอลด้วยเอ้าแฟนบอลยังงงด้วยอ๋อได้ฟาวครับโอ้แหมกล้องไม่รู้จับไปไหนครับ
1: ยิงไงได้มั้ย
0: ได้ลุ้นนะครับ
1: กามาร่าอยู่ที่บอลด้วยนะครับ
0: เปิดไปลุ้นกันครับแนวรับมาแล้วเสาไกลไปรอแล้วนะครับเนียคาเต้ครับของหลังที่ได้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ได้ลุกโมงนะครับลุกเปิดครับเรามีกามาร่าครับเลือกวางมาแล้วก็โดนโขกทิ้งออกมาครับตามมาเก็บก่อนครับกามาร่าเคาะสั้นๆมาก็คือหลังดีกว่าครับกานาเกมองก่อนแล้วก็วางซ้ายไปเลยแต่ว่าคือมาได้ล้ำหน้าอยู่ก็เลยหยุดเล่นนะครับแต่ว่าสกัดกันไม่ดีโอ้โหลูกเคบายโกโอ้โหดูเลยครับจ่ายบอลกันไม่ดีแทนที่จะได้สวนนะลูกเคบายโกก็ต้องเลี้ยงแล้วก็บอลออกข้างไปเองครับปาปซากลับหลังไปเลยครับโอ้ดูค่าไอ้โกเลยครับ 0.4 อ่ะจีนอย่างเบลเยียม
1: เก็บลูกตื่นอ่ะลูกกูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลย
0: ภูมิใจยังบอกเลยครับก๊อปเลยครับภูมิใจครับเห็นแล้วพูดหน่อยนะนะไอ้ค่า XG ไอ้โกนะครับแปลงหน่อยนิดนึงครับลองวางมาบอลตกพื้นมาก็คืนหลังกลับไปครับคุกตัว
1: นี่ถามว่าจะมีประตูเพิ่มอีกไหม2-1ก็ได้หรือ 3-0 ก็ได้อ๋อลุ้นลูก3อยู
0: ่ผมว่าน่าจะยากนะ
1: เพราะว่า8นาทีอ่ะ
0: ดูทรงเบลเยียมไม่น่ายิงได้แล้วนะโอ้อยู่ที่เซเนกาลแต่เซเนกาลแกก็ไม่ได้เร่งเต็มสูบเนาะ
1: ใช่ๆคือยิงเพิ่มไม่ได้ก็คง 2-0 เนี่ยความห่างกำลังสวยครับเซเนกาล
0: คือบอลเราเห็นหลายๆครั้งว่านักเตะของทางเบลเยียมอ่ะพอลุยมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมุ้ยจะออกให้ใครเนอะ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เคาะคืนหลังกลับไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็หวังหากินกับลูกเคปไอเคียวยอดมาได้มงก็ไม่มีอะไรครับคาสันเย่ครับมงออกไปเองครับ
1: คือสไตล์บอลเน้นกับพื้นทะลุช่องสวยๆเคาะบอลเร็วๆไม่มีเลยครับบอลโยนเยอะมากนะครับเบลเยียมวันนี้เนี่ยทั้งเคาะจากด้านข้างแล้วก็บอลแนวลึก
0: คือพอมันฝ่าไม่ได้เนาะมันก็อาศัยการโยนเอาครับ
1: คือจังเขาเรียกว่าจังหวะเขาทำมันดูตื้อๆไปหน่อยนะครับ
0: คูเดบารีภาพจับมาจะได้ลงมาไหมครับ
1: โอ้ยเอวฮัจจิได้ยุบยอมถุย
0: หน้าถุยน้ำลายใส่คนหน้ายุบครับเอาดูจังหวะลุยมาซ้ายยิงลูกนี้ก็โอ้ยข้ามคานไปอีกมันไม่มีมุมเท่าไหร่แล้วครับชิลมานม้วนมาได้แล้วโอ้โหมันเจอประกบติดเลยครับอยู่ที่ชิลมาน
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสจริงจ้ะของเขาบิวนี่ไงบอลจะเสียประตูเพราะบิวนี่แหละโอ้เตะบอลยาวมาแล้วโดนตัดได้จังหวะยิงของดูริชเชอร์มันเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นเซเนกัลเหมือนจะเข้ามาขวางนะครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงโอ้โหต้องรีบยิงครับแล้วยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเหยียบเขาด้วย
0: มีปาร์ฟซิดแกวิ่งตามแล้วปาร์ฟซิดแกแย่ขาดักไว้แล้วต้องยิงหนีครับพอยิงหนีขาเขามันก็เลยเนาะหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหดูจนถึงตรงนี้แล้วยากแล้วครับตามอยู่2ลูกครับแต่ว่าเวลามันเหลือแค่ตีตรงกลมๆตรงนี้6นาทีเองนะครับไม่รวมทดนะครับแล้วตัดได้อีกแล้วเอามาเน่หลุดไปแล้วเข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหกูตัวเซฟตามมาซ้ำทันไหมยังสไลด์ไม่ได้อยู่เอาแต่แถว2มาใหม่หน้ากรอบไปโทษมาเน่พุ่งไปแล้วเข้าขวาไม่มีเหลี่ยมครับอันนั้นของปาปซาแล้วก็เป่าล้ำหน้าไปครับ
1: น่าจะล้ำตั้งแต่จังหวะมาเน่หรือเปล่าทำไมทงขึ้นช้าจังเลยครับ
0: น่าจะล้ำตั้งแต่มาเน่นะครับ
1: ดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดไม่ล้ำ
0: น่าจะเป็นช็อตอื่นนะโอ้ไม่ล้ำ
1: จ
0: ัง
1: หวะต
0: ่
1: อเรื่องเมื่อคู่นี้นะครับ
0: น่าจะไปล้ำจังหวะ2อิสเมจาขอบนะครับที่เติมมาครับโอ้โหไม่มีคุกตัวนี้ไปแล้วลูก3ครับบอลโอกาส 2-1 แทบไม่

0: มีโอกาส3มีเยอะกว่าอีกนะครับคืนหลังกลับไปก็โอ้โหดีรวยครับเวลายิ่งบีบก็เน้นคืนหลังเคาะกันอยู่2คนนี่คร
1: ับ แต่อย่างน้อยวันนี้สบายใจ
0: แล้วก็โดนฉกจนได้ครับมัวแต่จ่ายบอลกันแบบช้าๆบอลทะลุตามช่องแทงแรงไปหน่อยมาเน่ไปก่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษดึงก่อนรอคัตแบ็กมาแล้วบอลบังไว้อยู่สุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพักอกคืนหลังกลับมาครับลูกากูให้มาทอสซาซ้ายมีโมเรล่าค่อยๆไปก่อนครับโมเรล่าโอ้โหแต่เขากลับมาแล้วครับโมเรล่าตัดในสวยโมเรล่าขวามีลูเคบาคิโอครับเลือกให้มาครับลาสเกนเลือกจ่ายยัดเข้าไปครับโอ้โหลูกากูจ่ายอะไรแบบนี้ครับโอ้เล่นไม่ได้เอายังได้อยู่สุดเส้นหลังเปิดกลับมาลูกากูยิงเราได้โอ้มุมแคบไล่มาได้ครับ1ต่อ2ครับโอ้โหลูกากูลูกนี้ต้องให้จริงครับมุมอย่างแคบเลยครับ
1: จุดเริ่มต้นจากความขยันของลูกากูนั่นแหละครับโอ้ลงมาเชื่อมเกมหาบอลเคาะบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วสุดท้ายมานัดเจอกันจุดนัดพบเสาแรกครับอูลูกนี้ยิงด้วยเหลี่ยมเท้าขวาเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จุดความหวังเลยครับนะตรงนี้ถ้าเรา5นาทีรวมถ้าทดอีกสัก5เนี่ยเป็น10เลยครับ
1: บอลจากทางขวานะครับตวัดมาแล
0: ้
1: วโอ้โห
0: แนวรับหลังให้ด้วยนะครับ
1: ประกบห่างครับแต่ก็ต้องชมจังหวะบังของลูกากูแล้วยิงด้วยขวาปั๊บซิดครับอยู่ข้างหลังโอ้ย
0: ชิดแล้วครับจะดูเลยครับแกปาดก่อนนิดเดียวเองครับ
1: แสบมากเลย
0: ปั๊บซิดก็บอกโอ้โหแกชิดแล้วแต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกากูครับยิงอย่างยากเลยครับโอ้โหกาเซียแกก็ระเบิดอารมณ์เลยครับมีความหวังแล้วครับตอนนี้ ต้องดู
1: เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแหมสบายใจแล้ววันนี้คงไม่มีต่อเวลาโอ้แต่ตอนนี้ไม่แน่แล้วครับ
0: พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับไม่น่ามีอะไรครับทางฝั่งของเซเนกัลแกพยายามจิ้มว่าชี้มาว่ามันฟาวแผ่นบอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้ไปเล่นครับไปคิกกอล์ฟกันครับอ่ะป่ะ 1-2 ครับเวลาตรงนี้ครับเหลืออีก3นาทีไม่รวมทดนะครับเข้าสู่นาที87ครับเบลเยียม1เซเนกัล2ครับบอลเปิดยาวๆทะลุขึ้นมาโหม่งตั้งมาได้หมุนมาแล้วยกมาดูนี่เอาหลุดเดียวมาเหมือนการเอ็มบายิงโอ้โหหน้าผิดหวังครับยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ตอนมาดีแล้วครับ
1: ยิงด้วยขวาเหมือนมันปิ้นเหมือนมันแป๊กครับโอ้ท่านเน้นๆก็อาจจะได้ลุ้นนะครับสองนาทีครึ่งครับก่อนทดเจ็บ
0: ลูกากูลงมาแล้วมันช่วยได้เยอะลูกากูบังไว้ให้ปาดเข้ากลางมาทีละมันให้มาทอดซากจักยิงลูกนี้โดนฉกได้เหมือนกันรอสวนครับบอลฉลับมาไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้รอสวนแหลกแล้วครับเซเนกัลไปโดนทีเดียวนี่โอ้โหฟื้นเลยครับเบลเยียมตอนนี้มาแล้วครับรัสกันแทงทะลุมาให้โอ้โหตอนนี้เซเนกัลนี่แกลงไปแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้บอลโยนข้ามฝั่งมาครับโมเรล่ากระชากก่อนเจอกับเอ็มบายคืนกลับมาตรงกลางทอดซายอดชัดเลยแล้วมงลูกนี้บู
1: เข้า
0: เสียงนกหวีดไปไหมเอามาได้ประตูครับออกไปแล้วไม่เจอบอล 2-2 ครับโอ้โหเอาพลาดเองครับโอ้โมริเดียวจะออกไปชกบอลแล้วไม่มีอะไรครับแล้วก็รอดูไม่มีสัญญาณอะไรมาครับ
1: ใช่ครับจะเป็นเชอร์มันหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะจะมีจังหวะเช็คโอ้แซงเลยครับ
0: เองก็พลาดเองคือไม่เล่นตามเกมตัวเองครับจากที่เคยไล่กดดันแกถอยร่นไปแพ็กกันแล้วพอเจอลูกบอมมันเสร็จเลยครับ
1: ดูครับบอลทอสซาจังหวะคอสไม่ล้ำครับแต่จะมีจังหวะปะทะกันหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ออกมาชกบอลวืด
0: เดียว
1: ยูริสเชอร์มัน
0: เดียวรับไปเต็มๆครับ
1: จังหวะโหม่งเนี่ยไม่ฟาวด้วยนะโอ้โหแต่มีมือพี่หูมือผักแต่จะหนักพอที่จะเช็คหรือเปล่าดูครับจังหวะจะขึ้นนั่นแหละครับไปกระแทกใส่โอ้เดี๋ยวดูว่าเป็นอิสเมราซาหรือเปล่า
0: แฮปแฮปแฮปแฮปกูนี่มีแฮปจุดโทษโอ้โหคือตอนโมงเข้าอ่ะก็ยังมึนกันหมดว
1: ่
0: ายังไงอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายออกมาพลาดเองครับบริเดียวไม่ชกไม่เจอบอลนะครับ
1: ประตู 1-2 นาที86ประตู 2-2 นาที89
0: โอ้นี่มาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลย

0: พอไปรับเนี่ยโดนจนได้ไม่เล่นตามเกมตัวเองและไอ้ตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยโอ้โหวันนี้เปลี่ยนมาไม่ดี
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหไอ้ตัวที่อยู่ชุดแรกอ้าวเรียบร้อยใบเหลืองครับโอ้โหลูดี้กาเซียเยอะไปหน่อยครับ90พอดีเลยครับแต่ก็คงหน้าทดก่อนครับไม่จำครับโอ้โหเล่นบอลไม่เล่นตามทรงตัวเองครับ
1: โอ้ได้ครับ
0: อยู่ดีก็ไปรับกันเรียบร้อยครับ 2-2 นะครับ
1: เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวดูว่าโอ้เดี๋ยวดูว่าถ้าทดเจ็บมีประตู5เนี่ยโอ้โห
0: ถ้ากลับมาเกิดไปแพ้หรือตุดโทษแพ้ขึ้นมานี่โทษตัวเองเลยนะครับเกมดีกว่าเยอะอ่ะลูกวางมาจะปิดลูก3ก็ได้ตั้งหลายรอบครับต้องยกคืนหลังกลับไปรับไม่ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับ
1: ทดเจ็บ7นาทีนะครับนี่ย้อนไปนึกถึงจังหวะของซาโดมาเน่นะ
0: ครับ
1: ซุปเปอร์เซฟของทิโบคุกตัวนะครับ
0: โอ้โหมีคุกตัวช่วยเอาไว้ครับแล้วตอนนี้เนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยไอตัวดีๆแสดงของ ADI อะไรเนี่ยพวกไปออกไปแล้วด้วยครับโอ้อะล็อกจังหวะสวยครับเดียต้าเดียตาแทงทะลุตามช่องมาโดนบังเหลี่ยมไม่ได้นะครับไปถึงทางด้านของประตูอย่างคุกตัวแล้วครับอิมและซา
1: อย่างสมมติว่าถ้ามอยปุ่มพวกเดียล่าพวกปาร์ตเกเงี้ยถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าตรงกลางก็น่าจะยื้อได้แต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งเบลเยียมที่ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ
0: แต่ลูคากูแกตันดีครับเนี่ยล็อกฝ่ามาเองลูคากูแทงทะลุมาแล้วได้หักมาแล้วโอ้โหไม่พอครับยิงออกไปเองโอ้โหดูเคบาคิโอเนี่ยดูครับเตะเป๋ทรงแล้วครับเซเนกัล
1: ล็อกครับเกือบมีหมัดล็อกโอ้ดูครับลูคากูบังบอลแล้วก็มีจังหวะพื้นที่เปิดไปทางขวา
0: ไม่ล้ำด้วยครับ
1: จังหวะโอ้มีตัวมาเคลียร์ทิ้งครับ
0: เตะมุมครับโอ้โหเอาตอนนี้1นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ตอนนี้เป็นฝ่ายแฟนๆเซเนกัลเครียดแทนแล้วครับเตะมุมครับได้เปรียบนะครับลูกโยนโด่งมาโดนมงทิ้งกลับไปโอ้จะเกี่ยวกลับมาก็ไม่ดีครับลูกกลางกัดดวลกันลูกเคบาคิโอไม่ถึงยังได้อยู่ทางขวาครับชิรมันยอดลึกมาคราวนี้เดียวรับได้ครับเดียวเตะสวนกลับมาครับไปฟาวประตูครับ
1: เนี่ยผู้เล่นของเข้าไปกดดันให้แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นของเบลเยียมมิเคเล่ครับ
0: สองดอกเลยครับกระแทกก่อนทีนึงแล้วก็มาดักอีกทีนึงครับพลาดเองครับวันนี้โอ้โหมาเที่ยวตัวหลักๆแล้วโอ้โหตอนแรกก็นึกว่านักเตะหมดนะพอจับมาไอ้เจ้าปาร์บเกแกโมโหมากเลยนะครับเปลี่ยนแกออกครับแล้ว ADI ก็ใส่หน้านะ ADI ก็ไม่พอใจเลยครับว่าเขาก็โดนเปลี่ยนออกอะครับภาพนี่เซ็งเลยครับมาเน่นำอยู่ 2-0 ดีๆแล้วท้ายเกมแล้วด้วยนะครับ
1: ผมว่าอาบิบเดียล่ายังเล่นดีอยู่เลยไม่น่า
0: ใช่ยิงประตูยังเก็บบอลตรงกลางได้ตลอดเนอะ
1: ไปเปลี่ยนทั้งคู่ด้วยไงพี่
0: เอากลางตัวดีๆเล่นออกหมดเลยครับดูเคบาคิโอตอนนี้ต้องลงไปช่วยเกมรับแล้วครับคือหลังกลับมาก่อนครับกำลังจะผ่านครึ่งทางครับ3นาทีครึ่งนะครับทดไป7นะครับเสมอก็อยู่ 2-2 ลูกวางยาวบอมยาวๆมาบอลตกมาลูกากูมงพักมาให้แล้วโอ้โมเรล่าไม่ถนัดเจอทางด้านของปาร์บซิดเกี่ยวก่อนเดียล่าจิ้มมาเอาเดียล่าไปฝืนเล่นโอ้แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีครับล้ำหน้าไปแล้วครับโมเรล่าครับ
1: โอ้กับการว่าตอนนี้ที่จะต้องลุ้นให้หมดวาราเร็วเป็นเซเนกัลแล้วครับลูกากูคือตัวเปลี่ยนเกมของแท้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย
0: ลงมาแล้วเก็บบอลพักบอลได้แล้วแกฝ่าไปได้แล้วรอเพื่อนเติมครับอ้าวสายว่างครับป้าฟ้าให้ทะลุมาอิสเบียลจากขอบนะครับจากขอบลุยมาล็อกตัดในไปแล้วจากขอบเลือกคืนมาใหม่ครับปาร์ซากาน่าเกออกขวามาครับเดียร่าเอ็มบายโยกอดเอ็มบายคืนกลับมาตอนนี้ได้ขึงมั่งตอนนี้อ่ะมาหันมาบุกเขาแล้วครับโดนไปชุดใหญ่ๆครับโอ้ไปรับกันเองครับมาเนี่ยให้สั้นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเคาะหนีมาครับกามาร่าออกขวามาเลาะขวามาต้องคืนหลังก่อนครับเจแปงเดียต้า

โอ้ได้ขึงอยู่ครับตอนนี้ขึงแบบยาวๆเบลเยียมก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับตอนนี้เคาะหาช่องกันก่อนครับกานาเกฝากขวามาดิอาต้าดิอาต้าก็ต้องคืนเจอซ้อนเหมือนกันครับกามาร่าโอ้ตอนนี้บอลโลไปโลมาครับซาออกซ้ายเลยครับจาคอบมาตาซาต้องคืนหลังครับเนี่ยคาเต้ก็เติมแล้วครับตอนนี้ปั๊บซิดครับ

0: เนี่ยคาเต้ก็ วนเก็บมาเล่นแล้วครับ โอ้โห5นาทีครึ่งไปแล้วตอนนี้แทงทะลุ3ช่องได้อยู่ครับเบลเยียมเหมือนลงไปแพ็คอยู่ครับตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนเลยครับขวาทะลุมาใหม่ครับเอ็มบายโยกก่อนเอ็มบายหลอกล่ออยู่โยกซ้ายโยกขวาครับตัวกลางเติมมาครับกานาเกหลอกยิงไกลดูก็ไม่พอครับโอ้กะจะใส่สักทีหนึ่งครับกานาเก
1: ในกรอบเขตโทษมีอิสเมลาซาวิ่งฉีกไปแต่ขอซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับดูจากตรงนี้กุ๊กตัวก็พุ่งไปถูกทางนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาบาดเจ็บ
0: โอ้โห
1: อารมณ์นี่คนละอารมณ์เลยนะครับกับการเป็นว่ากองเชียร์ที่กำลังจะหมดหวังตอนนี้มีลุ้นแล้วครับเบลเยียม
0: คือตอน 2-1 เนี่ยถ้ามันได้เร็วก็ยังโอเคแต่ว่าพอมันได้มันโอ้ช่วงนาที80กว่าแล้วครับใครจะคิดว่ามาโดนลูก2ต่อครับโมเรล่าเกี่ยวมาก็ไม่ดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

ใครเจ็บเมื่อไรก็โทรมาโทรมาที่นี่นะคะตี5:12นาทีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงคะเจ็บกันไหมคะเหมือนเพลงเนาะเหมือนเขาเลือกให้เรานะเจ็บยังไงก็โทรมา022481366นะคะบอกเบอร์ซะเลยเบอร์เดียว3คู่สายของลูกทุ่งมหานคร FM 95ของเรานะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะสำหรับในช่วงตี5ถึง7โมงเช้าเจอกับเรา2คนได้ค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นี่แหละนะคะที่จะสามารถได้ติดตามกันนะคะแม่พริกลำปางไม่มีฝนเลยนะคะน้ำตายแจ้งมานะคะสวัสดีพี่หนูมาค่ะมาค่ะพี่วันมิตรใสอ่ะคะนามสกุลเนาะแล้วก็พี่สลินยาพี่สมพรพี่อิทธิเลิศสวัสดีนะคะพี่สศิธรค่ะมาเจอกันทุกเช้าเนาะวันนี้พฤหัสแล้วนะคะพี่ประสงค์ที่กาฬสินธุ์อากาศดีแต่ฟ้าครึ้มอ๋อพี่วัฒนศักดิ์นะคะภูกิ่งเงินพี่ประสิทธิ์ค่ะมาแล้วพี่เวียงชัยพี่สะอาดพี่พิษณุจากขอวังนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูเล็กพัชราพรค่ะสวัสดีทักทายชาวหนองคายด้วยนะคะพี่วิรัตค่ะฝนกำลังตกที่หนองคายอ้าวเดี๋ยวหนองคายกับกาฬสินธุ์มันคนละทิศกันใช่ไหมทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะภาคอีสานสวัสดีชาวโคราชทุกท่านนะคะชาวไหนอีกนะชาวโคราชพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีด้วยนะคะพี่หนูพี่ประโมทฟังจากจังหวัดตราดค่ะพี่ตุ๊กจากสารคามพี่เพ็ญศรีพี่วิชิตนะคะพี่สะอาดพี่ออกพยามดตะนอยนะคะนะคะมาคุยมาทักทายกันเนาะพี่นภาพรอยู่เนินมะปรางพิษณุโลกฟังชัดเจนนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือค่ะปทุมธานีแล้วก็พี่ฝนคนงามพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมพรรอดเกลี้ยงเหรอคะอยู่ตลาดหัวอิฐนี่เองอ๋อขายของเหรอคะพี่สวัสดีชาวตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชด้วยนะคะอสมทเชียงใหม่มาแล้วนะคะน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะมาฟังต่อทางวิทยุนะคะน้องปูกัญญรัตน์ค่ะสาวจุฬาคนงามเมื่อคืนฝนตกไม่ได้ตัดยางของน้องแขกไม่ใช่โอ้ตกกระหน่ำมากเลยเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีพี่มณิชจากบางระกำนะคะพี่มณิชตองดีค่ะพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ฉุยค่ะพี่ยายออสเปิดเพลงพ่อแม่พี่สมหวังพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ญาติทิพย์บางกะปิค่ะสวัสดีด้วยนะคะอ๋อตอนตีสองฝนตกที่ทุ่งไม้ไผ่พี่มาลัยบอกว่าอุตรดิตถ์เล็กน้อยนะคะตกเล็กน้อยพี่จำนงจากว่ายอดค่ะก็บางที่ก็ไม่ตกเลยเนาะบางที่ก็หนักมากนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีทักทายพี่เกษมนะคะพี่เกษมค่ะพี่ณรงค์สอนสงวนพี่วันนี้วงสามัคคีนะคะฝนตกตัดยางไม่ได้นะคะอันนี้ที่ไหนขอพระทองเนาะพี่พยาวจากพี่จิตด้วยค่ะพี่ตุ๊กจากวารินชำราบนะคะพี่ณรงค์จุ้ยทองคำจากที่ไหนมิทราบนะคะพี่จอหลายใจสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะอย่าลืมนะหลังไมค์ของเรา022481366นะคะใครที่เป็นผู้โชคดีเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่เจ็บเหมือนเพลงนี่แหละค่ะโทรมานะคะนี่เหมือนกับสองแม่ลูกคู่นี้อ๋อไม่ใช่สองแม่ลูกสิเดี๋ยวนะแม่ลูกกันไหมโชว์ข่าวหน้าหนึ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรกันสองคนนี้เออโท
ถูกลอตเตอรี่2ใบ12ล้านนะคะชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนแน่นอนนะคะ12ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะอ๋อก็คือเป็นพี่สาวของคนที่โพสต์ว่าต่อไปนี้พี่สาวจะไม่ลำบากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยถูกรางวัลที่1 12ล้านก็เลยมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะอ๋อพี่สาวกับแม่นะคะยืนถือลอตเตอรี่อยู่นะคะก็แฮปปี้มีความสุขมากเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนี้ไม่ทราบใครนะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าFacebook ของธนาคารออมสินนะคะ CSB Society แจ้งข่าวดีและขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีใครที่ซื้อไว้เนาะ

0: งวดประจำเมื่อวานนะวันที่1กรกฎาคมรางวัลมูลค่า30ล้านเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยซื้อสลากออมสินพิเศษเอาไว้เมื่อวานใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นผู้โชคดีนะคะถูกรางวัล30ล้านธนาคารออมสินแจ้งว่าจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลก็คือวันนี้เนาะก็ของธนาคารออมสินเนี่ยดีอย่างหนึ่งเงินรางวัลของบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะได้เต็มเต็มนะคะโอ้โหจัดไปเลย30ล้านเต็มเต็มนะคะของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงนะใครที่ซื้อไว้นี่เป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะโฆษณาให้ก็ได้นะเผื่อธนาคารออมสินเขาจะมาโฆษณากับเรานะก็ฝากได้นะคะเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะใครสนใจก็ไปซื้อไว้นะคะติดบัญชีไว้หน่อยนะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะหรือว่าผ่านแอป MyMo ของเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเป็นการซื้อไว้ออมแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเหมือนกับภูเวียงนะคะสาขาภูเวียงไม่รู้ใครเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้วันนี้แหละส่วนลอตเตอรี่พัสเมื่อวานนี้ผู้โชคดี2จังหวัดนะคะ36ล้านเดี๋ยวคนเดียวไหม36ล้านคนเดียวเลยเหรออ๋อไม่คนหนึ่ง6ล้านอีกคนหนึ่ง30ล้านนะคะเป็นผู้โชคดี2จังหวัดนะคะคนหนึ่งกรุงเทพได้6ล้านรับสายแทบเป็นลมบอกคุยนานไม่ได้อีกคนหนึ่งเป็นผู้โชคดีชาวตรังอันนี้30ล้านนะคะบอกไม่อยากให้คุณน็อตลอตเตอรี่พัดเอาเงินไปให้ไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวญาติเยอะก็ต้องตามนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่เขาก็แค่เอามาโชว์ว่าของเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานเฉยๆอ๋อคนที่ถือเนี่ยก็ถือป้ายว่ามาเป็นสักขีพยานเฉยๆไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอญาติเจอใครเนี่ยโอ้ยมาแสดงความยินดีเอ้าก็ถ่ายรูปกับป้ายอยู่บอกไม่มาถือป้ายเฉยๆมาแสดงความยินดีนะไม่ได้ถูกรางวัลต้องอย่างนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเนี่ยเหมือนกับเจ้านี้เมื่อวานนี่แหละพอเขาโทรไปว่าเนี่ยคุณถูกรางวัลนะเขาบอกว่าก็ตื่นเต้นแหละนะแทบช็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ลอตเตอรี่พัดมาที่บ้านกลัวจะเอิดจะเรือก็ต้องตามนั้นนะน้องโลกถ้าเป็นเราน้องโลกเราจะต้องลดเราเป็นยังไงอ่ะเราฝันว่าเราต้องแบบเงียบๆหรืออะไรยังไง
1: เราเตรียมกองยาวเลยครับพี่สวัสดีคร
0: ับกองยาวเลยเหรอโอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวญาติมานะ
1: ก็ใช่ไหมถ้าสองล้านก็ยินดีให้ญาติมานะครับ
0: นี่ไงคนนี้ถูกจังหวัดตรังก็ชื่อคุณยุนะสมมตินะก็ถูก5ใบ60ล้านทันทีที่รับสายจากคุณน็อตเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลมแล้วจำไม่ได้ว่าซื้อเลขนี้หรือไม่เมื่อเข้าไปเช็คก็รู้ว่าถูกรางวัลก็รู้สึกจะเป็นลมอีกรอบนึงแต่อยากให้คุณน็อตโอนมากกว่าไม่อยากให้มาหาที่บ้านจังหวัดตรังเพราะกลัวญาติเยอะคือว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เธอจะร้องขอแบบนี้ได้เนาะ
1: แล้วถูกไหมฮะสรุปเขาถูกไหม
0: ถูกค่ะถูกเป็นสาวแต่ถูกอยู่จังหวัดตรังได้30ล้าน
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นของลอตเตอรี่พัดนะไม่ใช่ของแอปเป่าตังนะ
1: ครับ
0: สามสิบล้าน
1: แก้ความประสงค์ได้ไหมว่าเราอยากจะยังไง
0: ให้โอนมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเนาะ อยู่วันเนี้ยเงินโอนเพิ่งโอนเมื่อวานแล้วนะเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณ30ล้านเข้าแล้วอย่างเงี้ยเสียงเงี้ยคุ้นไหมเสียงนี้30ล้านเข้าแล้ว

0: โอ้ยมันคงน่ามันคงแบบน่ารักนอนยิ้มนั่งยิ้มทั้งวันเนาะ30ล้านเข้าแล้วเมื่อวานนี้เป็นไง20บาทจ่ายแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
1: เออแต่มีแต่ SMS ออกนะฮะไม่มีเงินเข้าเลย
0: ออกแล้วเมื่อวานก็ไปจ่ายไทยช่วยไทยพัสมาไงก็อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะในเดือนแรกอ่ะเดือนแรกอ่ะเชื่อไหมว่าคนไม่ใช้สิทธิ์ตั้งเท่าไหร่รู้ไหม
1: คือ
0: ไม่คือมีสิทธิ์อ่ะไม่สแกนจ่ายไม่อะไรทั้งนั้นไม่หือไม่อือคือแค่ลงทะเบียนไว้อ่ะเออเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์เขาก็เลยยึดเงินกลับเข้าคลังไปลูก
1: โ
0: อ้เออที่เขาโอนเข้าไปให้แอปเป๋าตังคนละ 1,000 น่ะ
1: ไม่ใช้เลย
0: เออมีอยู่ประมาณโอ้โหหลายแสนคนค่ะไม่ใช้สิทธิ์ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์คิดดูตลอดทั้งเดือนนะไม่ใช้เลยหลายเป็นหลายแสนน่ะ
1: เออต้องยังไงฮะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือยังไงเนาะ
0: ไม่ได้อยู่ที่ได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่หร
1: อ
0: ก็คือใช้แอปมือถืออ่ะ
1: โอ้
0: เออแต่เขาก็ลงทะเบียนเขาผ่านก็มีสิทธิ์ของเขาตกกับปกตินะแต่ว่าพอรัฐบาลกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าแอปเป่าตังให้ 1,000 เขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาอยากจะทดสอบระบบเหมือนกันก็อันนี้ก็คาดเดาไม่ได้ว่าเพราะอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลก็แจ้งตามปกตินั่นแหละว่าเดือนแรกเนี่ยเงินสะพัดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเงินสะพัดไปคือเขาก็เตือนอยู่ว่าวันสุดท้ายที่ใช้สิทธิ์นะเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพัสนั้นเงินสะพัดไปกว่า 43,000 ล้านประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนร้านค้าที่ลงทะเบียน1ล้านเนี่ยนะคะก็ทำให้เงินกระจายเศรษฐกิจฐานรากไปทั่วประเทศนะคะเกิดการจับจ่ายไป1,300,000ร้านค้านี่ค่ะแล้วก็ร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องขึ้นมานี้เดือนแรกก็เดี๋ยวเดือนที่2เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน1กรกฎาคมนะคะ
1: โอ้ฮะจริงช่วยแบ่งเบาได้เยอะนะนะ
0: คร
1: ับเงินเบาได้เยอะแล้วก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันคนที่เสียดายลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
0: ค่ะก็อาจจะคิดว่าไม่คือรัฐบาลไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะ
1: คร
0: ับก็คือลงทะเบียนไว้เฉยๆเพราะว่าตอนนั้นอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรก็ลองลงไว้ดูค่ะผู้ไม่ใช้สิทธิ์ก็เยอะนะไม่ใช่นี่นะก็แสดงว่าก็คือไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: โอ้ครับ
0: ค่ะนะคะเรารับสายกันก่อนนะมาจากลาดพร้าวนะคะน้องดง
1: ได้เลยครับ
0: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: พี่อนันต์ค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมอยากจะสอบถาม
0: เสียงเป็นยังไงคะเหมือนไม่สบายเลย
3: หวัดลงคอครับ
0: โอ้หวัดลงคอโดนฝนเหรอคะพี่
1: เข้าใจหัวอกเลยผมก็อาการนี้เลยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว
0: ใช่เวลาที่จะคอมันเขียนจื้ออยู่
3: มันมีฝนไปปล่อยผมไปตลาดแล้วเจอฝน
0: อ๋อโดนฝนไปปล่อยมาว่าแล้ว
3: โอ้แก้วอ่ะ
0: โอ
3: ้ผม
0: เลยไม่สบายกันเยอะเลยเนาะพี่เนาะ
3: บอกครับผมจะสอบถามพี่ตีนะครับฮัลโหล
0: ครับ
1: ครับเชิญครับ
3: เมื่อวานนี้ผมก็นอนฟังพี่ตีมาทุกวันแล้วครับเช้าจนเย็นเย็นจนเช้านะครับคือว่าไอ้เงินคนพิการเนี่ยแต่ของผมมันพิการประเภท3นะครับคือมันเสียไปซีกหนึ่งอะซีกซ้ายแล้วเห็นเขาบอกว่าจะให้200ผมก็ได้ยินแต่เวลาผมไปเช็คไม่เคยได้ครับ
0: ไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาอย่างนี้หรอคะ
3: ไม่มีเลยครับก็คืออย่างนี้พี่สีคือพิการมันได้800ถูกไหมครับ

0: ใช่ค่ะก
1: ็
0: คือพี่อนันต์มีบัตรผู้พิการเรียบร้อย
1: มีครับมีบัตรมีอะไรพร้อมทุกอย่างคือพิการ800แล้วก็สูงอายุ600มันก็ต้องเท่ากับเดือนนั้น2อย่างนี้มันก็1,400ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
1: 1,400แล้ววันที่10ผมก็ไปกดมันก็ได้แค่1,400ถ้าเกิดมันเข้า2อย่างมันก็ต้องรวมเป็น1,600ถูกต้องไหมครับ
0: ก็800ก็2คนใช่ไหม
1: 800ที่ผมได้แล้ว
0: ก
1: ็
0: คือได้คนละ800บาททุกเดือนถูกไหมพี่เงินช่วย
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: ใช่ครับ
0: แล้วบริษัทอันไหนคะที่ไม่เข้า
1: ก็ไอ้เงินพิการนะครับที่ว่า200อะไรต่อเดือนนะครับ
0: เบี้ยเพิ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: เบี้ยเพิ่มของพี่อนันต์ไม่ได้หรอคะ
1: ไม่มีได้เลยครับตั้งแต่
0: ไม่เคยได้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยได้เลยผมไปเทก็ได้แค่1,400
0: เยอะทำไมถึง1,400ต้องเพราะอะไร
1: ก็สูงไปอยู่600ฮะ
0: 600กับ800ก็1,400แต่ที่บอกว่าจะเพิ่ม200ไม่เคยได้เลย
1: ไม่เคยเลยครับเมื่อวานนี้ผมว่าเอกใจมีพี่คนเมื่อวาน
0: เขาเพิ่มมาหลายปีแล้วนะน้องโด่งเนาะ
2: ใช่อ
1: ะไรนะครับ
0: ไอ้200เนี่ยเพิ่มมาหลายปีแล้วนะพี
2: ่ใช่ครับไปแล้วเอ้ยกุมภาปีนี้ประมาณกุมภา
1: เป็นมา3ปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอเลย
0: อ๋อพี่ได้บัตรมา3ปีพี่อนันต์นี่คือพี่ประเภท3นี่คือการเคลื่อนไหวเหรอยังเดินได้ไหมใช้ไม้เท้าใช้อะไรไหม
1: ใช้ไม้เท้าอยู่ครับแต่ต้องเอาไม้เท้าไว้ประคอง
0: นี่คือประเภท3ใช่ไหมคะ
2: ครับประเภท200นี่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐด้วยนะพี่เนาะ
0: ใช่พี่อนันต์มีบัตรสวัสดิการรัฐไหม
1: มีครับ
2: อ๋อมีด้วย
0: ก็ได้อีก300ซื้อของใช่ไหมทุกเดือน
1: ครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปซื้อของมาแล้วครับบัตรไอ้บั
0: ตรไปซื้อของมาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: บัตรส่งฟ้าเลยเขาได้
2: 200
1: ได้1,000
0: เงินเพิ่มเนี่ยคือเป็นเงินเพิ่มสำหรับคนที่มีบัตรอันเนี้ยสวัสดิการ
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีบัตรคนพิการด้วยมีเราก็มี
0: ใช่แต่ที่ไม่ได
1: ้บัตรประชาชนเนี่ยเขาเพิ่มให้700นี่เดือนนี้เดือนที่2ก็เป็น1,100ทีแรกมัน300
0: เมื่อวานก็ได้ไปแล้ว 1,000 บาท
1: ใช่ครับ
0: ค่ะพออยู่ได้มั้ยพี
1: ่อะไรนะครับ
0: พออยู่ได้ใช่มั้ย
1: ก็1,100อยู่ได
0: ้อยู่ได้เนาะ
1: ก็2เดือนแล้วเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่2ก็คือกับข้าวกับปลาข้าวสารน้ำหมกน้ำมันอะไรพวกนี้มาเก็บเอาไว้ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ซื้อของซื้อไข่กระป๋องแห้งแล้วเนี้ยแต่ไอ้เงินที่การเนี้ยทำไมมันไม่ได้
0: พ
1: ี่
0: ก็ม
1: ี
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้เพิ่ม200
1: ครับแต่คนพิการไม่ได้มันก็ได้แค่800รวมทั้งสูงอายุด้วยก็เป็น1,400ทุกวันที่10
0: ค่ะ
2: เขามีเบอร์ให้ติดต่อของกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบสิทธิ์จะลองจดไว้หน่อยไหมพี
0: ่ผม
1: จดลำบากครับเพราะมือซ้ายผมไม่มีกำลังเลยผมลองวางโทรศัพท์นะครับถึงจะจดได้
2: อ๋องั้นเดี๋ยวให้น้องเขาส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องหนังใหม่เขาส่งเข้าไปให้
1: เดี๋ยวครับคือโทรศัพท์ผมเป็นปุ่มกดครับ
2: ส่งเดี๋ยวส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้เนาะพี่เนาะ
1: ส่งเป็นข้อความได้ไหมครับ
0: ไอ้โทรศัพท์ปุ่มกดเนี่ยเดี๋ยวพอวางสายแล้วเดี๋ยวบอกหน้าใหม่พอเพลงจบบอกหน้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวให้พี่อนันต์จดตอนนั้นดีกว่า
2: อ๋อพี่อาจารย์ฟังต่ออยู่ไหมเดี๋ยววางแล้วฟังไหมฟังวิญญาณอยู่ปะ
1: ไม่ได้ฟังครับแต่ผมปิดอยู่ครับตอนนี้ผมปิดอยู
2: ่อ๋อ
1: ครับ
0: ค่ะต้องเช็ควิธีเช็คก็จริงๆก็ไม่ยากนะแต่ว่าพี่ก็อาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอวางสายการพี่ก็ฟังวิทยุนะคะก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งเพลงประมาณ3นาทีกว่าแล้วพี่จดเบอร์แล้วได้โทรหาพม.ใช่ไหมคะน้องดง
2: ครับผมเป็นสายของกรมบัญชีกลางเลยครับพี่เขาจะตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้ไอ้ชุก
0: ก็ที่เงินเบี้ยเพิ่ม200ถึงไม่ได
2: ้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเงิน

0: ม่เข้าเลยให้สอบถามไปที่เบอร์เนี่ยฮะ02-270-6004เนี่ยฮะ
1: อะไรนะครับ
2: ก็เดี๋ยวบอก
1: ไปว่า
0: เบอร์02นะพี่แล้วก็270 270
1: แล้วก็1004ใช่ไหมครับ
0: 6,400ครับ6,400
1: โอ้แป๊บหนึ่งได้ไหม
0: ได้
2: เดี๋ยวพี่วางสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยบอกหน้าไม
1: ค์ได้ครับ
0: เดี๋ยวให้น้องเขาส่งเป็นข้อความเข้าไปให้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมเดี๋ยวให้น้องเขาส่งข้อความเข้าไปให้ผม
1: กดได
2: ้จ้าได้นะพี่นะ
0: เป็น SMS เข้าไปให้ครับผม
2: ค่ะขอให้พี่แข็งแรงอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ย
1: อยู่คนเดียวครับพ่อแม่เสียหมดแล้วครับ
2: อ๋อยังอยู่คนเดียวนะคะ
1: ครับ
2: ได้ครับ
1: พี่สี่ถ้าพูดถึงก็ได้นี่เขาจะโอนให้เขาเดือนนี้เลยไหมหรือเป็นเดือนหน้าเดือนต่อไปอะไร
2: จริงๆอ่ะเขาโอนพร้อมกันไปกับเงินที่ได้แต่ละเดือนนะคะน้องรุ่งนะ
0: แค่ทุกวันที่20ครับพี
2: ่เขาโอนพร้อมกันไปเลยค่ะใครที่ได้เนี่ยเขาโอนพร้อมกันไปเลย
1: ทุกวันที่10นี่ครับ
0: ถ้า200มันจะเป็นทุกวันที่20
1: อ๋อ
0: ครับพี
1: ่ครับครับ
0: แต่เขาก็จะคงจะมีตกหล่นให้พี่แต่เดี๋ยวไว้ลองพี่ลองโทรไปที่เนี่ย
2: โทรในเวลาราชการนะพี่นะ
1: ครับครับ
2: 02อ่ะพี่ไม่ต้องจำ270-6400อย่างนี้แล้วกัน270-6400เนี่ยแค่นี้พอ
1: ครับ270-6400
2: นะคะ
1: ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวโทรในเวลาราชการเนี่ยเป็นคอลเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมน้อง
0: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
2: นะคะ270-6400จำแค่นี้พอนะคะ
1: โอเคคร
2: ับ ได้ค่ะปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นนะคะพี่เวลาเดินก็ระวังเนาะ
1: ครับก็พอดีน้องหลังไมค์เขาบอกจะขอเพลงด้วยไหมก็เลยบอกเขาไปขอ
2: บอกเขาแล้วนะได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเพลงให
1: ้คอยนวลที่สุรินทร์ใหญ่นะครับ
2: โอ้ค่ะได้ค่ะคอยนวลที่ลาดพร้าวอยู่ค่ะโชคดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อลองร่วมบอกอีกทีนึงก็ได้นะคะเผื่อว่าให้ตอกย้ำเบอร์ที่พี่อนันต์จะโทรวันนี
1: ้ก็เป็นเนาะเบอร์ call center นะครับของกรมบัญชีกลางเนาะเพื่อตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: 02นะครับ270-6400นะครับ270-6400นะฮะบอกก็ได้ไปถามแล้วเอ๊ะทำไมสิทธิ์คนพิการของเราเราไม่ได้200ตั้งแต่กุมภาพันธ์น่ะนะครับ
0: แปลกเนาะ
1: มันมีบัตรสวัสดิการรัฐบัตรทุนพิการ
0: ดูดิมันดูไม่น่า
1: ถึงช่องว่าง
0: เลยเนาะไม่น่าพลาดถ้าเป็นผู้พิการอยู่แล้วก็น่าจะได้ทุกรายเพราะว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยเงินปกติเข้าอ่ะ800เข้าเงินผู้สูงอายุเข้าแต่ว่าเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ทำไมไม่เข้าเพราะอะไรยังไงค่ะมันติดขัดตรงไหนอ่ะเทคได้นะคะลองดูนะคะ
1: น่าจะได
0: ้
1: ค่ะอีก200ก็มีความหมายนะพี่นะสำหรับบางคนมันมีความหมายนะ
0: โอ้ยก็นั่นแหละคือข้าวซื้อไข่ได้2แผงนะ
1: เดือน
0: ได้ไข่2แผงนะ2แผงนี่ก็36คูณ2ก็72ฟองอุ้ยกินได้วันละ2ฟองเลยนะนะจะต้มจะทอดจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันหมายถึงว่ากับข้าวเนาะมันมีค่ามากมีค่าค่ะ
1: จริง
0: โอ้สู้กันต่อไปนี่คนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปกรณีที่มีสาวการบินไทยชื่อน้องมีนาถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะก็ส่งผลให้ประเทศไทยก็โอ้โหคึกคักเลยนะคะโดยเฉพาะตำรวจและปปส.นะคะเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการปปส.นะคะก็บอกว่ามีไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เอาพัสดุไปส่งให้กับมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่คอนโดแถวบางนาแต่ไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนตามที่เสนอข่าวนะเพราะว่าไรเดอร์คนนี้แกก็ไปแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าก็ไปส่งของที่นั่นเหมือนกันก็ไปเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถที่มีการนำส่งพัสดุให้กับมีนาที่คอนโดในวันที่22มิถุนายนนะคะที่สงสัยแล้วก็ต้องการตัวเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีดำเข้มอีกคันหนึ่งแต่ยังไม่สามารถบอกยี่ห้อรถและทะเบียนรถได้นะเพราะว่าต้องการใช้ในการขยายผลแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่นำส่งพัสดุดังกล่าวรายนี้เดินทางมาให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับปปส.โดยเร็วก่อนจะมีการขยับมาตรการออกหมายเรียกแต่ถ้ายังเงียบอยู่ไม่ให้ความร่วมมือข้อมูลใดๆก็คงจะต้องไปไล่กล้องทุกส่วนว่ารถคันนี้นำส่งพัสดุยาเสพติดเป็นใครและมีความเชื่อมโยงกับต้นทางอย่างไรบ้างแล้วก็รับของมาจากที่ไหน

0: ายนะคะส่วนการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีไรเดอร์เป็น Grab มาส่งเนี่ยอันนี้ก็แถลงจากบันทึกที่ทางนิติของคอนโดได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นใครแต่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นบอกว่าน่าจะเป็นคนละบริษัทกันนะคะสำหรับไรเดอร์นี่ค่ะน้องดง
1: ครับอาจจะไม่ใช่ Grab แต่ว่าเมื่อวานฟังท่านเลขาธิการปปส.นะครับก็ท่านยืนยันเลยว่าถ้ามาแสดงตัวนะถ้าบริสุทธิ์ใจนะไอ้รถเก่งคุณรถเก่งคันนี้นะฮะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่รู้ครับผมเป็นไรเดอร์ผมเข้ามารับส่งของตามหน้าที่คุณรอดนะคุณไม่ผิดนะ
0: ค่ะ
1: คุณไม่ผิดนะ
0: เพราะว่าไม่รู้ข้างในถูกไหมใครจะไปคือม
1: ัน
0: ไม่สามารถจะดูได้ว่าเป็นอะไร
1: แต่ถ้าคุณยังรับล่อๆแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ทะเบียนด้วยเขาออกหมายนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาชี้แจงจะไม่ทันนะ
0: แสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ไรเดอร์คนนี้คนที่ส่งของคนนี้ก็อาจจะแบบไม่ติดตามข่าวสารเหรอทำไมถึงถึงยังไม่มาแสดงตนเนาะ
1: ครับหรือเขาไม่ใช่ไรเดอร์ไงหรือเขาเป็นแบบว่าเครือข่ายเลยจริงๆที
0: ่
1: แต่เวลามาที่คอนโดก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าส่งของจากแกร็บครับอย่างเงี้ย
0: ก็เห็นบอกว่ามีบุคคลต้องสงสัย2คนนะคะมีคนหนึ่งถือพัสดุใส่แมสปิดบังใบหน้านะคะเป้าหมายตอนนี้เขาบอกว่าท่านเลขาธิการปปส.ไม่บอกนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวบางฉบับที่เขาเกาะติดจริงๆก็รู้แล้วว่าเป็นโตโยต้านะคะแล้วก็แนวโน้มที่คนขับรถเข้ามายังคอนโดของมีนาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาจากบุคคลปริศนาแล้วคนนำบุตรนำพัสดุมาวางเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกเหมือนกันนะคะก็คือ
1: ต้องรีบมาแสดงตัวเลยพี
0: ่ใช่คืออาจจะคิดแค่ว่าเป็นถุงผ้ารูปช้างตัวจริงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การปิดบาร์โค้ดคือการสืบหาที่มาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการแกะรอยหาคนซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตำรวจนักสืบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขาอะนะคะแต่ว่าประกาศเตือนก่อนว่ารีบมานะคะถ้าหมายเรียกแล้วไม่มาก็โดนหมายจับได้เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าของยาเสพติดตัวจริงก็เป็นไปได้เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้สายๆต้องรอดูข่าวนะรอดูข่าวว่าเนะเห็นกระบางกระแสข่าวก็บอกว่าเจอตัวแล้วนะคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เนี่ยนะฮะ
0: เจอเรียบร้อยแล้วนะคะ
1: กระแสข่าวก็บอกว่ายังครับกระบางกระแสข่าวบอกว่าน
0: ะคือสับสนเรื่องน้ำหนักของเฮโรอีนอะบางคนบอกว่าไม่ใช่900นะไม่ใช่900กรัมนะน้องดง
1: ครับ
0: เขาบอกว่า9กิโลอ่ะนี่คือบางกระแสนะคะเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหนัก900กรัมนะเขาบอกว่ามัน9กิโลกรัมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามีบางกระแสอีกว่าน่าจะอยู่ที่2กิโลกรัม2กิโล900กรัมอ่ะ900กรัม9กิโลกรัมและ2กิโลกรัมตอนนี้มี3ตัวเลขก็ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่ยังไง
1: คร
0: ับ ก็แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียก็เดินทางมาถึงไทยแล้วใช่ไหมคะ
1: เดินแล้วเมื่อวานเข้าประชุมสภาปปส.แล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็เป็นทางตำรวจนะครับของทางออสเตรเลียก็เห็นเขาบอกเขาทำงานร่วมกันกับไทยมาโดยตลอดนะครับในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด
0: ก็เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะประชุมเลยค่ะเห็นบอกว่าอย่างนั้นนายกให้ความสำคัญกับคดีนี้นะคะแล้วก็ได้บรรจุวาระกรณีนี้นะคะในวันศุกร์พรุ่งนี้จะประชุมเป็นประธานด้วยตัวเองเพื่อสั่งการการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและระบบ

0: การสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดนะคะเพราะว่าเออนี่คือเราจะคือเราก็บอกไปทั่วโลกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับในเรื่องของการบินเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยมันฮับไม่ไหวนะศูนย์กลางยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งออกไปเลยอย่างลงนึกออกไหม
1: จริงจริง
0: นี่คือเกิดความเสียหาย
1: ครับเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ตัวแทนของสำนักงานทางตำรวจของออสเตรเลียนะครับคือสำนักงานพิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียหรือว่า ABS ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับด้านการบังคับใช้กฎหมายกับไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ขอบคุณทางปปส.นะครับที่มาร่วมกันหาลือแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับกับการแก้ปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดและความเสี่ยงนะครับจากยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็พูดกว้างๆนะครับยังไม่ได้เปิดเผยอะไรในสำนวนเท่าไหร่ว่าเจออย่างที่บอกครับตอนนี้ว่าเหมือนมีกระแสข่าวว่าสามารถที่จะเนาะได้ตัวนะครับคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งแล้วนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ล่าสุดปปส.ก็รู้แล้วพบแล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างให้กับมีนา 8,800 บาทอันนี้ก็ได้แล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้แล้วปลายทางที่โอนเงิน 8,800 ค่าจ้างเนี่ยทราบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีนาแอร์โฮสเตสเนี่ยไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คดีแรกนะโดนมาเยอะมากแล้วนะที่ไปออสเตรเลียโดนกันเยอะมากนะคะ
1: ค
0: เป็นก็สุดท้ายก็คือเป็นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินั่นแหละก็คือลักษณะเขาบอกว่าเป็นการหว่านแหจ้างคนหิ้วยาเสพติดปลายทางตอนนี้ที่กำลังนิยมก็คือ3ประเทศนะคะมีออสเตรเลียแคนาดาและไต้หวันนะคะแล้วก็ประมาณว่าเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะน้องดงเนี่ยเป็นขบวนการแต่ไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้เข้าใจว่านะขณะนี้เห็นบอกว่าจะมีการจ้างทนายให้ช่วยดูแลด้วยนะทางฝั่งออสเตรเลียนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ที่มันทำให้เรานึกถึงขบวนการนี้นะพี่เราว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันไหนพวกที่ส่งยาในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันยังไงนะสมมติว่าเราใช้บริการของเนี่ยบริษัทเอกชนน่ะแล้วก็ลักลอบส่งทุกวันนี้ส่งยาบ้าส่งอะไรกันเนี่ย
0: ก็วิธีการแรกก็คือใช้บัตรประชาชนจริงของผู้ส่ง
1: ครับแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าอย่างเงี้ยก็มันก็คงเอากระเป๋าไปบอกทางบริษัทส่งกระเป๋าครับแต่ข้างในไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรใช่ไหมพี่
0: ไม่ได้ดมไม่ได้สุนัขก็ไม่ได้ดมเหมือนสนามบินนะ
1: ไม่มีหรอกเขาก
0: ็ไม่มี
1: มันต้องมีการส่งเสื้อครับแล้วปรากฏว่ามันยัดใส่ไว้ในเสื้อน่ะส่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้เราโอ้สงสัยเพียบใช่ไหมใช้ส่งกันอย่างเงี้ย
0: เนาะ
1: ไม่มีใคร
0: คิดว่ายังป้องกันไม่ได้ค่ะอันนั้นยังไม่ได้ใช่ไหม
1: เรา
0: แค่
1: สะท้อนฝากให้เลยนะเผื่อว่าพรุ่งนี้ท่านนายกประชุมเนี่ยจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันไม่ได้เราไม่ได้ป้องกันระดับประเทศอย่างเดียวนะผมว่าเราต้องในเล่าหลังในประเทศกันเองที่ค้าที่ขายกันเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาน่าจะใช้บริการขนส่งกันเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ต้องไปส่งเองอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: ส่งเดลิเวอรี่ให้ถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยโดยที
0: ่ค่ะ
1: คนส่งเขาก็ไม่รู้หรอกใส่กล่องไปบอกส่งกระเป๋าครับอะไรกระเป๋ามีอะไร
0: เนาะ แล้วก็ถามแหละว่านี่อะไรเป็นสมมติเราแพ็คกล่องไปแล้วใช่ไหมก็เขาอาจจะถามว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็จะบอกไปว่าเป็นนู่นนี่นั่นก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์หรือเปล่าบริษัทขนส่งเอกชนน่ะแม้แต่ไปรษณีย์ไทยก็ไม่มีนะ
1: ครับ
0: จะไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรยังเคยมีเลยที่ส่งงูเห่าส่งอะไรกันไปอ่ะ
1: คือเราจะบอกว่าอย่าว่าจะส่งแบบรับหิ้วข้ามชาติเลยนะเนี่ยที่น่าห่วงก็ในประเทศเรากันเองเนี่ยผมว่าทุกวันนี้
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไม่น่าห่วงได้กังวลเหมือนกัน
0: จริงนะคะก็พูดถึงน้องมีนาเนี่ยก็ขนลุกนะเพราะว่าสมมติถ้าเธอเป็นเหยื่อจริงๆนะน่าสงสารมากเนาะแต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจทำหลายครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคะ
1: ใช่
0: เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องกรณีมีคนลักลอบเอาหัวหมู200หัวไปทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่140หัวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อำเภอคง60หัวรวมแล้ว200หัวโอ้น้ำก็มีกลิ่นเหม็นคักคุ้งเพราะว่ามันเน่าอ่ะตรงดงมีผลต่อคุณภาพน้ำประปานะคะอันล่าสุดคนที่เอาหัวหมูไปทิ้งมามอบตัวแล้วนะคะ
1: นั่นไง
0: มาแล้วมาแล้วบอกแล้วว่าจับได้นี่เขาบอกว่าอย่างนี
1: ้ที่ไหนยังไงฮะ
0: ก็เป็นคนในพื้นที่นะคะชื่อนายอ้าวนายอะไรไม่รู้ตำรวจก็ไม่บอกเขารับสารภาพว่าผมเองแหละครับพร้อมกับพวก4คนเป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ชื่อดังเอาหัวหมู200หัวไปส่งขายแต่หัวหมูเนี่ยมันเน่าก็เลยบริษัทก็แจ้งว่าเอาไปกำจัดเลยไม่ต้องเอากลับมาเอาไปกำจัดซะแต่ด้วยความมักง่ายของผมครับรู้เท่าไม่ถึงการผมกับเพื่อนก็เลยเอาไปทิ้งน้ำคือ ไม่ได้คิดว่าน้ำตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่เขาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อหวังจะให้เป็นอาหารปลาเท่านั้นเองผมกับ
1: หัวหมูเป็นอาหารปลา200หัว
0: เออ200หัวก็มันพูดอย่างเงี้ยกับตำรวจว่าผมคิดว่ามันน่าจะปลากินได้ก็เลยไปทิ้งเลยในหนองน้ำเอาไปเทเลยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกเดี๋ยวจะแยกสอบนะคะทั้ง4คนนี้คนหนึ่งมอบตัวเมื่อวานอีก3คนเนี่ยเดี๋ยวจะมาวันนี้ว่าสาเหตุของการทิ้งหัวหมูมาจากอะไรกันแน่ตำรวจไม่เชื่อนะว่าจะไปบอกว่าเป็นอาหารปลาแล้วไปเอาหัวหมูมาจากไหนยังไงแล้วพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงหรือเปล่าก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ200หัวเหม็นมากไปยอมรับง่ายๆว่าผมเองแหละผมมักง่ายผมไม่รู้จะเอาไปไหนผมก็ไปทิ้งเพื่อเป็นอาหารปลา
1: ครับ
0: ง่ายๆอย่างนี้เลย
1: เน
0: ี่ยค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวต้องมีบทลงโทษมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมเนาะ
0: ใช่มันเน่าอ่ะม
1: ัน ก็ได้อ่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวคิดดูอ่ะคนใช้น้ำประปาจากแหล่งนี้แล้ว
1: โอ้โหตอบง่ายๆเลยว่าผมเอามาทิ้งเองแหละโอ้โหครับผม
0: มันเป็นไปได้เหรอเอาหัวหมูมาจากบริษัทแล้วมันเน่าระหว่างทางอ่ะมันเป็นไปได้เหรออ
1: ืมต้อง200หัวนะ
0: ใช่เนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะท่านภูมิกับปากด้วยนะคะพันตำรวจเอกสุรนาถสกลวันนะคะภูมิกับสภ.บัวใหญ่ท่านก็บอกว่าไม่ตักใจเชื่อคำให้การของนายคนนี้เดี๋ยวรออีก3คนที่จะมอบตัววันนี้ก่อนว่าพูดตรงกันหรือเปล่า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มีเพิ่มไหม
1: ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะพี่น้องเบรกแรกนะ
0: เดี๋ยวจะได้พักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียม

0: ซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
1: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ไรจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าวแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อ้ยาอาจารย์ครับผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย
1: ์อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเลียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็ดหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวไว้

0: อุ๊ยยาอุ๊ยไอ้อ่ะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดไรว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังก็กินอะไรไม่หลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我差嘛，อาจารย์ครับผู้เหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็งล่าสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，折了啊！大呢啊，大จริงจริง啊，อาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่จะต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็บก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กันเรื่อยแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีลีครับอาจารย์ผมจะไรไม่ต้องเจ็บตัวเข็กจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: ส่วนใหญ่ผู้ชายก็สมัยก่อนเนาะก็นิยมกันนะไอ้สมัยนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหมเออแ
1: บบ
0: ผู้หญิงก็ผู้หญิงก็สักนะคะน้องรุ่งเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคุณอุ้มลัคนา
1: ครับ
0: คุณอุ้มลัคนาเนี่ยแต่ก็โพสต์วิดีโอเป็นคลิปนะคะลงใน TikTok ของตัวเองแชร์ประสบการณ์การสักเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่มังกรนะคะอุ้มลัคนาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปใช้บริการออนเซ็นน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าเธอคือเข้าใจไหมเวลาไปออนเซ็นก็คุณก็รู้นะนึกภาพออกนะมันต้องถอดทุกชิ้นออกจากร่างกายมีผ้าขนหนูชิ้นเล็กอยู่หนึ่งผืนนะแล้วก็ถือกันเข้าไปเนาะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยสักของเธอค่ะน้องรุ่งถูกเชิญออกจากออนเซ็นค่ะ
1: ทำไมฮะเธอไปสักรูปอะไรฮะ
0: ไม่รู้รูปอะไรน่าจะเป็นนกอะไรสักอย่างนึงอะที่ตรงแผ่นหลังด้านซ้ายไม่ได้เยอะมากนะคะก็พอสวยอะเป็นศิลปะปรากฏว่าถูกเชิญออกจากสถานที่เพราะมีรอยสักตามร่างกายคุณรุ่งบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์การแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่เขาห้ามคนที่มีรอยสักมีแทชชูลงไปเลยตอนแรกไปอีกที่นึงมาก่อนก็ลงไม่ได้ก็เลยย้ายมาอีกที่นึงนะซึ่งออกมานอกเมืองเลยนะคะแต่ก็มีป้ายห้ามคนที่มีรอยสักลงแช่ออนเซ็นแม้แต่ลายเล็กๆก็ไม่ได้ที่นี่เขามีพลาสเตอร์ยาให้เราแปะก็ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เอามาแปะตามส่วนต่างๆที่มีรอยสักหรือว่ามีแทททูถึงจะลงสระได้ลงออนเซ็นตอนที่ลงน้ำแรกพลาสเตอร์ที่แปะเอาไว้ยังอยู่ครบทุกส่วนของร่างกายแต่เธอย้ายบ่อลงไปอีกบ่อนึงนะด้วยแรงดันของน้ำปรากฏว่าไอ้พลาสเตอร์ที่แปะมันหลุดออกหมดก็เลยโดนเรียกเขาบอกว่าห้ามลงน้ำคนที่มีรอยสักก็เลยแช่ได้ไปประมาณ45นาทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีรอยสักแล้วอยากจะมาออนเซ็นที่ญี่ปุ่นหาซื้อพลาสเตอร์มาพร้อมทิ้งท้ายในแคปชั่นว่าย้อนกลับไปได้จะไม่สักเลยสักอันเดียวนี่คืออุ้มลัคนาแชร์ประสบการณ์ว่าเขาเคร่งมากเขาห้ามคนที่มีรอยสักลงไปแช่ที่ออนเซ็นค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผมความรู้ใหม่แต่ว่า
0: ใช่ความรู้ใหม่ก็ระวังเนาะ
1: ครับถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะไม่ผมก็ไม่กล้านะเขินๆนะแต่ให้โถงเข้าไปเนี่ย
0: อันนี้ไปญี่ปุ่นไม่เคยลงออนเซ็นเหรอ
1: ไม่เคยครับพี
0: ่โอ้ยจริงเหรอ
1: ไม่เคย
0: โอ้ยแต่ถึงตอนนั้นน่ะไปแล้วเสียตังค์แล้วน้องร่องก็ต้อง
1: นะฮะก็จะอันนี้เองนะก็จะกล้าเองใช่ไหม
0: คือทุกก็ขำอยู่เหมือนกันก็ไม่กล้าเนาะแล้วก็มีไอ้ว่าคนดูที่ให้มาเนี่ยไม่รู้เขาให้มาเพื่ออะไรนะแผ่นเล็กนิดเดียวแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่แบบไออยู่นะก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมด้วยความที่ไม่คือรู้สึกก็อายเนาะก็ไปลงในบ่อที่อุณหภูมิมันสูงอ่ะกระโดดแทบไม่ทันก็
1: แล้วมีคนอื่นไหมตอนที่พี่จีไป
0: มีค่ะมีคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีก็ถึงตอนนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่อายแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็คราวนี้พอได้บ่อขนาดที่น้ำมันอุณหภูมิเหมาะกับเราเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเราไม่กล้าไปบ่ออื่นเลยคราวนี้
1: ไม่กล้าลุกเลย
0: ไม่กล้าลุกเลยแต่ก็อย่างที่บอกการใช้บริการออนเซ็นมันก็ทำให้มันรู้สึกเหมือนกับ
1: เลือดลมหรือยังไงมัน
0: ใช่ใช่ค่ะมันบำบัดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรจะนานในแต่ละบ่อนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิแต่ละบ่อไม่เท่ากันก็ไม่ควรจะแช่นานเกินไปก็เดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพได้แต่คุณอุ้มมาแชร์ว่าเอาฝากแล้วกันนะคนไทยหรือคนที่ไหนก็ตามนะถ้ามีรอยสักนะคะอยากจะไปออนเซ็นก็ไม่ควรจะมีรอยสักที่แบบเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเพราะช่วงจังหวะที่เราเดินไปแบบไม่มีอะไรปิดเนื้อปิดตัวเลยเนี่ยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะเขาก็ต้องเห็นทั้งหมดอ่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมให้ลงบ่อของคุณอุ้มก็เป็นน่าจะเป็นนกอ่ะเป็นนกแก้วอะไรสักอย่างอยู่นะนี่ถ้ามองไม่ผิดนะเป็นนกนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่เธอแปะไปแล้วมันหลุดอ่ะพอลงน้ำมันนึกออกไหม
1: ครับครับ

0: ก็ระวัง
1: ตามกฎระเบียบเขาไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะถูกเชิญเนี่ยเธอบอกว่าถูกเชิญออกจากออนเซ็นเพจเพราะมีรอยสัก
1: ครับ
0: หรือถ้าจะลงไอ้นี่ไปได้ไหมไอ้เป็นแป้งอะรองพื้นอะที่แบบมันซับน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแต่ว่าจริงๆก่อนจะลงออนเซ็นเนี่ยเขาจะมีน้ำเหมือนกับสระว่ายน้ำนี่แหละให้แบบชำระร่างกายก่อนทั้งก่อนลงและหลังจากแช่แล้วคือต้องสะอาดที่สุดอะถึงจะลงไปแช่ออนเซ็นแต่ว่าถ้าลงแป้งไปต้องมันต้องกันน้ำจริงๆอ่ะก็ถือว่ามีเคมีเปื้อนลงไปอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เ
0: ออไว้เลยนี่แหละสาเหตุเปิดเพลงอติสักมังกรนะคะโอ้ยถ้าสักเองก็เจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ
1: โอ้นะแล้วมีใครมีแนะนำนะฮะว่าออนเซ็นที่เขาให้ลงเป็นบ่อรวมได้ก็แจ้งมานะครับอ้าว
0: ไม่มีบ่อรวมได้หรอไม่มี
1: ญี่ปุ่นเขาแยกนะพี่นะเขาต้องแยกใช่ไหม
0: เขาแยกให้ในประเทศไทยก็มีออนเซ็นนะแถวเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดแถวสีลมสาทรเนี่ยมีลง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: เขาเอาน้ำจากไหนมามันออนเซ็นมันต้องธรรมชาติด้วยนะเนาะ
0: ก็มีค่ะมีแบบส่วนตัวมีอะไรเยอะเลยค่ะมีค่ะกับ
1: ญี่ปุ่นเลยใช่ไหม
0: โรงแรมในประเทศไทยอ่ะมีแน่นอนใช่ก็เขาทำได้เดี๋ยวนี
1: ้ว้า
0: น้ำมาจากไหนเขาไม่รู้น้ำมาจากไหนแต่ว่ามีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: บ่อน้ำเย็นบ่อออนเซ็นไม่ได้แพงด้วยนะราคาหลักร้อยเองนะ
1: อ๋อต่อการใช้บริการครั้งนึงอย่างนี้เหรอพ
0: ี่เหรอใช่ค่ะใช่ค่ะลองดูมีอยู่ค่ะในประเทศไทย
1: ครับครับครับ
0: แต่ว่าแย่ป่ะไม่คงไม่รวมแน่นอนระหว่างหญิงและชาย
1: คือเราจะไปผ่อนคลายเนี่ยทางนวดมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาเลยครับว่าการไปแช่น้ำร้อนในออนเซ็นพวกนี้มันจะช่วยแบบมันก็คงจะดีนะพี่นะมันคงจะดี
0: ค่ะดีเนาะค่ะ
1: มาที่แม่ฮายอาภพรนครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ไปพบกับตำรวจไซเบอร์นะฮะเขาบอกว่าให้ล่าตัวคนที่ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอหน่อยคือด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงเนี่ยพวกจะได้อบายมุขก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องหวยอ่ะพูดง่ายๆบางทีแบบคือแกก็เป็นคนที่เล่นหวยแทบจะทุกงวดอยู่แล้วเนาะเท่าที่เราเห็นข่าวเห็นอะไรกันนะฮะทีนี้ก็เลยมีพวกบรรดาไอ้พวกแก๊ง call center แก๊งเว็บพนันเนี่ยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอนี่ขยับปากได้ด้วยนี่อาภาพรนะจ้ะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะไปโปรโมทชวนเล่นเว็บพนัน
0: โ
1: อ้
0: เ
1: ธอก็ได้รับความเสียหายสิเธอนึกว่าคนก็คิดว่าโอ้อาภพรชวนเล่นเว็บนี้เล่นหวยเว็บนี้นะครับอาภพรถ้าใครหลงเชื่อคลิกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แทงหวยสินะฮ
0: ะ
1: มันจะมีสล็อตมีไพ่มีอะไรอีกอะไรพวกเนี้ยนะครับปรากฏว่าเธอไปร่วมกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับกรมประชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยพบว่าคนที่เอาคลิปเธอแล้วก็ไปทำ AI หลอกคนเนี่ยนะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะเป็นคนใกล้ตัวของเธอเองนะนะครับเพราะงั้นเขาเลยมีคลิปเยอะเขาเลยมีคลิปที่จะเอาไปให้ AI มันทำเป็นหน้าปลอมขยับปากอะไรพวกเนี้ยนะครับนะก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าซุ่มสืบสวนกับตำรวจมาเนี่ย7 เดือน
0: ค่ะ
1: 7 เดือนนะครับก็ตรวจพบการกระทำความผิดนะฮะคนเนี้ยใช้ Facebook ชื่อว่าสูตรแม่ฮาย
0: สูตรเลยเหรอ
1: สูตรเลยมีสูตรด้วยนะจะเล่นลอตเตอรี่ยังไงสูตรแม่ฮายนี่เข้ามาตรวจสอบได้

0: นะครับเพจเนี้ยจะโพสคลิปโฆษณาให้แม่ฮายเนี่ยเป็น AI แม่ฮายนะ AI ของคุณอภพรเนี่ยชักชวนคนเล่นพนันนะครับคือถ้าดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็คือใช้ AI พูดเอาหน้าเอาคลิปของพี่หายอภพรมานะครับคือบางทีเธอบอกว่าบางทีเธอก็ถ่ายรูปลงเฟซเนาะถือลอตเตอรี่ปึกหนึ่งอย่างที่เราเคยเห็นกันนะพี่10ใบบ้าง20ใบบ้างแล้วก็ยิ้มยืนเนี่ยยิ้มลงเนี่ยมันก็จะรูปนี้แหละไปให้ AI เนี่ยฮะทำออกมาเจเนเรตออกมาปั๊บพูดได้แล้ว
1: ม
0: าเล่นลอตเตอรี่ที่เว็บนี้กันสิคะหายเล่นเว็บนี้อยู่ได้จริงเล่นจริงจ่ายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบว่าชักชวนอะนะครับชักชวนให้เข้าไปเล่นในเว็บพนันนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวเธอจะโดนล่าเข้าไปเกี่ยวคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวเว็บพนันด้วย
1: มีแน่นอนมีคนหลงเชื่อว่าเป็นพี่ฮายจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นเสียงอ่ะ
0: พี่ถีเจอแล้วใช่ไหมมีเห็นคลิปนี้แล้ว
1: เห็นแล้วค่ะรู้สึกมีหลายคนนะโดน
0: เหมือนไหมดูแล้วเหมือนไหม
1: เหมือนค่ะเหมือนคือถ้าเอาถ้าจริงๆนะคนที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าละเอียดมากอ่ะดูคลิปก็คิดว่าเป็นพี่ฮายเขาคิดว่ามาอ๋อเดี๋ยวนี้มาทางนี้แล้วอะไรเงี้ยก็หลงเชื่อนี่แหละก็น่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะคะใครที่แบบว่าได้รับคลิปเคลือบอะไรมาพวกดิเพราะว่าอย่างศิลปินระดับเนี้ยคุณไฮอภาพรคุณสุนารีหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเคยโดนแบบเนี้ยคนที่รับคลิปไปก็คิดสักนิดนึงนะว่าเออคนระดับนี้เขาคงไม่มารับงานแบบนี้หรอก
0: ครับ
1: นะเขาไม่รับแน่นอน
0: เนาะคือถ้าชื่นชอบผลงานจริงแล้วไปติดตามผลงานที่มันนะทางออฟฟิเชียลเขาดีกว่า
1: ใช่หรือเข้าไปแชทถามก็โดยตรงก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ไปถามก็โดยตรงเจ้าตัวแต่ว่าบางคนอาจจะแยกไม่ออกเงินในเพจปลอมจริงเพจจริงของศิลปินดาราอีกไปกันใหญ
0: ่
1: แล้วก็หาที่แบบมีคนติดตามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าบอกเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเห็นบอกว่าพอรู้ว่าที่ไฮอภพรให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนคนนี้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเขาด้วยนะขอคุยแบบว่าก
1: ล้าทำได้ยังไง
0: เขาบอกว่าพี่แจ้งจับผมทำไมผมรู้จักพี่นะแต่แม่ฮายบอกว่าจำเสียงไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็รู้จักเราเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่เขาก็โทรมาพยายามจะขอให้เราแบบว่าอย่าดำเนินคดีกับเขาอ่ะทีนี้แม่ฮายบอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วก็ตำรวจละนะครับจะได้เลิกเอารูปเธอไปใช้หลอกคนสักที
1: จะเจอหลายเรื่องเนาะล่าสุดพี่ฮายก็เจอเรื่องนี้ด้วยนะแกแฉเรื่องโรคจิตทักแชทอ่ะเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่พนาอะไรถามก็โดยตรงก็ได้พี่ฮายก็เจอโรคติดทักแชทขอซื้อชุดชั้นใน
0: แ
1: กก็แกก็ไปโพสต์ให้ดู
0: เอาแบบใส่แล้วนะ
1: พี่ฮายก็โพสต์อย่างนี้ฮะเอาไปทำอะไรไว้ที่ผาย
0: แปลว่าเอาแบบใส่ขอแบบใส่แล้วด้วยนะ
1: อย่างนี้แกบอกว่าสวัสดีค่ะเดี๋ยวเขาสติ๊กเกอร์มาก่อนแบบว่าโบกมืออ่ะพี่แล้วพี่หายก็น่ารักด้วยก็ทักก็ไปก่อนว่าสวัสดีค่ะแล้วลูกบอกว่าสอบถามคุณหายขายชุดชั้นในหรือเปล่าอยากซื้อชุดชั้นในคุณหายไม่มีครับไม่มีอะไรด้วยนะหรือพี่หายก็เลยบอกว่าฮะเราไปทำอะไรวะนะแล้วลูกสติ๊กเกอร์เขียนมาว่าสะสมนี่หาว่าสะสมเขียนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่หายก็เลยมาโพสต์ว่าฮะเอาไปทำเลยว่าชิบหายคืออย่างเงี้ย
0: มีเรื่องแปลกๆเยอะ
1: มีเรื่องแปลกๆเยอะในชีวิตอย่างของแกเนี่ยพี่หายนี่นะคะ
0: ครับพวกกลุ่มพวกนี้ก็แปลกผมเห็นในโซเชียลนะจะมีแบบพวกไรเดอร์ที่เขาแบบว่าบางทีเขาก็คืออาชีพเขาเป็นไรเดอร์แหละแต่ว่างาน

0: เด็กเขาก็จะไปแบบฟิตวงฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้ล่ำๆนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีคนทักไปเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเงี้ยขอซื้อชุดชั้นในในราคา 5,000 บาทอะไร
1: เออ 5,000
0: เออกางเกงชั้นใน 5,000 ขายไหมพี่สี
1: 5,000 เหรอ 5ตั้ง 5,000 เลยเหรอโอ้โหมาเอามา
0: พร้อมส่งเลยเหรอ
1: ปีไม่บางตัวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะมันยืดแล้วนะคะ
0: มันยืดด้วยนะ
1: มันยืดด้วยนะคะซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านแอปเอาละครับไม่แพงหรอกมาใช้แป๊บนึงอ่ะ
0: เขาไม่ได้ซื้อมาใช้เลยหรือเขา
1: ไม่ละมันอย่างนี้ด้วย
0: ครับ
1: อ่ะมาดูใครอีกคนเอาสักคนหนึ่งนะดาราสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานี่เป็นดาราไหมเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างเนาะ
0: แต่
1: ล
0: ่
1: าส
0: ุ
1: ดแกไปทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดนานกว่า16ชั่วโมง
0: โอ
1: ้คุณบุ๋มบอกว่าทำสวยทิ้งทวนเสริมความมั่นใจในการทำงานหน่อยเพราะว่าจะมีการรับงานพรีเซนเตอร์ทำอะไรบ้างในวัยนี้พี่บุ๋มน่าจะ50แล้วเนาะไปลดไซส์หน้าอกมาคือเดี๋ยวนี้บางคนไปทำหน้าอกแต่คุณบุ๋มไปลดไปถอดซิลิโคนอันเก่าออกเมื่อก่อนทำไว้อุ้ย18ปีแล้วเหรอเมื่อ18ปีก่อนคุณบุ๋มใส่ซิลิโคนหน้าอกไว้350ซีซีนะคะถอดออกปีนี้เปลี่ยนเป็นขนาด200กว่าเพื่อแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าไปลดน้ำหนักมา 20% นะคะแล้วก็มีลูก3คนก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะ18ปีเอาของเดิมออกของใหม่ใส่เข้าไป 200cc นะคะแล้วก็ไปทำดูดไขมันช่วงตัวเติมไขมันที่แขนให้เฟิร์มและกระชับนะฮะไปกู้ผิวหน้ามานะเรียกว่าทำหัตถการผิวหน้าเซตดาราหลังจากลุยลงพื้นที่ช่วยสังคมจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไปทำเซตนี้มานะคะแล้วก็ทำอะไรอีกอ๋อแค่นั้นนี่โอ้โหนี่ทำเสร็จแล้วเหรอสวยปิ้งเลยน้องดวง
0: โอ้ครับผม
1: โอ้โหสวยจริงๆก็ไปดูว่าทำไมคุณบุ๋มเพียวลงมากเลยนะคะสวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาแกก็เฉลยแล้วว่านี่แหละเป็นสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอยู่ในห้องผ่าตัด16ชั่วโมง
0: ครับครับ
1: นะคะออกงานได้แล้วเหรอป้าเปียวเองเด็กคุณบุ๋มขนาดคลอดลูกได้วันสองวันแกก็ทำงานแล้วเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่คนนี้อึดจริงของจริงเพราะว่าสุขภาพแข็งแรง
0: บางทีก็ต้องนะเอาเข้าบางทีก็เอาออกนะเกิดเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงวัยแหละผมว่านะ
1: เอาเข้าแล้วเอาออกก็มัน18ปีแล้วเข้าไป18ปีเอาออกมันคงทั้งเจ็บมันคงทั้งเจ็บทั้งสองขาเลยนะขาเข้าและขาออกเจ็บอ่ะเอาจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางคนเนี้ยโอ้อดทนมาก
0: ก็เคยอ่านคนที่เขาทำศัลยกรรมพี่เขาบอกว่าช่วงวันแรกๆอ่ะเหมือนกับแบบคนที่ทำหน้าอกนะเขาเหมือนรถสิบล้อแบบพุ่งชนกับเขาอ่ะ
1: ใช่ใช่มีคนบอก
0: เจ็บขนาดนั้นเลยนะ
1: เหมือนโดน
0: รถล้อทับยกตัวอย่างอันนี้ผมเคยอ่านแล้วผมจำติดตานะโอ้โหมันคงเจ็บมากนะเหมือนรถสิบล้อพุ่งชนใส
1: ่จริง
0: มันขนาดไหนมันคงโดนแล้วเจ็บ
1: ก็เจ็บนี่แหละแต่ว่าเพื่อความสวยเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: เพื่อความสวยรูปร่างแต่ความสวยเพื่อความสวยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยนะ
1: อย่างศิลปินดาราเนี่ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาจำเป็นต้องรับงาน
0: มันเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตของคนด้วยเหมือนกันนะการทำหน้าอกแบบมีหน้าอกขึ้นมาอย่างนี้นะ
1: เขาก็มั่นใจไงเวลาไปรับงานไปอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ครับครับ
1: มั่นใจมั่นใจออกมาสวยสวยสวยเช้งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะ
0: อืม
1: เนาะ กีฬาเป็นยังไงกำลังมันเลยเนี่ยตอนเนี้ย

0: กีฬานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มันคือฟุตบอลโลกนะครับเกือบพลิกล็อกเหมือนกันเกือบมีช็อกโลกเหมือนกันนะครับทีมมหาชนขวัญใจคนไทยอย่างทีมชาติอังกฤษนะฮ
1: ะ
0: โดนทีมชาติดีอาร์คองโกนะจากแอฟริกานะครับที่แอฟริกาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไปก่อนนะอังกฤษโดนนำ 1-0 นะโอ้โหแล้วครึ่งหลังเนี่ยต้องรอถึงประมาณนาทีที่70กว่าๆนะครับถึงจะตีเสมอได้อะและสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดเวลาประมาณ5นาทีนะครับอังกฤษพลิกแซงนะจากกัปตันทีมคนเก่งแฮร์รี่เคนนะครับทีมชาติอังกฤษก็เลยเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกได้ครับพี่โอ้โหเมื่อคืนนี่สุดมันกว่าอังกฤษจะได้แต่ละประตูเลยนะฮะมันกระท่อนกระแท่นเขาบอกทีมที่กระท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็น่ากลัวนะหมายถึงว่าทีมที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยปีครั้งก่อนเนี่ยเขาแพ้ซาอุมันจำได้นะเขาแพ้ซาอุดิอาระเบียนะฮะนัดหนึ่งเขามีแพ้ซาอุแต่สุดท้ายก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์คนก็บอกไอ้ประเภทชนะทุกนัดเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยยิงเยอะๆชนะทุกนัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงดวงดาวก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อเขานะแต่ไอ้ทีที่กระท่อนกระแท่นค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดีตอนปลายนะครับก็อังกฤษก็เป็นหนึ่งทีมที่เข้ารอบ16ทีมไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกนะรอบ16ที
1: ม
0: นะครับโอ้นะพูดถึงเม็กซิโกนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับเป็นโศกนาฏกรรมฉลองกันนะฮะหลังจากที่ทีมชาติของเขานะเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ 2-0 เข้ารอบเนาะปรากฏว่าก็ไปเชียร์ไปดีแสดงความดีใจรวมตัวกันเฉลิมฉลองจนมีผู้เสียชีวิตถึง4คนนะพี
1: ่
0: โอ้โหกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยคือเบียดกันจนแน่นกันเบียดกันมากเกินอ่ะเบียดเสียดกันจนแบบล้มเหยียบกันหายใจไม่ออกเออเนี่ยพากันฉลองกันอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะทางสาธารณสุขเม็กซิโกนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชายอายุ44เป็นหญิงอายุ19แล้วก็เป็นหญิงอายุ48นะครับขาดอากาศหายใจครับถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: ก็อายุไม่เยอะนะ
0: โอ้คือไปฉลองกันอ่ะในที่สาธารณะแล้วมันแน่นจัดอ่ะพี่
1: มันคือคนมันเยอะมากจนขนาดแบบเหยียบกันเลย
0: คนมันเยอะจนถึงขนาดเหยียดกันจนหายใจไม่ออกจนเป็นลมไปแล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายไม่รอดโอ้โหโอ้โหจะไปดูบอลโลกก็น่ากลัวกันนะเนี่ยนะครับก็ทางประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกนะครับคุณคลาวเดียเชนบอมเนี่ยนะครับบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะเจออังกฤษแล้วว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการไหมโดยเฉพาะในการรวมตัวดูบอลกันที่สาธารณะสถานที่อาจจะต้องให้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้
1: ค่ะดูจัดที่ไหนเนาะนี่เป็นบทเรียนมหาศาลเลยเนาะ
0: มีเฉลิมฉลองกันจนหายใจไม่ออกเบียดกันมีคนตายแล้ว4คนนะคร
1: ับ ไม่น่าเชื่อ
0: โอ้โหครับคือคงเป็นจัดแบบเหมือนกับบ้านเราอ่ะสมมติว่าทีมชาติไทยเตะก็จะมีจอยักษ์อยู่หน้าราชมังทีนี
1: ้มันอย่างนั้น
0: นึกถึงว่าถ้ามันเยอะมันระดับบอลโลกอ่ะคนทุกคนก็คงแบบไม่มีใครที่จะมีตั๋วเข้าไปดูได้ทุกคนเนาะเออก็อยากร่วมกิจกรรมก็มากันแต่คงแออัดกันจนแบบมันคงแน่นมากอ่ะนึกถึงถ้าประเทศเราถ้าบ้านเราจะรวมตัวต้องที่ไหนดีพี่จัดที่ไหนอะสนามหลวงก็ไม่พอแล้วนะ
1: ก็ต้องที่ใหญ่ๆนี่แหละใช้สนามนั่นแหละ
0: สนามกีฬา
1: สนามอะไรก็ว่ากันไป
0: ก็คงจะลงไปเบียดกันขนาด
1: เป็นที่แบบว่ามันจำกัดยังไม่ได้น่ากลัวไปน่ากลัวไป
0: ก็เดี๋ยวเขาไปถอด

0: บทเรียนเพราะว่ารอบ16ทีมไปเจออังกฤษแฟนบอลอังกฤษก็เยอะคนเจ้าภาพเม็กซิโกเองเนี่ยก็อยากออกมาร่วมสนุกกันอยู่แล้วฟุตบอลนี่ก็คือกีฬาหลักของประเทศเขาอยู่แล้วเหมือนกัน
1: โอ
0: ้ครับ
1: ค่ะสรุปทีมชาติเยอรมันนี่คือตกรอบใช่ไหม
0: เยอรมันตกรอบพี
1: ่ตกรอบไปแล้ว
0: เรียบร้อยทีม
1: นะคะที่แพ้จุดโทษปารากวัยเนาะ
0: ครับผม
1: ตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเยอรมันก็เดิมทีเดี๋ยวนะใครประกาศตำราทีมชาติตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีฟุตบอลยูโรนะปี2024นะคะแต่ว่ายังมาเล่นยังมาเล่นนะใครนะ
0: นอยเออร์ก็ไอ้มานูเอลนอยเออร์มั้งฮะผู้รักษาประตูเขา
1: ใช่พอรู้ข่าวว่าเยอรมันตกรอบก็เสียก็บอกว่าก็ไม่เสียใจหรอกที่ตกรอบเนาะแต่ก็เข้าใจดี
0: เออไปจนเขาตัดสินใจกลับมาช่วยทีมใช่ไหมครับแล้วก
1: ็
0: ไปไม่ถึงฝั่งฝันน่ะเขาก็เลยแบบ
1: ก็ไม่รอดไม่เข้า
0: ครับคนก็บอกว่าตัดสินใจผิดหรือเปล่ากลับมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกก็เพื่อที่จะกลับมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันที่วางไว
1: ้
0: ครับผม
1: ค่ะรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแบบเข้มข้นมากเนาะ
0: ก็ครับผมก็ยังมีทีมเก่งๆนะไม่ว่าถึงแม้ว่าเยอรมันตกฮอลแลนด์ตกญี่ปุ่นตก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ก็นะก็ยังถือว่าเข้มข้นอยู่นะยังมีบราซิลมีฝรั่งเศสมีอังกฤษเนี่ยที่เข้าไปแล้ว
1: ใช่ไหมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ในวันที่5รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่5ค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยจะได้รู้กันไปว่าใครจะเข้า
0: ใช่ฝรั่งเศสจะเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็อังกฤษเจอเม็กซิโกนะฮะมีอะไรก็ประมาณนี
1: ้ค่ะจบค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะพูดถึงกีฬามาดูมวยสักหน่อยนะคะรักแท้แพ้กำปั้นค่ะน้องดง
0: เอ้าใครต่อยกันนะฮะ
1: สวัสดีต่อยชาวบ้านที่ตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะเอาชื่อพี่สยามอายุ51แกไปแจ้งความกับตำรวจว่าโอ้ยดูสิตำรวจร่างกายของฉันสะบักสะบอมเลยคิ้วแตกนะคิ้วซ้ายแตกใบหน้าปูดเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มอย่างงนะพี่สงวนพี่สยามอายุ51ก็เป็นผู้ชายเนาะแฟนหนุ่มพี่พรประเสริฐอายุ50ก็เป็นบ้านเดียวกันแหละบ้านพลสูงเหมือนกันแกบอกว่าตอนตีสองนะขณะที่สยามเข้ามาหาที่บ้านนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยสยามก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคือคบหาทั้งคู่เนี่ยคบหากันได้เกือบปีละไปรู้จักกันช่วงที่ไปรับจ้างตัดอ้อยนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำทั้งพี่สยามทั้งพี่พรประเสริฐเนาะก็มาเล่นกันที่บ้านทีนี้คืนเกิดเหตุเนี่ยพี่พรประเสริฐก็มาหาถามว่าทำไมมาช่วงกลางคืนล่ะก็เหงาอ่ะคนรักกันอ่ะยอมรับว่าไปดึกหน่อยแต่ไปถึงเรียกแกก็ไม่ยอมลงมาจากบ้านนะก็พยายามจะเดินขึ้นบันไดไปแต่เจอแม่นะก็ไล่กลับบ้านคราวนี้แกก็ไม่ยอมนะพี่สยามแกไม่ยอมแกก็อยากขึ้นไปเนาะเพราะว่าก็คนรักกันน่ะคบกันน่ะมาไล่ฉันกลับบ้านได้ยังไงปรากฏว่าพี่พรประเสริฐเห็นพี่สยามแกไม่ฟังจะปีนขึ้นบ้านอย่างเดียวเนาะแกใช้กำปั้นแกใช้คำว่าไม่ได้ชกนะทุบที่เบ้าตาจนต้องเย็บ3 เข็มอ่ะโอ้แกต่อยอีท่าไหนไม่รู้นะโอ้

0: แล้วก็โดนไป3เข็มนะแกก็บอกว่าไปแจ้งความนี่แกบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอยากเข้าไปหาเพราะเป็นแฟนกันแล้วทำไมทำร้ายทำไมนะโดนแค่ไป3เข็มอาการก็บวมนะยังเจ็บอยู่นะทีนี้เสียใจมากนะทำไมต้องต่อยกันขนาดนี้แต่แม้ว่าแจ้งความกันแล้วโดนเย็บไป3เข็มแล้วเนี่ยทำเกินไปแล้วนะแต่ก็ยังห่วงและอยากจะคบต่อนะทีนี้เมื่อวานแกก็ไปแจ้งความเสร็จก็ต้องไปดำนาต่อน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าไปดำนาก็ไปดำนากันทั้ง2คนก็ไปคุยกันกันนุ่งกันนิ้งก็บอกว่าอยากให้เธอแจ้งความฉันถอนแจ้งความฉันนะแต่ว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยฉันขอแค่เธอขอโทษนะขอค่าเยียวยารักษาจิตใจสักหน่อยนึงเพราะว่า3เข็มที่เย็บไปที่เบ้าตาเนี่ยขอเข็มละ 3,000 เข็มละ 1,000 รวมแล้ว 3,000 ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความให้นะคะแล้วก็พร้อมอยากจะไปเรียกว่าไปคบกันต่อเหมือนเดิมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านเนาะก็ไปพบไม่พบตัวรับจ้างดำนาอยู่ก็ไปเจอแม่ก็บอกว่าใช่สยามบุกมาที่บ้านจริงแล้วมาแบบเมาอ่ะมาถึงก็ร้องเออะโวยวายพยายามจะขึ้นบนบ้านให้ได้ไม่รู้จะมาทำไมแม่บอกว่างี้เนาะเนี่ยก็เลยมาห้ามกันสุดท้ายลูกชายโมโหแม่บอกว่าอุ้ยนี่เดี๋ยวตำรวจเอาเป็นพยานเลยนะแม่บอกว่าลูกชายไม่ใช้แค่กำปั้นนะเอาเท้าถีบไปด้วยแม่เข้าไปห้ามก็โดนลูกหลงก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาห้ามเขาจึงยอมกลับไปแม่บอกว่ามากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่เหมาะนะลูกชายจริงๆนะแม่บอกว่าไม่ใช่ชอบสาวประเภท2นะแต่มาตามตื้ออยู่ได้แล้วมาเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าการบุกครั้งนี้เนี่ยถ้ามาอีกรอบนึงนะจะแจ้งความบุกรุกแน่นอนนี่คือแม่บอก
1: แล้วเขาคบกันไหมสรุปเขาเป็นแฟนกันไหมฮะ
0: เอาแต่ว่า2คนเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกันนะแต่แม่บอกว่า
1: ลูก
0: ชายยังไม่ชอบแม่บอกว่าไม่ใช่ลูกชายแม่ไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วถ้าจะมาเนี่ยอย่าเมาแล้วมาหาตอนกลางค่ำกลางคืนมากลางวันก็ได้เดี๋ยวแม่จะโดนแม่จะแจ้งความข้อหาบุกรุกแล้วนะ
1: อ๋อคงจะไม่ชอบตอนน่าจะเพราะมาเมาแล้วมาอะไรอย่างนี้มากกว่าเนาะ
0: ใช่แต่แกก็ยอมรับแกบอกว่าเมาไปหน่อย
1: โอ้โหก็ต้องร่วมมือกันเนาะ
0: นี่คือดูนักข่าวก็โปยหัวดิรักแท้แพ้รัก LGBT รักแท้แพ้กำปั้นโดนจุก3เข็มโอ้โหเมาแล้วเหงาแกก็ยอมรับแต่ว่าเมา
1: คร
0: ับ แล้วพอไม่ฟังก็โอ้โหโดนไปก็อยากคบต่อนะแต่ว่าขอสัมพันธ์คืนได้ไหมเพราะว่าเป็นค่าเยียวยาตอนที่ไปเย็บประมาณนี
1: ้
0: แต่ว่านักข่าวไม่ได้ไปถามอีกคนนึงนะว่าจริงๆแล้วชอบหรือเปล่า
1: เออนะลูกแม่ลูกแม่
0: น่ะชอบเขาจริงหรือเปล่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็บอกไปตรงๆก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าไปแบบนี้ก็เดี๋ยวโดนอีก
1: ค่
0: ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ
1: จริง
0: ค่ะท้ายไหม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเรามีเงินอยู่ประมาณ400,000เนี่ยเราจะเก็บไว้ที่บ้านไหมเป็นคนค้าขายนะฮะเป็นคนค้าขายที่อุดรนะพี่นะครับพ่อค้าขายผักนะแกเก็บเงินเก่งมากนะแต่เก็บไว้ที่บ้านอ่ะ420,000 บาทเก็บไว้ในลิ้นชักเขาบอกเป็นเงินที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปซ่อมบ้านเพื่อยังไม่ได้ไปฝากแบงค์อะไรเก็บไว้ที่บ้านจะเอาเดี๋ยวจ่ายผู้รับเหมาจะซ่อมบ้านปรากฏโจรขึ้นบ้านก่อนนะฮะกวาดไปเรียบเลยครับ420,000โอ้โหเก็บเงินมา18 ปีก็ไม่มีฝากแบงค์เนาะแต่ว่าเขาบอกแล้วว่าเขาจะพอดีจะเตรียมเงินไว้ซ่อมบ้านแต่เก็บคงเป็นคนไม่ชอบไปธนาคารดูแล้วขายของมาเลยเป็นเงินหมุนเนาะเก็บเงินนะเก็บเงินไว้ที่บ้านนะแบงค์พันนะโอ้โหนะครับ420,000
0: เกี้ยงเลยเหรอ
1: เกี้ยงเลยพี่คือเขาบอก2,000,000

0: แรกเนี่ยเป็นเงินหมุนเอาไว้ซื้อขายของอะไรเก็บไว้ส่วนอีก 200,000 เนี่ยเพิ่งไปถอนมาจากธกส.นะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไว้รวมกันแล้วเดี๋ยวไปซ่อมบ้านโอ้โหโจรขึ้นบ้านนะพี่โจรงัดบ้านขึ้นบ้านเขาก็ฝากตำรวจนะครับสภ.เมืองอุดรนะครับช่วยติดตามหน่อยแล้วกันนะครับพี่เขาอายุ65แล้วนะครับพี่อุทัยฮะตอนนี้เขาบอกเขาสุดเลยครับเจ้าของบ้านโอ้อาชีพเขาขายส่งผักในตลาดอยู่หมดตัวเลยครับพี่ว่าพอรู้ว่าโจรงัดบ้านแล้วมาเอาเงินไปในหมดตัวเลยเขาสุดเลยฮะ
1: แสดงว่าโจรรู้ว่าบ้านนี้เก็บเงินไว
0: ้อาจจะบังเอิญหรือว่ามันเราก็ไม่รู้ว่าเขาโจรมันจะรู้ไหมพี่ว่ามันจะมีเงินถึงขนาดตัก 400,000 เนี่ยพอดีนะ
1: ใช่ไหมเออ
0: ครับผม
1: เพราะมันขึ้นถูกบ้านด้วยอ่ะโจรอ่ะแสดงว่ารู
0: ้ครับผม
1: หม
0: อครับ
1: มีเงินมีทองก็เก็บให้มิดชิด
0: จริงพี่
1: ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพัดวันที่2กัน
0: เออนะครับผมไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะฉันไม่มี
1: ไม่ได้เติมเดี๋ยวจะเติมวันละ100 นึงก็ได้นะคะ
0: โอ้
1: ได้ใช้หลายๆวันหน่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้

0: ำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New For Which ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: าร์ทสูตรใหม
1: ่ Pulsar ล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับเมื่อวานที่พัทยานะพี่นะเพจพวกที่เขาเป็นเหมือนชมรมที่เขาดูแลพวกสัตว์อยู่นะเขาได้รับแจ้งนะว่ามีบ้านหลังนึงนะขังหมาไว้ประมาณ8ตัว
3: โอ
4: ้แล้วเป็นบ้านแบบล็อกใส่กุญแจแบบปิดตายเลยครับพี่สีขังมันไว้อ่ะออกไม่ได้ข้าวเครื่องก็ไม่มีให้มันกินนะเขาก็เลยอยากให้ทางเพจเนี่ยไปช่วยนะครับก็ทางเพจก็เข้าไปนะเจอเขาบอกว่าเจอสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะ7-8ตัวนะครับอยู่ในบ้านถูกขังอยู่นะฮะเขาก็เลยเอาอาหารไปพยายามที่จะใส่ให้มันได้กินกันก่อนนะประทังชีวิตแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าเอ๊เป็นหมาจรหรือว่าเป็นหมามีเจ้าของแล้วใครเอามาจับเขามาขังไว้แบบนี้อยู่ในบ้านแบบเนี้ย

0: เพราะว่าเพราะบ้านเนี่ยมันมีคุณแม่กุญแจล็อกด้วยนะพี
1: ่
0: โอ้มันมีแม่กุญแจล็อกด้วยนะครับแต่ก็เหมือนเป็นมันไม่ได้เป็นบ้านเป็นแบบว่าล้อมรั้วสังกะสีอ่ะแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้อ่ะแบบไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกอย่างเงี้ย
1: แปลก
0: เจ้าตัวก็ไม่อยู่ปล่อยให้มาหาลำบากโอ้